0: ับจากแนวคิดนี้ที่นักเรียนเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปเศษเกินนะครับแล้วก็ดำเนินการหาคำตอบนะครับจนได้เป็นทศนิยมนอกจากวิธีนี้มีวิธีอื่นอีกไหมจากที่เรียนได้เรียนรู้มาจำนวนครั้งจะประกอบด้วยอะไรบ้างจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมครับถ้าเราเขียนจำนวนครั้งในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนได้ไหมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เป็นอย่างไรครับได้เป็นเจ็ดบวกเศษ1ส่วน2จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาแค่อะไรเลย
1: เศษ1ส่วน
0: 2พิจารณาแค่เศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2ทำอย่างไรล่ะตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น2ใช่ไหม2เป็นตัวประกอบของ10 100และ 1,000 นักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดี10 100หรือ 1,000เป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณ
2: 5
0: คูณกับเศษ1ส่วน2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็น7บวกนะครับก็นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน2บรรทัดต่อไปต่อคุณฟุกหน่อยได้เท่าไหร่ครับ7บวกเศษ5ส่วน10จากนั้นทำยังไงต่อนักเรียนพิจารณาครับ7เขียนไว้เหมือนเดิมเพราะ7เป็นจำนวนนับนะครับบวกเศษ5ส่วน10เขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วก็คือ 0.5 จากนั้นนำมาบวกกันได้เป็น 7.5 นะครับก็สรุปคำตอบครับเห็นไหมครับเราสามารถแสดงได้ถึงกี่แนวคิด
1: 2
0: แนวคิดนักเรียนเลือกนะครับว่าจะใช้แนวคิดไหนนะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางเลือกแนวคิดนะครับที่ตนเองคิดว่าถนัดที่สุดนะครับแนวคิดไหนก็ได้สุดท้ายคำตอบก็อะไรกันเลย
1: เท่าก
0: ันนะครับจากข้อนี้มาดูต่อนะครับครูฟุกให้นักเรียนเขียน2เศษ14ส่วน35ในรูปทศนิยม A จากข้อที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนดูไปแล้วนักเรียนจะมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ
1: เข
0: ีย
1: นจำนวนคร
0: ั้งในรูปของเศษเกินนะครับเอาทำอย่างไรนำอะไรมาคูณกันแล้วไปบวกกับอะไร
1: นำ
0: 2คูณ35แล้วก็ไปบวกกับ14ซึ่งตัวส่วนคงเดิมก็คือ35ได้เป็น
1: เศษ84ส่วน35
0: ได้เป็นเศษ84ส่วน35จากตรงนี้จะทำอย่างไรต่อจากที่ได้เรียนรู้มาใช้ความรู้เดิมในชั่วโมงที่ผ่านมาทำอย่างไร
1: หารก่อนคร
0: ับ
1: เพราะว่า
0: 35
1: ไม่เป็น
0: ทำให้เป็นเศษส่วนยางตามโดยเอาจำนวนนับใดมาหาร
1: 7
0: นำ7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้ครับได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เศษ12ส่วน5นะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อสังเกตตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้ว5เป็นตัวประกอบของ10 100 1,000 ใช่ไหมเอาเลือกเร็วทำตัวส่วนไปเท่าไหร่ดี
1: 10
0: ทำเป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ12ส่วน5ได้เป็น
1: เศษ
0: 24ส่วน10ตอบในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
1: ได้
0: เพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น
1: 10
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2.4
0: นะครับดังนั้น2เศษ14ส่วน35นะครับจะเท่ากับ 2.4 จากตรงนี้ครับนักเรียนเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครูฟุกมีแนวคิดเพิ่มเติมนะครับหรือข้อสังเกตเพิ่มเติมมาให้ดูอีกหนึ่งรูปแบบครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับ2เศษ14ส่วน35ใช่ไหมครับอันนี้คือจำนวนครั้งจำนวนนับก็คือ2เศษส่วนก็คือเศษ14ส่วน30นักเรียนเราพิจารณาเศษ14ส่วน35มีจำนวนนับใดมาหารได้บ้างอะไรนะ
1: 7
0: ใช่ไหมครูฟูก็นำ7เนี่ยมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ14ส่วน35ก่อนนะครับได้เป็นเท่าไหร
1: ่
3: เศษ2
0: เท่าไหร่นะ
3: เศษ2
0: ส่วน5นะครับจากนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น2เศษ2ส่วน5เพราะจากตรงนี้นะครับครูฟุกหาจำนวนนับมาหารเศษส่วนก็คือมาหารเศษ 14ส่วน35ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน35จากนั้นครับนักเรียนก็จะทราบเลยนะครับว่า2เศษ14ส่วน35เท่ากับ2เศษ2ส่วน5จากนั้นเขียน2เศษ2ส่วน5ในรูปของเศษเกินเอาทำอย่างไรครับเป็นเท่าไหร่ครับเศษ12ส่วน5คิดยังไงนำจำนวนนับคือ2คูณกับ5เป็น10บวกตัวเศษคือ2เป็นเท่าไหร่ละ12ตัวส่วนคงเดิมก็คือ5ได้เป็นเศษ12ส่วน5ดังที่นักเรียนตอบครูฟุกมาครับจากนั้นครับทำอย่างไรต่อทำตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 เลือกเลย
1: 10
0: ใช่ไหมครับนำจำนวนนับใดมาคูณ
1: 2
0: แต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้ครับและก็จะได้คำตอบเป็นเศษ24ส่วน10ใช่ไหมครับจากนั้นตอบในรูปของทศนิยมได้หรือยังได้เป็น
1: 2.4
0: นะครับก็สรุปคำตอบครับเห็นไหมครับจากตรงนี้นักเรียนสามารถแสดงวิธีคำตอบได้ถึง2แบบเลยนะครับและอีกแนวคิดหนึ่งจะทำอย่างไรล่ะจะทำอย่างไรอีกแนวคิดหนึ่งทำยังไงดีเขียนจำนวนคะในรูปการบวกของอะไรของจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับเนี่ยก็จะได้เป็น2เศษ14ส่วน35เท่ากับ2บวกเศษ14ส่วน35จากนั้นนักเรียนมาดูที่เศษส่วนก็คือเศษ14ส่วน35มีจำนวนนับใดหารได้บ้างไหมอะไรนะ7นำ7มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครูฟุกเขียนแบบนี้เลยนะครับ7หาร14ได้เท่ากับ7หาร35ได้เท่ากับ
1: 5
0: นะครับจากนั้นครับบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เป็นตอบพร้อมกัน
1: 2
0: บวก
1: เศษ2ส่วน
0: 52บวกเศษ2ส่วน5นะครับจากนั้นมาดูที่เศษส่วนตัวส่วนเป็น5เอ้ยต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลยนะ10 100หรือ 1,000
1: 10
0: ทำเป็น10ใช่ไหมแล้วเนี่ยเลือกที่จะทำเป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณที่เศษส่วนแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับบรรทัดต่อมาต่อครูฟุกหน่อยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: บวก
1: เศษ4ส่วน
0: 10นะครับเศษ4ส่วน10จากนั้นดูที่เศษส่วนคือเศษ4ส่วน10เขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยังเพราะอะไรถึงเขียนได้แล้วตัวส่วนเป็น10ได้เป็นเท่าไหร่ครับบรรทัดต่อมา2บวก 0.4 จากนั้นครับนำมาบวกกันได้เป็น
1: 2.4
0: ได้ 2.4 ครับเรียบร้อยครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับคำตอบเท่ากันไหมลูกเท่ากันใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนดูในเรื่องของการเขียนจำนวนคระในรูปของทศนิยมไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วถ้าเราจะเขียนทศนิยมเนี่ยในรูปของจำนวนคะจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับเขียน 2.85 ในรูปของจำนวนคะได้อย่างไรครับนักเรียนขั้นแรกต้องเขียนในรูปของอะไรก่อนเศษส่วนได้เท่าไหร่เศษ285ส่วน100ทำไมถึงตัวส่วนเป็น100เพราะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งตัวส่วนเป็น100จากนั้นทำอย่างไรต่อทำอะไรต่อครับมีจำนวนนับใดหารได้ไหม
1: 5
0: นำ5มาหารแต่ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวนำ5มาหารใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยครูฟุกคิดหน่อยเร็วนักเรียนปลายทางช่วยคิดหาคำตอบด้วยนะครับ

พื่อนตอบว่าเศษ57ส่วน20คนอื่นว่าอย่างไรครับ2คนแล้วที่ได้เศษ57ส่วน203คนแล้ว4คนแล้ว5คนแล้วตอบพร้อมกันครับ

0: ได้เป็นเศษ57ส่วน20ใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องทำไงต่อเขียนในรูปของจำนวนคละใช่ไหมเพราะเราจะต้องเขียนทศนิยมในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับเอาได้อย่างไรครับตอบพร้อมกัน2เศษส่วน
1: 20
0: ได้เป็น2เศษ17ส่วน20นะครับเรียบร้อยครับน้อง

มีไหมมีไหมครับถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อเดิมครับจาก 2.85 นะครับนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้2บวกใครตอบได้ 0.85 ถูกต้องครับจากนั้นครับครูฟุกจะมาพิจารณาที่ทศนิยมนะจำนวนนับด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับ 0.85 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรเศษ85ส่วน100จากนั้นมีจำนวนนับใดมาหารได้5ใช่ไหมนำ5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้ตัวเศษเป็น17ได้ตัวส่วนเป็น20จากนั้นครับนี่ก็จะได้เป็น2บวกเศษ17ส่วน20ตอบในรูปของจำนวนคะได้ยังได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น2เศษ17ส่วน20เป็นยังไงบ้างวิธีนี้ง่ายไหมนะครับง่ายขึ้นนะครับจากตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมครับคู่ฉันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมว่าคู่ฉันอยู่ไหนวันนี้คู่ของเราจะเป็นใครครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางก่อนนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1บัตรครับเดี๋ยวในห้องต้นทางครูฟุกก็จะให้นักเรียนสุ่มหยิบนะครับและระหว่างนี้ทำกิจกรรมเนี่ยนะครับให้เดินดูให้คำแนะนำและตัวสอบคำถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนทุกคนฟังคำชี้แจงครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับถ้านักเรียนได้รับบัตรที่เป็นจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปทศนิยมและถ้าได้รับบัตรที่เป็นทศนิยมให้เขียนทศนิยมในรูปจำนวนคละนะครับโดยวันนี้เราจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับจากนั้นยังไม่จบครับยังไม่จบตั้งใจฟังก่อนทางต้นทางและปลายทางจากนั้นให้นักเรียนตามหาคู่ของบัตรที่หยิบได้เดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาหาคู่กันครับว่าคู่ฉันอยู่ไหนครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับห้องต้นทางนะครับซูมหยิบบัตรนะครับคนละ1ใบคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนปลายทางสุ่มหยิบบัตรได้เลยนะครับกลุ่มไหนก่อนกลุ่ม4ไม่ยกให้กลุ่ม4ก่อนคนละ1บัตรครับห้ามมอง

มไหนต่อดีกลุ่มนี้ก่อนนักเรียนคนไหนได้แล้วลงมือทำได้เลยนะครับ

กลุ่ม5ได้ทศนิยมหมดเลย

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้รับบัตรจดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

คิดคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับตามหาครับคู่ฉันอยู่ไหนครับตามหาเร็วครับลุกขึ้นลุกขึ้นคู่ฉันอยู่ไหนครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ตามหาคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมี1ใบที่อยู่กับคุณฟุ๊กแสดงว่าคู่กับเพื่อนคนนี้นะครับเวลาเราตรวจสอบจะรู้ได้ไงว่าคำตอบเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะดูจากแนวคิดใช่ไหมครับนักเรียนที่ได้บัตรจำนวนครั้งเมื่อคิดแล้วคำตอบก็ต้องเป็นทศนิยมก็ต้องมาตามหาใช่ไหมครับส่วนนักเรียนที่ได้บัตรทศนิยมนะครับก็ต้องคำนวณเสร็จสุดท้ายคำตอบต้องเป็นจำนวนครั้งคำตอบต้องมาชนกันใช่ไหมตรงกันใช่ไหมครับนี่ครับคือคู่นี้ครับคู่ฉันอยู่ไหนครับได้คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปรบมือกับตนเองครับเดินกลับทีละคู่อันนี้คู่กับครูเข้าไปนั่งก่อนเชิญครับทีละคู่จะได้รู้ว่ามีคู่ทุกคนเชิญครับใครก็ได้ครับเป็นคู่เข้าไปนั่งที่ให้เรียบร้อยครับเชิญครับแสดงว่าทุกคนมีคู่นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบของเราด้วยนะครับเชิญครับถ้านักเรียนคิดคำตอบได้ตรงกันนะครับโอเคว่าคำตอบถูกต้องเชิญครับเดินต่อมาเลยครับเดินต่อมาเป็นคู่เลยครับนะครับเห็นไหมว่าตามหาคู่ของเราเจอแล้วนะครับเชิญครับ

0: สำหรับในตอนนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ตรวจสอบความถูกต้องกันแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนตามหาคู่พบแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องนะครับอ่ะเรียนครับเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับเรียนครับการเขียนจำนวนครั้งที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมเนี่ยจะทำได้อย่างไรครับอ่ะนักเรียนทางต้นทางและปลายทางสรุปพร้อมกันครับ

0: ตามลำดับ
1: นะครับนี่คือการเขียนจำนวนครั้งนะครับที่ตัวส่วนไว้เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นะครับในรูปทศนิยมอันนี้คือวิธีแรกใช่ไหมอ่ะอีกหนึ่งวิธีครับ

นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีคิดนะครับต่อไปครับเป็นการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปจำนวนค้าจะทำได้อย่างไรครับทั้งต้นทางและปลายทางสรุปพร้อมกันครับ

0: อีกหนึ่งวิธีครับ
1: หรือเขียนใน

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช่ไหมครับจากตรงนี้ครับเมื่อนักเรียนกลับไปบ้านนะครับต้องทำแบบฝึกหัดทบทวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัด 3.2 ครับมีดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของการหารทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนได้เรียนดูเบื้องต้นในชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.3 และใบกิจกรรม 3.2 ครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับจากนั้นครับให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆทั้งใบงานใบกิจกรรมนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 自细喐，我呢啲话，哎，落嚟啊！
1: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
2: ลูกนี่จ้า
1: อยู่ไหน

0: ไอ้จ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
1: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
0: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
1: เห็นครับเจ
0: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
0: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
4: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
4: ขอบคุณครับ
6: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
7: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
8: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น
9: ผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตัวแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่
10: การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาล

จะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

0: ทำไมที่นี่มันโครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
0: เราไปดูกันเถอะ
2: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
3: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
2: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าปราสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันเช่นเคยกับครูตรงหรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยเดิมนะครับก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นใช่ไหมครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้งหมดกี่กลุ่มครับกี่กลุ่มเอ่ย
3: 3
2: กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มแรกคือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์ก็คือให้สมาชิกนะครับรู้จักการออมเงินสมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถกู้ยืมเงินภายในกลุ่มออมทรัพย์ไปทำธุรกิจได้ใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มอะไรครับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านคือการรวมตัวกันของสตรีหรือว่าผู้หญิงในชุมชนใช่ไหมครับเพื่อทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นการแปรรูปไข่เค็มผลิตร่มจากกระดาษสาหรือว่าแปรรูปผลไม้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านต่อไปนะครับกลุ่มที่3ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วก็คือกองทุนอะไรครับกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านก็คือเงินที่รัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้กับหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านละกี่บาทครับหมู่บ้านละ1ล้านบาทแล้วก็หมู่บ้านนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าจะนำเงิน1ล้านนะครับไปต่อยอดทำอะไรเป็นธุรกิจแล้วก็ให้ผลตอบแทนกับชุมชนได้ดีที่สุดครับนี่นะครับก็คือ3กลุ่มที่พวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วต่อไปนะครับวันนี้ก็คือกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับนักเรียนอ่านว่าอะไรครับ
1: วิสาหกิจชุมชน
2: ถูกต้องครับกลุ่มที่4นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนคืออะไรมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนอะไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนจุดประสงค์นะครับมีว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างได้ก็เช่นเคยครับให้นักเรียนนะครับดูวีดิทัศน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างหรือว่าอ่านบทความวิสาหกิจชุมชนแล้วก็คุณครูจะมีคำถามและเราได้วิเคราะห์กันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้พวกเราได้ชมกันก่อนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนคืออะไรแล้วก็เมื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยชุมชนจะได้อะไรให้พวกเราได้ดูกันในพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อเรื่องกันครับนักเรียนครับพร้อมไหมครับที่จะดูวิดีโอพร้อมแล้วนักเรียนไปทางครับพร้อมไหมครับที่จะดูวิดีโอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ Q&A วิสาหกิจชุมชนครับ
4: Q&A
5: เรื่องนี้มีคำตอบ
4: วิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นธุรกิจและกิจการของชุมชน
5: วิสาหกิจชุมชนคืออะไร
4: วิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล
5: เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไร
4: ได้รับการรับรองตามกฎหมายได้รับประเมินศักยภาพทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการที่แท้จริงสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความพร้อมของตนมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการกำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชน
5: จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง
4: แบบคำขอจดทะเบียนแบบสวข .01 ดาวน์โหลดได้ที่ smcee.doae.go.th/download/svc01.pdf 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน 3. หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือสำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทนกรณีวิสาหกิจชุมชน 4. ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ 5. สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคล 6. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการปัจจุบันกรณีนิติบุคคลและ 7. สำเนามติของคณะกรรมการดำเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทนกรณีนิติบุคคล
5: ยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ที่ไหน
4: สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสำนักงานเกษตรพื้นที่กทม.ณสถานที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนในวันและเวลาราชการทั้งนี้หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทรศัพท์02-940-6172กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์02-507-7000
2: แล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นะครับ Q&A วิสาหกิจชุมชนครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเรื่องวิสาหกิจ

0: นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนรวมถึงความรู้วัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการนะครับมาจัดการสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็คือประเด็นหลักเลยก็คือชุมชนของเรามีทรัพยากรอะไรเด่นอย่างเช่นชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทรัพยากรอะไรเด่นครับ
1: ส
0: ับปะรดเราสับปะรดเด่นก็นำความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสับปะรดมาผลิตเป็นสินค้าหรือว่าให้บริการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสับปะรดนี่นะครับก็คือตัวอย่างของความหมายของวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะครับเรามาดูว่าลักษณะของวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่1แน่นอนครับเน้นการพึ่งพาในชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง1ชุมชนต้องเป็น
1: เจ้าของ
0: ต่อไปข้อที่2นะครับเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุดท้องถิ่นเราเด่นเรื่องอะไรดีอะไรมีอะไรเยอะก็นำมันมาผลิตเป็นสินค้าหรือว่าให้บริการเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่พวกเรายกตัวอย่างมาว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจุดเด่นเรื่องทรัพยากรมีสับปะรดเยอะใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3นะครับมีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลต่อไปนะครับข้อที่4มีการพึ่งตนเองคือเป้าหมายอันดับแรกแล้วก็สำคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างลักษณะของวิสาหกิจชุมชนกันนะครับโดยคุณครูนะครับก็ได้ยกตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากระพง3น้ำครับอยู่ที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับเรามาดูกันนะครับว่าชุมชนก็ได้เป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนได้ไหมครับเพราะว่าเจ้าของก็คือชาวสิงหนครจังหวัดสงขลาครับแล้วก็เขาได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็คือปลาอะไรครับ
1: ปล
0: ากระพง3น้ำใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูภูมิศาสตร์ของอำเภอสิงหนครนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแหลมนะครับติดทะเลทั้ง3ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันตกนะครับก็จะติดกับทะเลสาบสงขลาลักษณะนะครับก็จะเป็นน้ำจืดแล้วก็ทางปลายแหลมนะครับก็จะติดทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันลักษณะก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะติดกับอ่าวไทยลักษณะก็จะเป็นน้ำเค็มก็จะได้ชื่อว่าปลากระพงที่เลี้ยงในแถบนี้นะครับก็ได้ชื่อว่าปลากระพง3น้ำครับแล้วก็ได้นำความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับการแปรรูปปลากระพงโดยนำปลากระพง3น้ำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายก็เป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับต่อไปนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไรชุมชนของเรามีสับปะรดเยอะเราก็ได้คิดรวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นเยมสับปะรดสับปะรดอบแห้งแต่ว่าเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเราจะเสียผลประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์อะไรไหมเราจะมาดูกันครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแต่เราขายของเราในชุมชนเนี่ยมันทำได้ไหมก็ทำได้ไม่จำเป็นว่าเราต้องจดวิสาหกิจชุมชนแต่ถ้าเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเราจะได้อะไรบางอย่างเราจะมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรข้อที่1 นะครับได้รับการรับรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่2นะครับได้รับการประเมินศักยภาพทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและก็ความต้องการที่แท้จริงสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความพร้อมของตนก็คืออาจจะมีหน่วยงานใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีกรมการเกษตรประจำอยู่ที่แต่ละอำเภอใช่ไหมครับเมื่อเรายื่นเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานดังกล่าวนะครับเข้ามาประเมินศักยภาพของเราแล้วก็ให้คำแนะนำชี้แจงหรือว่าเราสามารถต่อยอดเป็นอะไรหรือว่าพัฒนาเป็นสับปะรดอะไรให้มีรายได้หรือขายได้ดียิ่งขึ้นนี่นะครับก็จะเข้ามาแนะนำบอกพวกเราต่อไปนะครับข้อที่3มีสิทธิได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการกำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชนแน่นอนครับก็เมื่อเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับเราก็จะได้รับสนับสนุนจากกรมการเกษตรที่ประจำอยู่แต่ละอำเภอให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำชี้แนะ ที่เราสามารถผลิต

0: สินค้าของเราได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเราจะเสียอะไรล่ะก็มาดูกันครับก็การรวมกลุ่มนะครับไม่ได้การรับรองตามกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถขอรับการส่งเสริมสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548ครับนี่นะครับก็คือถ้าเราไม่จดทะเบียนรับรองวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะครับเราจะดูการยื่นการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกันครับว่าสมมุติว่าเราประกอบธุรกิจกันแล้วภายในชุมชนแปรรูปสับปะรดแต่ฉันอยากเป็นวิสาหกิจชุมชนอยากเข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนเราจะต้องมีการยื่นจดทะเบียนอย่างไรบ้างข้อที่1 นะครับก็คือรวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คนครับ7คนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า7คนต่อมา2กลุ่มคนที่รวมตัวกันนะครับต้องตั้งใจประกอบอาชีพร่วมกัน1อย่างหรือว่าหลายอย่างก็ได้ต่อไปข้อที่3นะครับร่วมกันจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสอดคล้องกับแผนชุมชนครับต่อไปครับสิ่งที่คุณครูจะให้พวกเราได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครูก็ได้นำวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยเลยมายกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเขาได้ผลิตอะไรแล้วก็ได้แปรรูปอะไรครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยที่จะดูวิสาหกิจชุมชนแรกถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนแรกของครูก็คือวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านอะไรบ้านถิ่นตำบลบ้านถิ่นนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ภาคอะไรครับภาคเหนือตำบลบ้านถิ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่ภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศนะครับก็จะเป็นแห้งแล้งหน่อยดินเป็นดินลูกรังดังนั้นชาวบ้านเนี่ยก็ต้องหาพืชที่มีความทนแล้งต้องการน้ำน้อยมาปลูกในชุมชนนักเรียนคิดว่าพืชอะไรดีแล้วก็ขายได้ดีด้วยอะไรนะครับแก้วมังกรใช่ไหมครับเพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยเป็นพืชตระกูลพวกที่อยู่ในอะไร
1: กระบองเพชร
0: ในทะเล
1: ทราย
0: ดังนั้นแน่นอนครับต้องไม่ต้องการน้ำเยอะแน่นอนต้องการน้ำน้อยเหมาะสำหรับภูมิประเทศของบ้านถิ่นเลยชาวบ้านก็รวมตัวกันปลูกแก้วมังกรถือว่าบ้านถิ่นนะครับเป็นแหล่งปลูกแก้วมังกรที่มากที่สุดในจังหวัดแพร่เลยประมาณ800กว่าไร่ในอดีตนะครับแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตเป็นลูกแก้วมังกรมาแล้วถ้าขายผลสดเนี่ยมันก็อาจจะราคาไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับกำไรอาจจะไม่เยอะมากทางกลุ่มก็เลยคิดแปรรูปเป็นแก้วมังกรอบแห้งแล้วก็จำหน่ายบรรจุภัณฑ์แล้วก็ขายส่งออกทั่วประเทศก็ทำให้สร้างรายได้แก่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนี่นะครับวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างบ้านถิ่นแปรรูปแก้วมังกรครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วคล้ายๆกับกลุ่มอะไรกลุ่มแม่
1: บ้าน
0: แต่ว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะมีเฉพาะผู
1: ้
0: หญิงรวมตัวกันแต่นี่นะครับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไปนะครับวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีเรามาดูกันว่าตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังอยู่ที่ภาคไหนครับ
1: ใต
0: ้จังหวัดตรังนะครับอยู่ที่ภาคใต้ในอดีตนะครับจะมีการทอผ้ามีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าแต่ว่าได้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากขาดแคลนเส้นได้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าแต่เมื่อพ.ศ. 2514นะครับก็ได้มีกลุ่มคนนะครับคิดรื้อฟื้นให้นาหมื่นศรีเนี่ยกับทอผ้าอีกครั้งนึงก็เลยรวมตัวกันนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีครับซึ่งผ้าทอนาหมื่นศรีนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนผ้าทอที่อื่นที่นำลวดลายหลากหลายลวดลายนะครับมาผสานกันอยู่ในผ้าทอผืนเดียวแล้วก็ผลิตผ้าทอนะครับตามประโยชน์การใช้สอยก็อย่างเช่นนำผ้าที่ทอแล้วนะครับมาประดิษฐ์เป็นอะไรครับกระเป๋าน่าใช้มากเลยใช่ไหมครับ

0: ก็นำผ้าทอมาอาจจะเป็นผลิตเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือว่านำไปแปรรูปเป็นอะไรครับเป็นร่มนี่นะครับก็คือผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีจังหวัดตรังครับต่อไปนะครับตัวอย่างกลุ่มที่3นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบอะไรครับ
1: บ
0: ้
1: านท
0: ูบหอมสมุนไพรอยู่ที่ใดเรามาดูกันบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ซอยวัดบางน้ำผึ้งนอกพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการภาคอะไรครับ
1: ภาคกลาง
0: ถูกต้องครับก็อยู่ในภาคกลางครับเรามาดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรเขาได้แปรรูปอะไรเนื่องจากในชุมชนนะครับมีพืชสมุนไพรเยอะเขาก็เลยนำพืชสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนอยู่รอบๆ บ้านนำมาแปรรูปเป็นอะไรครับเป็นทูบหอมไม่ว่าจะเป็นพวกตะไคร้หอมขมิ้นอบเชยนำมาผสมแล้วก็แปรรูปเป็นทูบหอมเพื่อไล่อะไรไล่ยุงไล่แมลงพวกนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทางศูนย์นะครับได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้ทดลองฝึกการทำทูบหอมสมุนไพรด้วยถ้าใครไปเที่ยวแถวสมุทรปราการแถบกรุงเทพนะครับก็ลองเข้าไปแวะชมได้ครับได้ทำอีกอย่างนึงก็คือการทำผ้ามัดย้อมพวกเราเคยทำไหมครับผ้ามัดย้อมที่เอาผ้าขาวๆมามัดใช่ไหมครับให้เป็นลวดลายแล้วก็นำไปย้อมกับสีก็จะกลายไปแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับบ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีกิจกรรมนะครับปั่นจักรยานเที่ยวชมคุ้งบางกระเจ้าด้วยนะครับใครไปเที่ยวสมุทรปราการนะครับก็ลองแวะไปเที่ยวชมดูครับวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรครับต่อไปนะครับจะเป็นวิดีโอบ้างวิดีทัศน์บ้างตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับศึกษาวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษาตัวอย่าง1วิสาหกิจชุมชนแล้วก็คุณครูจะสอบถามว่าวิสาหกิจชุมชนจากวิดีโอหรือว่าจากวิดีทัศน์นะครับชื่ออะไรเขาได้ทำอะไรให้พวกเราตั้งใจดูนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจคำว่าวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้นครับนักเรียนไปทางครับดูด้วยนะครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงแล้วก็ชมวิดีทัศน์ได้ครับ

เรารักสมุนไพรเราก็เลยเอาพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาทำสบู่วิสาหกิจชุมชนของเราให้ลูกกลุ่มมาส่งสมุนไพรแล้วแปรรูปเพื่อให้มีรายได้ต่อชุมชนค่ะสวัสดีค่ะสรัญญาเจริญวงศ์ทำเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญค่ะจุดเริ่มต้นคือเรารักสมุนไพรเราไม่อยากจะใช้สบู่เคมีทั่วไปเราคิดว่าตัวไหนที่รักษาดูแลเรื่องกระฝ้าถ้าเราไปซื้อที่รักษาของทางในเมืองที่เขาทำกันแพงมากค่ะเราก็เลยเอาพืชสมุนไพรพื้นบ้านร้านนาเชียงรายเนาะเอามาทำเพื่อให้ใช้ของที่ไม่แพงแต่ได้ความชุ่มชื่นแต่ใบหน้าโดยที่ราคาไม่ถึงร้อยไงค่ะตอนแรกแม่ก็คิดสูตรสบู่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วแม่ใช้ดีแล้วก็แม่ก็เลยคิดว่าชุมชนของเราก็เป็นชุมชนเล็กๆไม่ได้เป็นชุมชนใหญ่ก็เลยอยากจะให้ชุมชนของเราลดรายจ่ายในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็เลยรวมกลุ่มเงินทุนก็เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากรวมๆกันนะคะก็คิดทำกันขึ้นมาแต่พอนานไปก็เริ่มเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่มารวบรวมกันกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะวิสาหกิจชุมชนของเราเอาตัวสมุนไพรของท้องถิ่นของเราให้ลูกกลุ่มมาส่งที่เราแล้วเราเป็นผู้แปรรูปเพื่อให้มีรายได้ต่อชุมชนค่ะถ้าขาดตัวไหนเราก็จะสั่งลูกกลุ่มเอามาส่งที่เราบางคนเขารับเป็นตัวสบู่ไปแทนโดยที่เขาไม่ได้รับตังค์จุดเด่นของเขาคือ 1. เราใช้ตัวพืชสมุนไพรที่อยู่ท้องถิ่นอีกตัวหนึ่งคือใช้แล้วมันดีจริงๆใช้แล้วบอกต่อกับการที่ว่าเราเอาพืชสมุนไพรมาทำเรียนรู้มาจากวิทยากรมาสอนก็สอนให้เรารู้แนวท

0: ทางแต่เราก็มาคิดค้นกันเองว่าตัวสมุนไพรตัวนี้รักษาตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็มีประมาณนี้ก็คือมีกิสลีนมีน้ำผึ้งนมผึ้งมะละกอแครอทแล้วก็ฟักข้าวกาแฟสารตั้งต้นก็คือกิสลีนค่ะมันปลอดสารมันไม่ใช่เคมีเราก็เอาตัวกิสลีนมาตั้งบนน้ำให้ตัวกิสลีนมันละลายแล้วเราก็สกัดพืชสมุนไพรออกมาเป็นตัวน้ำเราถึงได้เทน้ำตัวสมุนไพรลงไปกิสลีน1กิโลต่อน้ำสมุนไพร3ขีดฟักข้าวเนี่ยจะทำให้หน้าใสมะละกอเนี่ยจะทำให้ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็แครอทเนี่ยจะพวกฝ้าแล้วตัวสำคัญคือกาแฟจะบำรุงทะลุทะลวงเรื่องฝ้าราคาสินค้าสบู่เราตอนนี้อยู่ที่ก้อนละ50บาท50บาทนี่คือ50กรัมนะคะผลตอบรับคือลูกค้าบอกว่าใช้ดีมากเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรจริงๆแล้วตรงที่เขาเป็นขุยเขาหายแล้วคิดว่าต่อยอดโดยการที่อาจจะมีสมุนไพรตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นตอนนี้เราเป็นสบู่ก้อนใช่ไหมต่อไปเราอาจจะคิดค้นโดยการทำเป็นสบู่เหลวเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ให้ทางชุมชนเรามีรายได้มากขึ้นค่ะปกติแล้วเขาทำไร่ทำนากันค่ะทำไร่ทำนาทำสวนเขาก็มีความสุขกันมากที่เรามาสอนทำตรงนี้เขาได้สิ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็บอกว่าลดรายจ่ายภายในบ้านด้วยมีความสุขมากที่ได้ทำแล้วก็ที่ได้ให้กับชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์ดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับเรื่องสบู่สมุนไพรนะครับของดีวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญครับจากที่พวกเราได้ชมไปเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับเข้าใจคำว่าวิสาหกิจชุมชนได้มากยิ่งขึ้นไหมครับมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีคำถามจากที่พวกเราได้ดูวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่ว่าจับประเด็นวิสาหกิจชุมชนอะไรได้บ้างคำถามของคุณครูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสอบถามว่าวิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรยังจำมาได้ใช่ไหมครับจากวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ข้อที่2วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้นำสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสมุนไพรที่ทางกลุ่มได้แปรรูปมีสรรพคุณช่วยในเรื่องใดบ้างก็จะมีพวกฟักข้าวมะละกอช่วยในเรื่องอะไรแล้วก็กาแฟขมิ้นชันมีไหมครับช่วยกันตอบช่วยกันปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับ

0: ชมบุรีทัศน์เป็นเมื่อสักครู่ตอบคำถามคุณครูได้ไหมครับได้มั้ยเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวขอตัวแทน1คนไหนลองตอบคำถามทั้ง3คำถามนี้ครับใครได้บ้างแซมนะครับแซมได้ข้อที่1วิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรครับ
2: บ้านค่ายเจริญครับ
0: วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวชื่อว่าบ้านค่ายเจริญจำได้ไหมครับว่าอยู่จังหวัดไหน
2: เชียงรายครับ
0: จังหวัดเชียงรายเก่งมากครับต่อไปข้อที่2วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้นำสมุนไพรที่มีอยู่เยอะในท้องถิ่นไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับ
2: สบู่ครับ
0: เป็นสบู่สมุนไพรใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3สมุนไพรที่ทางกลุ่มได้แปรรูปมีสรรพคุณในเรื่องใดบ้างครับอย่างเช่น
2: ฟักข้าวครับ
0: ช่วยเรื่อง
2: ลดฝ้าลดกระแล้วก็ทําให้หน้าใส
0: ช่วยเรื่องลดฝ้าลดกระแล้วก็หน้าใสแล้วก็พวกอะไรอีกจําได้มั้ยครับอีกอย่างนึงมะละกอแครอทมะละกอแครอทก็ช่วยผัดเซลล
3: ์ผิวครับ
0: ผิวครับโอเคครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางแล้วครับตอบกันได้ใช่มั้ยครับไม่ยากเลยจากที่พวกเราได้ชมวิดีทัศน์ไปเมื่อสักครู่เรื่องวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญก็ทำให้พวกเรานะครับเข้าใจเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้มากยิ่งขึ้นก็จะคล้ายกับกลุ่มแม่บ้านนั่นเองแต่ว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะมีเฉพาะสตรีนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูคำถามกันก่อนวิสาหกิจชุมชนมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างไรครับก็เพื่อให้ท้องถิ่นนะครับได้ผลิตสินค้าขึ้นมานำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของเราใช่ไหมครับนำความรู้ในท้องถิ่นผสมผสานกันไปแล้วก็ผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นมาหนึ่งอย่างแล้วก็ออกจำหน่ายหรือว่าให้บริการให้กับคนในท้องถิ่นอื่นๆที่มาใช้บริการหรือว่ามาซื้อสินค้าเราก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาถึงขั้นปฏิบัติกันครับขั้นปฏิบัตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานเรื่องวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ครูนำให้เราได้ศึกษาแล้วก็ทำใบงานการชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทำสิ่งครับให้อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดให้ครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนลงมือทำสักครู่กันแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแล้วก็จบคาบเรียนนะครับนักเรียนครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับได้อ่านเรื่องวิสาหกิจชุมชนบ้านทำสิงห์แล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดหาคำตอบได้ครบทุกข้อไหมครับ
1: ทุกข้อครับ
0: ทุกข้อแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้เราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาคนไหนที่เขียนไม่ครบตามที่คุณครูเฉลยก็สามารถเขียนตอบให้ครบได้ครับข้อที่1วิสาหกิจชุมชนจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรก็คือวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านทำสิ่งครับข้อที่2นะครับเหตุใดจึงเกิดการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ขึ้นก็คือเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือว่าสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ก็คือคนในชุมชนเป็นหนี้ใช่ไหมครับแล้วก็การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนนี้ก็เพื่อให้สมาชิกมีรายได้แล้วก็นำเงินไปชำระหนี้ที่ค้างต่อไปข้อที่3นะครับเพราะเหตุใดชาวตำบลทับสิงจึงเลือกแปรรูปผลผลิตจากกาแฟขึ้นเพราะว่ากาแฟนะครับเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วก็เกษตรกรในตำบลถ้ำสิงเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนื่องจากตำบลถ้ำสิงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีดินเป็นสีแดงร่วนดินเหนียว

0: ดินสีแดงร่วนปนดินเหนียวนะครับแล้วก็แร่ธาตุอุดมสมบูรณ์สภาพภูมิอากาศเหมาะในการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าด้วยแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพครับต่อไปนะครับข้อที่4คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนนำเงินทุนจากแหล่งใดมาให้สมาชิกนำร่องเพื่อกู้สำหรับการลงทุนธุรกิจกาแฟครับก็คือธนาคารออมสินสาขาปฐมพรจำนวน1ล้านบาทครับนี่นะครับก็ได้จบไปแล้วสำหรับใบงานวิสาหกิจชุมชนบ้านทำสิงตอบการถูกหมดไหมเอ่ย
1: ถ
0: ู
1: กหมด
0: ถูกหมดนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ขั้นสรุปแล้วนะครับสรุปนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมตัวกันของชุมชนมีจุดประสงค์เพื่อการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับรวมถึงความรู้วัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการมาจัดการสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนถึงการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับหลักๆเลยก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั่นเองครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องสากลครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกลุ่มสุดท้ายครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือวัฒนธรรมไทยครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษา6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาปีที่6ค่ะอย่างที่คุณครูได้บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่1ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excelแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการกรองข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานข้อที่2ค่ะกรองข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะกรองข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามของครูนะคะมีอยู่ว่าหากต้องการทราบว่ามีจำนวนส้มกี่ผลจะมีวิธีการอย่างไร

0: คําถามนี้นะคะนักเรียนบางคนอาจจะยังสงสัยส้มอยู่ที่ไหนคะคุณครูถูกไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านหน้าของนักเรียนนะคะตรงหน้าห้องตรงนี้คุณครูได้มีการเตรียมส้มแล้วก็มะนาวไว้ให้แต่ในคําถามข้อแรกถูกไหมคะจากผลไม้ที่อยู่ในกล่องนี้คําถามข้อแรกคุณครูมีคําถามว่าหากต้องการทราบว่ามีจำนวนส้มกี่ผลใช่ไหมคะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการหาจำนวนส้มได้บ้างขอตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้หน่อยค่ะยกมือได้เลยเชิญค่ะตอนนี้ส้มยังอยู่ในกล่องนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีในการนับจำนวนส้มอย่างไรได้บ้าง
1: ใช้วิธีการนับ
0: ใช้วิธีการนับใช่ไหมคะนับทีละผลถูกไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมีคนอื่นให้คำตอบนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะนอกจากการนับทีละผลเชิญค่ะ
2: ทีละ2ผลค่ะ
0: ใช้วิธีการนับเป็นเลขคู่ทีละ2ผลใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเอาละค่ะจากคำตอบของนักเรียนนะคะถือเป็นวิธีที่คุ้นเคยใช่ไหมคะโดยการนับจำนวนไม่ว่าจะนับทีละ1ผลหรือ2ผลก็ตามนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะก็คือการนับจำนวนเห็นไหมคะว่าตรงกับของนักเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับทีละ1ผลหรือ2ผลก็ได้นะคะแล้วถ้าหากครูมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาให้ล่ะคะเราไปดูกันต่อในคำถามข้อถัดไปค่ะในคำถามข้อถัดไปนะคะถ้าใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนักเรียนจะสามารถแยกส้มและมะนาวด้วยเครื่องมือนี้ได้อย่างไร

0: คุณครูแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาให้ค่ะนี่คือลักษณะของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูเตรียมมาให้นักเรียนจะเห็นว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้มีอะไรอยู่คะตอบเสียงดังๆเลย
1: ม
0: ีรูวงกลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการนับแล้วก็แยกส้มกับมะนาวได้อย่างไรได้บ้างลองนำเสนอวิธีการสักหนึ่งคนค่ะถ้าใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้จะทำได้อย่างไรบ้างยกมือแล้วตอบได้เลยนักเรียนลองนึกถึงวิธีของการแยกจำนวนของผลไม้อื่นๆก็ได้นะหรือลองคาดเดาดูก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้ามีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้จะสามารถแยกส้มกับมะนาวได้อย่างไรบ้างยกมือตอบได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะลองหาวิธีนะคะลองคาดเดาดูว่าหากจะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี้ในการแยกส้มกับมะนาวจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะหากได้คำตอบแล้วก็นำเสนอออกมาได้เลยนะคะยกมือเชิญค่ะ
2: แยกโดยการกิ้งมะนาวกับส้มลงไปครับถ้ามะนาวลงไปเอ้ยถ้ามีอะไรลงไปก็ถือว่าลูกนั้นเป็นมะนาวครับเพราะว่า
0: ทำไมถึงคิดว่าลูกที่ลงไปในวงกลมเป็นมะนาวคะ
2: เพราะว่ามะนาวมีขนาดลูกที่เล็กครับแต่ว่าส้มมีผลที่ใหญ่
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะเพื่อนนำเสนอว่าใช้วิธีการกลิ้งใช่ไหมคะกลิ้งผลไม้ส้มกับมะนาวลงไปถูกไหมคะหากชนิดใดลงไปในหลุมแสดงว่าสิ่งนั้นคือมะนาวเพราะว่ามะนาวมีจำนวนผลที่เล็กกว่านะคะเก่งมากๆเลยนะคะในส่วนของแนวคำตอบของข้อนี้นะคะแนวคำตอบที่ครูมีให้ค่ะนำมะนาวและส้มมาเทบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วผลที่ผ่านลงรูได้คือมะนาวส่วนผลที่ไม่สามารถผ่านรูได้จะเป็นส้มการนับจำนวนมะนาวและส้มจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเก่งมากๆเลยจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับแนวคำตอบของครูเลยเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนเพื่อนนะคะตัวแทนนักเรียนของเราออกมาสาธิตวิธีการในการแยกส้มกับมะนาวตามวิธีที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นขอตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการในการแยกมะนาวกับส้มค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะด้านหน้าเลยอ่ะลองใช้วิธีที่นักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะในการแยกมะนาวและส้มออกจากกันหนึ่งคนหยิบหนึ่งคนทำการสาธิตได้เลยเพื่อนบอกว่าเห็นไหมคะหากสิ่งใดที่ตกลงไปในหลุมนะคะจะเป็นมะนาวเห็นไหมคะเห็นไหมมีการใช้ทั้งส้มและมะนาวนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นส้มจะไม่สามารถลงไปในหลุมได้เพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะหมดหรือยังลองดูซิเห็นไหมคะจะเห็นว่ามะนาวนะคะสามารถกลิ้งแล้วก็ลงไปในหลุมที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้นะคะเพราะว่ามีผลที่เล็กกว่าส้มนั่นเองนะคะนี่ไม่ได้เพราะว่าใหญ่กว่านะคะไปเรื่อยๆเลยหมดหรือยัง
3: หมดแล้ว
0: ไหมคะหลังจากนี้ตอนนี้เพื่อนได้ทำการแยกมะนาวกับส้มแล้วส้มจะยังอยู่ในกล่องเดิมถูกไหมคะส่วนมะนาวได้ทำการแยกออกมาในกล่องใหญ่แล้วลำดับต่อไปค่ะให้นักเรียนนับจำนวนว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะและมีมะนาวทั้งหมดเท่าไหร่บ้างเริ่มนับเลยค่ะนับจากส้มก่อนก็ได้แล้วก็บอกคำตอบกับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางด้วยว่ามีส้มทั้งหมดเท่าไหร
4: ่มีส้มทั้งหมด8ผลค่ะ
0: มีส้มทั้งหมด8ผลใช่ไหมคะแล้วมะนาวล่ะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่ลองนับจำนวนมะนาวดูแล้วตอบให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่
2: มีมะนาวทั้งหมด12ผลครับ
0: มะนาวทั้งหมด12ผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการในการนับมะนาวและส้มนักเรียนมีวิธีการนับอย่างไร
2: นับทีละ2ลูกครับนับเป็นเลขคู่คร
0: ับ ถ้าเป็นมะนาวใช้วิธีการนับทีละ2ลูกใช่ไหมคะแล้วส้มล่ะคะ
2: นับทีละลูกครับ
0: เพราะว่ามีจำนวนที
2: ่น้อย
0: น้อยกว่าปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2คนค่ะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมนี้สิ่งที่นักเรียนได้เห็นแน่ๆเลยอันดับแรกเลยคือการ แยกใช่ไหมคะแยกระหว่างส้มกับมะนาวและเพื่อนก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของวิธีในการนับจำนวนผลนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนที่ออกมาเป็นตัวแทนนะคะสามารถทำได้อย่างชัดเจนนะคะมีกระบวนการที่ชัดเจนถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางนะคะพอเข้าใจในเรื่องของการแยกจำนวนของมะนาวและส้มหรือไม่นะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการนับเหมือนกับเพื่อนในห้องนี้หรือไม่นะคะหากมีวิธีการนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะส้มและมะนาวเปรียบเสมือนข้อมูลที่เรามีหากมีข้อมูลจำนวนน้อยอาจนับได้ด้วยตาเปล่าแต่หากข้อมูลมีจำนวนมากอาจต้องใช้เครื่องมือเช่นตัวกรองที่ช่วยแยกขนาดหรือประเภทจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นในกรณีนี้นะคะมีส้มและมะนาวจำนวนที่น้อยเราสามารถนับได้ถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนมีข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่านี้นักเรียนอาจจะไม่สามารถมานั่งนับทีละ1ข้อมูลได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงมีตัวช่วยที่เรียกว่าเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในการกรองข้อมูลในการนับจำนวนข้อมูลทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถนับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะทำการกรองข้อมูลกันนั้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้ครูมีไฟล์รายชื่อนักเรียนมาให้ดูนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่าทราบได้อย่างไรว่าในไฟล์มีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คนก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสังเกตข้อมูลในไฟล์รายชื่อนี้หากปกติแล้วนักเรียนจะแยกระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนักเรียนจะทำได้ด้วยวิธีใดคะช่วยกันตอบได้นะใช้วิธีใดเอ่ยอันดับแรกเราจะต้องแยกจากคำอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าคำนำหน้าใช่ไหมคะเราสามารถแยกได้จากคำนำหน้าเด็กหญิงคือนักเรียนหญิงใช่ไหมคะเด็กชายคือนักเรียนชายแล้วถ้ามีรายชื่อนักเรียนเยอะเป็นร้อยๆคนนักเรียนคิดว่าจะสามารถนั่งแยกทีละคนได้ไหมคะตอบดังๆเลยได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมคะเนื่องจากจำนวนนักเรียนเยอะใช่ไหมคะถ้ามานั่งนับทีละ1คนหรือแยกทีละ1คนเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนวิธีในการกรองข้อมูลหรือวิธีที่จะสามารถแยกประเภทของแต่ละชนิดออกได้นะคะโดยประหยัดเวลามากกว่าที่เราจะมานั่งแยกทีละรายการนั่นเองนะคะส่วนวิธีการที่จะทำนั้นจะทำได้เดี๋ยวเราค่อยลงมือปฏิบัติพร้อมๆกันนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะในการปฏิบัติกิจกรรมโดยในตัวของโปรแกรมนี้นะคะจะมีสูตรแล้วก็ตัวกรองต่างๆที่จะใช้ในการแยกประเภทหรือแยกจำนวนของข้อมูลได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อค่ะในวันนี้นะคะครูมีใบงานมาให้ทำเป็นใบงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ Microsoft Excel นะคะใบงานนี้มีชื่อว่าตัวกรองข้อมูลอันดับแรกค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองนะคะเข้าไปศึกษาในใบงานก่อนว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดชุดกิจกรรมนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน01หัวข้อการเพิ่มตัวกรองและการใช้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขโดยทดลองข้อมูลจากไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน01แล้วอธิบายวิธีการกรองข้อมูลจากนั้นตอบคำถามในหัวข้อลองทำดูตอนที่1และตอนที่2ในใบงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการศึกษาใบงานก่อนนะคะว่าในใบงานมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะต้องทำในวันนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันในโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของใบงาน01กันก่อนว่าในใบงานมีเนื้อหาคร่าวๆว่าอย่างไรบ้าง ค่ะในส่วนของเนื้อหาใบงานนะคะส่วน

แรกค่ะจะเป็นการเพิ่มตัวกรองในแผนงานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในชุดกิจกรรมในส่วนของใบงานนะคะข้อที่1จะเป็นข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าซึ่งไฟล์เอกสาร Excel ตัวนี้นะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อย

ว่าสามารถเข้าใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากวิธีการใดนะคะเรียงตามขั้นตอนลงไปในส่วนถัดไปค่ะจะเป็นวิธีการในการเลือกตัวกรองว่าหากนักเรียนต้องการจะแยกประเภทสินค้าจะใช้ตัวกรองชนิดใดนะคะต่อไปค่ะการใช้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขนอกจากเราทำการใช้ตัวกรองในการแยกประเภทสินค้าแล้วยังมีการใส่เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้การกรองข้อมูลหรือคัดแยกข้อมูลเนี่ยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ได้คำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้นนะคะไปกันต่อค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะมีวิธีในการใช้ตัวกรองถูกไหมคะมีการใส่เงื่อนไขต่างๆอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่7จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขของตัวกรองนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าตัวกรองแต่ละชนิดนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรใช้ในกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการใส่เงื่อนไขนั่นเองส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมลองทำดูนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนได้ทดลองปฏิบัติไปครั้งหนึ่งนะคะจะมีกิจกรรมในการลองทำดูโดยนักเรียนจะต้องใช้ทักษะที่คุณครูได้สาธิตและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูนั้นมาใช้ในการหาคำตอบในกิจกรรมลองทำดูที่อยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ตอนตอนที่1ของลองทำดูนะคะจะเป็นในส่วนของการค้นหาข้อมูลสินค้านะคะในส่วนที่2จะเป็นในเรื่องของการค้นหาเกี่ยวกับตัวเลขราคานะคะเดี๋ยวเราค่อยทำไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากกิจกรรมลองทำดูนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการใช้ตัวกรองในการค้นหาตัวเลขต่างๆนะคะเช่นเคยให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากในใบงานว่าจะต้องทำอย่างไรได้บ้างอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูในส่วนของกิจกรรมลองทำดูตอนที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำในส่วนนี้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้เพื่อนออกมาสาธิตวิธีการทำนะคะว่ามีวิธีการค้นหาคำตอบอย่างไรได้บ้างในตอนที่1ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าประเภทอาหารพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะข้อที่2ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าประเภทอาหารและเครื่องแบบนักเรียนพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างข้อที่3นะคะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีชื่อคำว่าถุงพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนักเรียนบางคนอาจจะยังงงว่าแล้วจะค้นหาอย่างไรใช้วิธีการในการทำอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตแล้วเราทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของโจทย์ในกิจกรรมลองทำดูกันก่อนนะคะอย่างที่บอกเรามีทั้งหมด2ตอนนะคะนี่คือตอนที่1ในส่วนของตอนที่2ค่ะนักเรียนมีด้วยกัน3ข้อเช่นเคยนะคะข้อที่1ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยน้อยกว่า50บาทพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะคะข้อที่2ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยเท่ากับ5บาทพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างและข้อที่3ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปพบว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการได้แก่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหลังจากที่ครูได้สาธิตแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ร่วมทำในส่วนของกิจกรรมลองทำดูนะคะหลังจากนั้นเราจะมานำเสนอคำตอบไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้ใช้ตัวกรองในการค้นหาหรือแยกประเภทของข้อมูลได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการของการลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาใบงาน01นะคะว่าจะต้องเริ่มหรือว่ามีวิธีการในการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วในระหว่างนี้นะคะ
นักเรียนจะเห็นว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าเป็นไฟล์งานของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนให้นักเรียนหาไฟล์งานนี้ก่อนเลยอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะสัญลักษณ์ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของตัว X นะคะอยู่บนเอกสารที่มีลักษณะสีเขียวนะคะจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเลยให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานขึ้นมานะคะโดยวิธีการเปิดไฟล์งานค่ะให้นักเรียนทำการคลิกซ้าย2ครั้งนะคะที่ไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าค่ะเมื่อนักเรียนทำการเปิดไฟล์งานเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าในไฟล์งานนี้นะคะจะมีรายการสั่งซื้อสินค้าสหกรณ์โรงเรียนซื่อตรงศึกษานะคะโดยจะมีลำดับที่นะคะข้อมูลชื่อสินค้าประเภทราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนสินค้านะคะซึ่งในการค้นหาข้อมูลนะคะในครั้งนี้โดยการใช้ตัวกรองนะคะอันดับแรกจากในใบงานนะคะนักเรียนจะต้องทำการเลือกส่วนที่เป็นหัวตารางก่อนนะคะโดยวิธีการเลือกส่วนหัวตารางทำได้วิธีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางที่คำว่าลำดับที่นะคะเมื่อนักเรียนนำเมาส์มาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนทำการคลิกซ้ายค้างไว้ตรงคำว่าลำดับที่นะคะแล้วก็ขยับเมาส์ไปทางด้านขวาเลยค่ะไปจนถึงคำว่าจำนวนสินค้านะคะเป็นการเลือกส่วนหัวตารางทั้งหมดนั่นเองอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางตรงคำว่าลำดับที่หลังจากนั้นค่ะคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเมาส์ไปทางด้านขวาได้เลยไปจนถึงช่องตารางของจำนวนสินค้านะคะนี่คือการเลือกในส่วนของหัวตารางนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้ในส่วนของหัวตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ตัวกรองโดยการใส่ตัวกรองค่ะให้นักเรียนนะคะค้นหาคำว่าข้อมูลนะคะในส่วนของชุดคำสั่งทางด้านบนนะคะในขณะที่นักเรียนค้นหาคำว่าข้อมูลนะคะเรายังคงเลือกในส่วนของหัวตารางอยู่นะคะเมื่อนักเรียนเจอกับคำว่าข้อมูลนะคะให้นักเรียนคลิกซ้ายได้เลยค่ะคลิกซ้ายตรงคำว่าข้อมูลนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนหาคำว่าตัวกรองนะคะตัวกรองนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกรวยนะคะแบบนี้เลยนะคะหาคำว่าข้อมูลนะคะคลิกซ้ายแล้วก็ค้นหาคำว่าตัวกรองเมื่อนักเรียนเจอกับคำว่าตัวกรองแล้วนะคะให้นักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวครูทบทวนให้อีก1ครั้งนะคะก่อนที่นักเรียนจะคลิกซ้ายตรงคำว่าตัวกรองตอนนี้ตรงส่วนหัวตารางของเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยคะให้นักเรียนสังเกตหัวตารางได้เลยนะคะพอนักเรียนทำการคลิกตรงคำว่าตัวกรองนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแสดงผลขึ้นมาแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้านในนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของตัวกรองนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราเปิดตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกค่ะครูจะสาธิตในส่วนของการใช้ตัวกรองแบบที่หนึ่งนะคะโดยอันดับแรกนักเรียนคะให้นักเรียนนะคะนำเมาส์นะคะมาวางที่สัญลักษณ์ของตัวกรองในตารางของประเภทสินค้านะคะเราจะเริ่มในการกรองข้อมูลในส่วนของประเภทสินค้ากันก่อนเลยนะคะสัญลักษณ์ของตัวกรองนี้นะคะให้นักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนะคะจะมีการแสดงผลลักษณะนี้ขึ้นมานะคะโดยในส่วนของตัวกรองนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวกรองทางด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลในตารางทั้งหมดเลยได้แก่เครื่องแบบนักเรียนอาหารแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งเราทำการค้นหาในส่วนของประเภทสินค้านะคะนักเรียนจะเห็นว่าในตัวกรองทั้งหมดนี้นะคะจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ในหน้าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะในหน้ากล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าของข้อความเหล่านี้นะคะจะมีเครื่องหมายถูกนะคะเครื่องหมายเหล่านี้แสดงผลนะคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆหากนักเรียนต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดแสดงผลอยู่นะคะนักเรียนก็แค่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในทุกหัวข้อเลยแต่ถ้าหากนักเรียนต้องการให้แสดงผลแค่อาหารและอุปกรณ์การเรียนนะคะนักเรียนก็นำเครื่องหมายถูกหน้าของคำว่าเครื่องแบบนักเรียนออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนต้องการจะให้แสดงผลในเนื้อหาส่วนใดนะคะนักเรียนก็แค่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่อง

สี่เหลี่ยมหน้าข้อความนั้นๆนั่นเองค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะสมมุติว่าครูต้องการอยากจะให้แสดงผลในส่วนของอาหารเพียงเท่านั้นนะคะคุณครูก็ทำการใส่เครื่องหมายถูกในหน้าของคำว่าอาหารนะคะส่วนตรงส่วนอื่นนี้นักเรียนสามารถนำเครื่องหมายถูกออกได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนใส่เครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงได้เลยค่ะนักเรียนสามารถกดตกลงนะคะหรือว่าคำว่าโอเคในภาษาอังกฤษได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนกดตกลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในตารางจะแสดงผลข้อมูลที่เป็นประเภทที่เราทำการเลือกไว้ก็คือประเภทของอาหารนั่นเองนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดข้อมูลนะคะในลำดับที่6 7แล้วก็10นั่นเองค่ะจากที่นักเรียนได้ทำการใช้ตัวกรองนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปของใบงานค่ะจะเป็นการยกเลิกการใช้ตัวกรองถูกไหมคะเพราะว่าเราจะมีการใส่ตัวกรองที่มีการระบุเงื่อนไขลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนลองค้นหาในส่วนของประเภทข้อมูลแล้วก็กำหนดให้เลือกเฉพาะอาหารแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การใส่เงื่อนไขนั่นเองนะคะโดยอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการยกเลิกตัวกรองก่อนวิธีการยกเลิกตัวกรองนะคะให้นักเรียนกลับไปที่สัญลักษณ์ตัวกรองอีกเช่นเคยค่ะแล้วนักเรียนจะเจอกับคำว่าล้างตัวกรองออกจากประเภทนะคะสัญลักษณ์จะเป็นรูปกรวยแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำสั่งล้างตัวกรองออกจากประเภทได้เลยนะคะเป็นการยกเลิกการกรองข้อมูลที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนลองคลิกซ้ายที่คำสั่งนี้ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลในตารางของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคะมีการเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราได้นำตัวกรองออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนนะคะคลิกที่สัญลักษณ์ของตัวกรองอีกเช่นเคยนะคะคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์ของตัวกรองได้เลยหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะเจอกับคำว่าตัวกรองข้อความนะคะในส่วนของตัวกรองข้อความจะเป็นการใส่เงื่อนไขให้กับตัวกรองโดยข้อมูลในข้อที่1นะคะจะมีคำว่าเท่ากับไม่เท่ากับเริ่มต้นด้วยลงท้ายด้วยนะคะมีแล้วก็ไม่มีในส่วนของข้อความนะคะครูจะอธิบายเพิ่มเติมจากในใบงานนะคะคำว่าเท่ากับมีความหมายว่าแสดงรายการที่ตรงกับข้อความที่กำหนดอย่างเช่นคุณครูใส่เงื่อนไขว่าตัวกอไก่เพราะฉะนั้นการแสดงผลนะคะจะแสดงผลในส่วนที่เป็นข้อมูลที่มีกอไก่นั่นเองถ้าเป็นในส่วนของไม่เท่ากับนะคะหากคุณครูใส่กอไก่ลงไปการแสดงผลจะแสดงผลข้อมูลที่ไม่มีกอไก่หรือไม่ตรงกับกอไก่ที่เราใส่ลงไปนะคะต่อมาคำว่าเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยเป็นการแสดงรายการที่ขึ้นต้นด้วยข้อความที่กำหนดอย่างเช่นครูใส่ข้อความคำว่าราคาใช่ไหมคะใส่คำว่าราคาสมมุติมาเมื่อครูใส่คำว่าราคาค่ะวิธีการแสดงผลจะแสดงผลในส่วนของคำขึ้นต้นที่ขึ้นต้นคำว่าราใช่ไหมคะเพราะว่าตามเงื่อนไขบอกว่าเริ่มต้นด้วยอาจจะเริ่มต้นด้วยรอเรือทั้งหมดใช่ไหมคะหรืออาจจะใส่เงื่อนไขว่าดอเด็กก็ได้นะคะจะเป็นการแสดงผลเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือเงื่อนไขนั้นๆข้อต่อไปลงท้ายด้วยก็คือตรงข้ามกับเริ่มต้นจะสั่งการค้นหาจากตัวลงท้ายนะคะอย่างเช่นใส่ดอเด็กแสดงผลเกี่ยวกับลงท้ายด้วยดอเด็กอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลก็จะแสดงผลตามเงื่อนไขคำว่ามีนะคะมีกับไม่มีมีความหมายว่าคำว่ามีนะคะแสดงรายการที่คำว่ามีนะคะจะเป็นการแสดงรายการที่มีข้อความตามที่กำหนดนะคะอย่างเช่นเรากำหนดข้อความไว้เมื่อเลือกเงื่อนไขว่ามีนะคะก็ให้แสดงข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงผลที่ใช้ในการค้นหานะคะส่วนคำว่าไม่มีก็จะแตกต่างกับคำว่ามีก็คือแสดงรายการที่ไม่มีข้อความตามที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติครูใส่คำว่าอาหารถูกไหมคะหากเลือกเงื่อนไขว่ามีก็จะแสดงข้อความที่มีตามเงื่อนไขคำว่าอาหารนะคะแต่ถ้าหากเลือกคำว่าไม่มีก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่ไม่มีเกี่ยวกับคำว่าอาหารถูก

ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันไปให้นักเรียนศึกษาคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่7นะคะในใบงานได้เลยหากใครสงสัยนะให้ยกมือถามนะคะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมได้แต่ในครั้งนี้ค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนค้นหาด้วยคำสั่งเริ่มต้นด้วยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่เงื่อนไขแรกนะคะเราอยู่ที่ส่วนของตัวกรองข้อความนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเริ่มต้นด้วยหลังจากนั้นค่ะจะมีหน้าต่างแสดงผลขึ้นมาในเรื่องของตัวกรองอัตโนมัติที่กำหนดเองให้นักเรียนใส่ออ่างลงไปค่ะเราลองใช้เงื่อนไขนะคะกรณีว่าเริ่มต้นด้วยออ่างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเริ่มต้นด้วยออ่างจะแสดงผลข้อมูลว่าอย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนใส่ออ่างเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะข้อมูลที่แสดงผลออกมามีทั้งหมดกี่ข้อมูลเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยออ่างใส่เงื่อนไขให้ถูกนะเราจะต้องใส่เงื่อนไขออ่างนะคะได้กี่ข้อมูลคะ8ข้อมูลใช่ไหมคะโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อาหารนะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยออ่างนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนพอใช้ในส่วนของตัวกรองที่กำหนดเงื่อนไขได้ไหมคะได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียนลองอ่านโจทย์ดูว่าในโจทย์นั้นให้ใส่เป็นตัวกรองเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคำว่าอาหารเราเคยลองทำไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะอาจจะคุ้นๆกับวิธีนี้นะคะในส่วนของลองทำดูจะเป็นการใช้ตัวกรองในการค้นหาเกี่ยวกับประเภทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการทำนะครูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของกิจกรรมลองทำดูตอนที่2นะคะซึ่งในใบงานเนี่ยจะเป็นการค้นหาเกี่ยวกับตัวเลขถูกไหมคะนักเรียนคะลำดับต่อไปให้นักเรียนทำการล้างตัวกรองออกจากประเภทก่อนล้างตัวกรองเลยค่ะคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์ตัวกรองนะคะแล้วก็กดล้างตัวกรองออกจากประเภทได้เลยกลับเข้าสู่ข้อมูลนะคะรายการสินค้าของเราเหมือนเดิมเมื่อนักเรียนล้างตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะลองใช้ตัวกรองในส่วนของราคาต่อหน่วยกันบ้างราคาต่อหน่วยค่ะนักเรียนลักษณะจะมีเป็นตัวเลขแสดงผลขึ้นมาเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายตรงสัญลักษณ์ตัวกรองเห็นไหมคะในส่วนของตัวกรองจะแตกต่างจากประเภทเมื่อสักครู่นี้นะคะประเภทจะมี3ประเภทอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนแต่เมื่อนักเรียนลองใช้ตัวกรองในส่วนของราคาต่อหน่วยตัวกรองที่ขึ้นมาจะเป็นตัวเลขถูกไหมคะในส่วนนี้นะคะลองให้นักเรียนเลือกตัวเลขสักหนึ่งตัวที่จะให้แสดงผลนะคะสมมุติว่าครูต้องการให้แสดงผลหมายเลข25สมมุตินะลองเลือกข้อมูลที่จะให้แสดงผลนะคะโดยการทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าตัวเลขนั้นๆเช่นเคยเมื่อนักเรียนเลือกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กดตกลงได้เลยหลังจากนั้นนะคะในส่วนของราคาต่อหน่วยที่เราได้ทำการกรองข้อมูลแล้วจะแสดงผลข้อมูลที่มีตัวเลข25เห็นไหมคะ1รายการเช่นเดียวกันค่ะอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นตัวเลข10ตัวเลข15เข้ามาด้วยก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเพิ่มได้หลายข้อมูลนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องแสดงผลเพียงแค่ข้อมูลเดียวเท่านั้นนะคะลองเพิ่มดูนะคะครูเพิ่มหมายเลข10แล้วก็15ขึ้นมาแล้วก็กดตกลงอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะข้อมูลก็จะทำการแสดงผลตามตัวกรองที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในการใช้ตัวกรองครั้งนี้นะคะจะเป็นลักษณะของตัวเลขเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนลองใช้ตัวกรองในครั้งนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนล้างตัวกรองออกจากราคาต่อหน่วยที่เป็นข้อมูลชุดนี้ก่อนนี่คือขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะแค่เลือกข้อมูลที่จะแสดงผลนะคะ
ขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการใส่เงื่อนไขเช่นเคย

เหมือนตอนที่นักเรียนค้นหาข้อมูลในส่วนของประเภทนะคะในส่วนของประเภทเรามีการใส่เป็นตัวอักษรใช่ไหมคะแต่ในราคาต่อหน่วยค่ะนักเรียนเราจะใช้ตัวกรองตัวเลขตัวกรองตัวเลขนะนักเรียนจะเห็นว่ามีเงื่อนไขเยอะแยะเลยเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะตรงตัวเลยนะคะเท่ากับอย่างเช่นครูใส่หมายเลข5ความหมายของตัวกรองนี้หมายความว่าให้แสดงผลข้อมูลที่มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะไม่เท่ากับก็คือแสดงที่ไม่เท่ากับ5มากกว่าก็คือแสดงผลมากกว่า5มากกว่าหรือเท่ากับหมายความว่าแสดงผลที่มากกว่าหรือเท่ากับ5นะคะซึ่งตรงตัวอยู่แล้วนะคะน้อยกว่าก็น้อยกว่า5น้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ระหว่างหมายความว่าระหว่างหมายเลขที่1และหมายเลขที่2นั่นเองนะคะซึ่งในครั้งนี้คุณครูจะให้นักเรียนใช้ตัวกรองมากกว่านักเรียนลองเลือกเงื่อนไขของตัวกรองนะคำว่ามากกว่านะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่ามากกว่าได้เลยหลังจากนั้นค่ะเช่นเคยจะมีหน้าต่างแสดงผลออกมาให้นักเรียนกำหนดจำนวนตัวเลขที่ต้องการเลยนะคะในกรณีนี้คุณครูขอกำหนดตัวเลขมากกว่า10นักเรียนใส่ตัวเลขของตัวเองได้เลยนะหรือจะใช้หมายเลข10แบบคุณครูก็ได้นะคะมากกว่า10และนักเรียนก็กดตกลงได้เลยค่ะเรามาดูกันว่าตัวกรองโดยใส่เงื่อนไขมากกว่า10จะแสดงผลข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะคะนี่คือคำตอบของการแสดงผลข้อมูลนะคะมากกว่า10ก็คือตั้งแต่10ขึ้นไปนะคะไม่นับ10นะมากกว่า10ก็คือ11 12 13ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของข้อมูลที่เป็นมากกว่า10นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ข้อมูลนะคะซึ่งแสดงผลราคาต่อหน่วยนะคะที่มากกว่า10นั่นเองเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำการล้างตัวกรองออกจากราคาต่อหน่วยได้เลยนักเรียนคะในส่วนนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาทำทางด้านหน้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางด้วยมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยนะมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำในส่วนของกิจกรรมลองทำดูทั้งตอนที่1และตอนที่2ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้คุณครูขอตัวแทนนักเรียน1คนออกมานั่งปฏิบัติด้านหน้าห้องเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูไปพร้อมๆกันหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้ตัวกรองไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักเรียนที่ออกมาสาธิตด้านหน้าได้เลยนะคะเป็นการใช้ทักษะจากที่คุณครูได้สาธิตเมื่อสักครู่นี้ในการทำกิจกรรมลองทำดูในตอนที่1และตอนที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนที่จะออกมาปฏิบัติทางด้านหน้าห้องเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางค่ะขอ1คนลูกใช้วิธีการที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยตัวแทน1คนค่ะกลุ่มด้านหน้าก็ได้นะคะเราทำไปพร้อมๆกันจากที่คุณครูได้สาธิตเมื่อสักครู่นี้พร้อมไหมได้ค่ะมาทำตอนที่1ก่อนแล้วก็ตอนที่2ต่อกันเลยปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเดี๋ยวนั่งเลยเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนนะคะทำการสาธิตในการกรองข้อมูลนั่งลงเลยค่ะลูกในการกรองข้อมูลในกิจกรรมของลองทำดูนะคะในข้อที่1คุณครูได้สาธิตไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะโดยการกรองข้อมูลที่เป็นหัวข้อของอาหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทำการสาธิตในข้อที่2ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าประเภทอาหารและเครื่องแบบนักเรียนจากขั้นตอนที่คุณครูได้สอนเมื่อสักครู่นี้อันดับแรกเราจะต้องไปที่สัญลักษณ์ตัวกรองคลิกที่ตัวกรองได้เลยค่ะและทำการค้นหาตามโจทย์เลยค้นหาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องแบบนักเรียนทำได้อย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่คือการแสดงผลอาหารแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนนะคะเก่งมากๆข้อที่3ค่ะใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลสินค้าที่มีชื่อคำว่าถุงเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการ

างตัวกรองก่อนแล้วก็ค้นหาประเภทเช่นเคยค่ะค้นหาชื่อสินค้าใช่ไหมลูกที่มีคำว่าถุงเพราะฉะนั้นจะต้องทำการค้นหาที่ชื่อสินค้าแล้วก็ใส่เงื่อนไขตรงตัวกรองข้อความตัวกรองข้อความเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นไหมแล้วลองพิมพ์คำว่าถุงซีถูกต้องหรือเปล่าวิธีนี้ค้นหาได้หรือไม่ลองกดตกลงค่ะเก่งมากเห็นไหมคะมีการแสดงผลข้อมูลถูกต้องแล้วในขั้นตอนแรกเป็นการค้นหาใช่ไหมคะตัวกรองโดยการเลือกรายการในส่วนของข้อที่3คือการใส่เงื่อนไขนะคะปรบมือให้กับเพื่อนคนที่1ค่ะขอบคุณนะคะเราทำในส่วนของลองทำดูในตอนที่2นะคะนั่งลงเลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยในตอนที่2ครูอยากให้นักเรียนทำการค้นหาข้อมูลในส่วนนี้อันดับแรกล้างข้อมูลก่อนค่ะลูกล้างข้อมูลในส่วนของชื่อสินค้าก่อนได้เลยล้างข้อมูลเลยค่ะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นให้สาธิตในข้อที่1ใช้ตัวกรองข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยน้อยกว่า50บาทราคาต่อหน่วยนะราคาต่อหน่วยลูกแล้วก็ลองใช้ตัวกรองตัวกรองตัวเลขเลือกคำว่าน้อยกว่าแล้วก็ใส่ตัวเลข50ลงไปค่ะแล้วก็กดตกลงเลยได้ไหมคะนี่ง่ายคือการแสดงผลข้อมูลของตัวเลขน้อยกว่า50นะคะมีตั้งแต่45ลงมาเลยใช่ไหมคะในข้อต่อไปค่ะใช้ตัวกรองแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยเท่ากับ5บาทส่วนไหนคะราคาต่อหน่วยเช่นเคยล้างตัวกรองก่อนนะคะแล้วก็ตัวกรองตัวเลขค่ะเท่ากับ5บาทเท่ากับเลยแล้วใส่หมายเลข5ลงไปหมายเลข5นี่ค่ะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะนี่คือการแสดงผลข้อมูลนะคะในข้อที่2เท่ากับ5บาทปรบมือให้กับเพื่อนคนที่2ค่ะเก่งมากๆนะคะนักเรียนเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่คุณครูได้ดูคร่าวๆนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ตัวกรองได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยในวันนี้นะคะอาจจะมีนักเรียนบางคนที่กำลังใช้ตัวกรองอยู่และทำการบันทึกลงในชุดกิจกรรมใช่ไหมคะแต่อันดับแรกเลยค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ตัวกรองแล้วก็วิธีการในการใส่เงื่อนไขต่างๆนะคะก่อนที่จะจบการเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมให้จากที่นักเรียนได้ทำการใช้ตัวกรองข้อมูลนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวครูขอเข้าสู่ในส่วนของการเฉลยคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่คุณครูได้สังเกตที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเนี่ยใช้ตัวกรองได้ถูกต้องแล้วแล้วก็บางคนนะคะสามารถเขียนคำตอบได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เลยนะคะจากที่เพื่อนได้ออกมาสาธิตทางด้านหน้านะคะแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลได้นี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะในส่วนของข้อที่1นะคะพบว่ามีทั้งสิ้น3รายการได้แก่รายการที่6 7แล้วก็10ข้อที่2นะคะที่ใช้ตัวกรองค้นหาอาหารแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนซึ่งตรงกับที่เพื่อนออกมาสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะคะ7รายการได้แก่ลำดับที่3 4 6 7 8 10แล้วก็12สุดท้ายค่ะทำการค้นหาคำว่าถุงซึ่งเพื่อนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะมี3รายการได้แก่ลำดับที่3 4แล้วก็8นั่นเองนะคะส่วนในตอนที่2ค่ะนักเรียนในส่วนที่เป็นการค้นหาเกี่ยวกับราคาที่เพื่อนคนที่2ได้ทำการสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่1นะคะจะพบว่าการแสดงผลมีทั้งหมด11รายการนะคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่11เลยนะคะส่วนข้อที่2ค่ะมีทั้งหมด2รายการค่ะคือลำดับที่5และ9เพราะว่าเพื่อนได้ทำการค้นหาข้อมูลที่มีจำนวนเท่ากับ5บาทใช่ไหมคะข้อสุดท้ายนะคะใช้ตัวกรองแสดงข้อมูลสินค้าที่มีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปนะคะในข้อนี้นะคะเพื่อนยังไม่ได้สาธิตแต่ว่าครูได้ดูคำตอบของนักเรียนแล้วนักเรียนสามารถ

0: ใช้ตัวกรองในการค้นหาข้อมูลนี้ได้นะคะซึ่งคำตอบของครูมีทั้งสิ้น7รายการแก่ลำดับที่2 5 6 7 9 10แล้วก็11นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากการใช้ตัวกรองเหล่านี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะสามารถใช้ตัวกรองในการค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะแล้วก็สามารถค้นหาโดยการใส่เงื่อนไขใช่ไหมคะได้คำตอบออกมาได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆค่ะนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถค้นหาได้ถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะว่าในการใช้ตัวกรองข้อมูลนะคะไม่ยากแล้วก็ไม่มีการซับซ้อนสักเท่าไหร่ค่ะนักเรียนศึกษาข้อมูลจากในใบงานนะคะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้ตัวกรองในการค้นหาข้อมูลแล้วก็แยกประเภทต่างๆได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปทั้งหมดนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่าวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติใช้เครื่องมืออะไรใช้ตัวกรองหรือว่ากิจกรรมใดๆบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการใช้ตัวกรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ตัวกรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูตอบเสียงดังๆเลยว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างตอบเสียงดังๆเลยลูกทดลองใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้อะไรอีกตอบเสียงดังๆเลยลูกตัวกรองในการแยกประเภทของข้อมูลใช่ไหมคะตัวกรองมีการเลือกเป็นหัวข้อแล้วก็ใส่เงื่อนไขใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราได้ลงมือนะคะปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูนะคะโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานที่มีการจัดการข้อมูลเช่นสร้างและแสดงข้อมูลประมวลผลข้อมูลสร้างแผนภูมินำเสนอการประมวลผลโดยการกรองข้อมูลจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวกรองใช่ไหมคะแสดงผลข้อมูลที่เราต้องการจะให้ทำการแสดงขึ้นมาโดยการใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปในตัวกรองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ถูกต้องเกือบหมดทุกคนเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะยังมีเพิ่มเติมอีกนะคะและในส่วนของการกรองข้อมูลนะคะที่จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนอกจากนี้นะคะยังใช้ในการซ่อนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ทำให้การนำไปใช้งานหรือว่าตัดสินใจแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะมีการเลือกเฉพาะบางส่วนแสดงผลบางส่วนหรือว่าซ่อนบางส่วนลงไปนั่นเองนะคะทำให้การทำงานหรือการตัดสินใจเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะสุดท้ายค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if แต่จะเป็นครั้งที่2นะคะครั้งหน้าจะมีการใช้ตัวกรองที่มากขึ้นกว่านี้นะคะมีการใส่เงื่อนไขที่ซับซ้อนแล้วก็ใส่คำสั่งต่างๆในการกรองข้อมูลนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลย2นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel 3ค่ะไฟล์ยอดขายน้ำปั่นและรายการสั่งซื้อสินค้านั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ TLTV เลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๋จะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไรนะฟาฟา

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบิน

0: Bin.
1: ไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้เฮ้ยนี่ไง
1: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าว
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนยังจำรูปแบบในการเขียนจดหมายส่วนตัวได้หรือไม่อย่างไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมครับในการเขียนจดหมายส่วนตัวจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างในใครจำได้ใครจำได้ทั้งหมดเลยยกมือขึ้นมีไหมอ่ะทันชนกทันชนกลองตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางทราบสิครับว่าในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: มีที่อยู่ผู้เขียน
0: ที่อยู่ของผู้เขียน
1: วันที่คำขึ้นต้น
0: เนื้อความ
1: และคำลงท้าย
0: สุดท้ายต่ออีกคือ
1: ชื่อผู้เขียนค
0: ่
1: ะ
0: เป็นการลงชื่อของผู้เขียนปรบมือให้เพื่อนครับครูโอมีคำถามเพิ่มเติมนะครับในการเขียนวันที่นั้นเป็นวันที่ที่เราเขียนจดหมายหรือว่าเป็นวันที่ที่เราส่งจดหมายครับตอบดัง
2: ๆเขียนจดหมาย
0: ถูกต้องเป็นวันที่ที่เราทำไมเขียนจดหมายนั่นเองไม่ใช่เป็นวันที่ที่เราส่งจดหมายนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเขียนจดหมายวันนี้แต่ถัดไปอีกวัน2วันเราอาจจะเพิ่งไปส่งจดหมายก็ได้นะครับเดี๋ยววันที่จะไม่ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบครูก็ยกตัวอย่างมา2ส่วนประกอบก็คือคำขึ้นต้นและคำลงท้ายซึ่งในการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเนี่ยสำคัญมากเมื่อเราเขียนหาบุคคลที่แตกต่างกันวัยต่างกันคุณวุฒิต่างกันก็ย่อมมีคำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทบทวนการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวมีทั้งหมด6ส่วนประกอบ1ที่อยู่ผู้เขียนก็คือตัวเรา2วันที่ก็คือวันที่เราทำไม
2: เข
0: ียนจดหมายนะครับต่อมาคำขึ้นต้นนี่แหละที่ครูโอตั้งเป็นข้อสังเกตคำขึ้นต้นของแต่ละบุคคลที่เราเขียนถึงนั้นก็ย่อมแตกต่างกันนะครับและเนื้อความอาจจะมี2ถึง3ย่อหน้าก็ได้แต่ไม่ควรมีย่อหน้าจำนวนเยอะเพราะจะทำให้เนื้อหาในจดหมายนั้นเยื่นเยอะไม่จบความนะครับควรจะมีอย่างน้อยประมาณ 1-2 ย่อหน้ากำลังพอดีนะครับและต่อมาส่วนประกอบที่5คือคำลงท้ายนี่ก็เป็นข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าคำลงท้ายในการเขียนจดหมายหาผู้ใดผู้หนึ่งก็จะต้องแตกต่างกันนะครับตามระดับของบุคคลและสุดท้ายเป็นการลงชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อและสกุลของผู้เขียนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งจดหมายนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวนั่นเองเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันเด็กๆครับในการเขียนจดหมายต้องอธิบายหลักการเขียนจดหมายได้รวมไปถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ถูกต้องตามรูปแบบเน้นไปที่รูปแบบนะครับและสุดท้ายควรจะบอกความสำคัญของการเขียนจดหมายได้ก็อาจจะเป็นถึงประโยชน์ของการเขียนจดหมายความสำคัญในการเขียนจดหมายแล้วก็สิ่งที่ควรคำนึงในการเขียนจดหมายนั่นก็คือมารยาทในการเขียนในขณะที่เราเขียนจดหมายมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างใครยกตัวอย่างได้บ้างครับมารยาทในการเขียนภัทริกายกตัวอย่างมารยาทในการเขียนให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
3: ไม่ควรเขียนคำหยาบลงไปค่ะ
0: ในการเขียนจดหมายไม่ควรเขียนคำหยาบลงไป

0: ก็คือห้ามเขียนเลยอัปรมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นอ่ะนนทพัฒน์ยกตัวอย่างมารยาทในการเขียน
1: กระดาษต้องสะอาดครับ
0: กระดาษต้องสะอาด
1: ไม่มีรอยลบครับ
0: ไม่มีรอยลบไม่มีรอยขีดฆ่าใช่ไหมถ้าเราเขียนสะกดเราต้องทำไมใช้ปากกาลบคำผิดน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดเรียบร้อยไม่ควรขีดฆ่าเลอะเทอะอ่ะปรบมือให้เพื่อนและในการเขียนมารยาทอีกหนึ่งข้อที่ควรคำนึงคือลายมือต้องเขียนลายมืออย่างไรใครตอบได้บ้างทันชนกลายมือจะต้องเป็นอย่างไรครับ
1: เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยค่ะ
0: เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยลายมือจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าไม่สวยงามแต่ก็ขอความเป็นระเบียบนิดนึงใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในส่วนของคำถามนะครับทบทวนความรู้ครูอยากจะทราบว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เขียนจดหมายนักเรียนจะสามารถเขียนจดหมายเพื่อแสดงเจตนาใดได้บ้างจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายส่วนตัวมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมครับเจตนาอะไรบ้างพัทริกาพัทริกาบอกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางทราบหน่อยครับ
2: เขียนจดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความขอโทษ
0: ครับ
2: จดหมายแสดงความเห็นใจ
0: และ
2: จดหมายขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากมากเลยที่ยังจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในส่วนของจดหมายแสดงความยินดีก็คืออาจจะเขียนยินดีกับเพื่อนๆหรือผู้อื่นก็ได้อาจจะเป็นโอกาสใดโอกาสหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของจดหมายขอโทษก็คือการเขียนขอโทษผู้ที่เรากระทำผิดต่อเขาด้วยความจริงใจใช่ไหมครับใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอโทษด้วยความจริงใจต่อมาจดหมายขอบคุณเช่นเราได้รับเงินบริจาคได้รับทุนการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีเราก็ต้องเขียนจดหมายขอบคุณท่านเช่นหนูได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่แถวบ้านเราก็ได้ในจังหวัดของเราที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนก็จะต้องมีการเขียนจดหมายขอบคุณโดยใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับและสุดท้ายจดหมายแสดงความเห็นใจเช่นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากการสูญเสียชีวิตหรือบุคคลภายในครอบครัวใช่ไหมก็อาจจะมีการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามชวนคิดอีกข้อนะครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายเนี่ยต่างกันไหมคิดว่าต่างกันไหมครับจำตอนต้นชั่วโมงได้ไหมที่ครูโอตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายนั้นมันจะมีความแตกต่างกันตามบุคคลตามวัยตามอายุนะครับซึ่งคำตอบก็คือแตกต่างกันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึง อาจจะมีระดับที่ต่างกันเช่นอายุคุณวุฒิรวมไปถึงตำแหน่งก็ได้แต่ในจดหมายส่วนตัวนั้นมักจะหมายถึงอายุและคุณวุฒิของผู้ที่เราเขียนหาเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อนๆของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับกรณีที่เขียนจดหมายส่วนตัวถึงพ่อกับแม่นักเรียนคิดว่าคำขึ้นต้นจะขึ้นต้นว่าอย่างไรใครทราบบ้างตอบครับทันชนก
1: กราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ค่ะ
0: กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่ทำไม
1: ที่เคารพค่ะ
0: ที่เคารพหรือที่เคารพรักก็ได้ปรบมือให้เพื่อนเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็นคำขึ้นต้นเนี่ยก็จะบอกว่ากราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เคารพนะครับถ้าเป็นคำสรรพนามผู้เขียนก็คือตัวเราเองนะครับอาจจะใช้คำว่าผมหนูลูกหรือชื่อเล่นก็ได้เช่นครูเป็นผู้เขียนครูก็จะใช้ชื่อเล่นว่าโอรักพ่อกับแม่มากนะครับแบบนี้ก็ได้หรือใช้คำว่าผมก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้คำสรรพนามว่าหนู

0: ส่วนลูกเนี่ยน่าจะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชื่อเล่นก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนคำว่าผมเนี่ยแน่นอนก็ใช้สำหรับผู้ชายนะครับต่อมาสรรพนามผู้รับถ้าจะให้สุภาพหรือให้ดีมากๆเลยเนี่ยก็ใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับและสุดท้ายคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเพราะคุณแม่คุณพ่อคือผู้มีพระคุณต่อเราใช่ไหมครับต่อมากรณีเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่มีใครบ้างทะเลน้อยตอบได้ไหมญาติผู้ใหญ่มีใครบ้างปวเรศคิดว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยมีใครบ้างลูก
1: ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครับ
0: ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาประมือให้เพื่อนครับเก่งมากนะครับแสดงว่านักเรียนชั้นป.6ทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าญาติผู้ใหญ่ก็คือลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพราะก่อนหน้านี้เรากล่าวถึงพ่อแม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูคำขึ้นต้นพร้อมๆกันคำขึ้นต้นเมื่อเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยกราบเท้าคุณจุดๆๆที่เคารพอย่างสูงให้เกียรตินิดนึงนะครับเนื่องจากท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือถ้าเป็นคำสรรพนามผู้เขียนใช้คำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน
2: หลาน
0: ผม
2: หน
0: ู
2: ชื
0: ่อเล่นคำสรรพนามผู้เขียนกรณีเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างจากคำสรรพนามผู้เขียนกรณีเขียนจดหมายถึงพ่อแม่อย่างไรมีคำว่าอะไรที่แตกต่างคำว่าหลานถ้าเขียนถึงพ่อกับแม่เราใช้คำว่าลูกถ้าเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เราใช้คำว่าหลานเพราะเราเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาใช่ไหมครับต่อมาคำสรรพนามผู้รับก็คือคนที่เราเขียนถึงอย่างที่บอกถ้าจะให้ดีให้สุภาพเลยนะครับก็ต้องใช้คำว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและต่อมาครับคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะทุกคนก็มีพระคุณต่อเราเป็นญาติผู้ใหญ่เชื้อสายกับเราเราก็จะใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยด้วยในการใช้ภาษาต่อมากรณีเขียนจดหมายถึงผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นใครได้บ้างเป็นรุ่นพี่ของเราอาวุโสกว่าก็คือมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่มากกว่าเราก็คือรุ่นพี่อย่างเช่นครูโอเนี่ยเป็นรุ่นพี่นักเรียนไหมเป็นไหมไม่เป็นเพราะครูเนี่ยทำไมอายุเยอะแล้วในส่วนของผู้อาวุโสกว่าก็ให้นับถือว่าเป็นรุ่นพี่ของเราซึ่งแก่กว่าเราอายุกว่าเราไม่มากนักนะครับเรามาดูคำขึ้นต้นเรียนคุณจุดๆๆที่เคารพถ้าสนิทกันมากๆโดยไม่เอ่ยชื่อกันก็ใช้คำว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพถ้าเกิดไม่สนิทกันเป็นรุ่นพี่ในที่ทำงานเป็นรุ่นพี่ต่างหน่วยงานที่เราจะต้องเขียนจดหมายถึงเราก็ใช้คำว่าเรียนคุณใส่ชื่อจริงของพี่คนนั้นไปเลยนะครับเรียนคุณสมชายที่เคารพต่อมานะครับคำสรรพนามผู้เขียนในเมื่อว่าเราไม่ได้สนิทกันมากเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าเราต่างที่ทำงานต่างบ้านเราอาจจะใช้คำสรรพนามที่แสดงถึงความเป็นทางการนิดนึงเช่นคำว่าผมหนูดิฉันแต่ถ้าสนิทกันมากใช้ชื่อเล่นได้ไหมได้เช่นก้อยเขียนหาพี่แก้วเรียนคุณพี่แก้วที่เคารพก้อยคิดถึงพี่แก้วมากอยากจะบอกว่าช่วงวันหยุดนี้จะไปหาพี่แก้วค่ะนี่ก็คือก้อยกับพี่แก้วสนิทกันเขียนจดหมายหากันซึ่งพี่แก้วเนี่ยก็อาวุโสกว่าต่อมานะครับคำสรรพนามผู้รับเราใช้คำว่าคุณพี่ก็ได้หรือเอ่ยชื่อก็ได้นะครับถ้าไม่สนิทเช่นคุณสมชายคุณสมหญิงคุณพี่แก้วประมาณนี้นะครับต่อมาคำลงท้ายด้วยความเคารพคำลงท้ายจดหมายถึงผู้อาวุโสกว่าแตกต่างจากจดหมายถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อย่างไรคำลงท้ายไม่มีคำว่าอย่างสูงเคารพก็พอไม่ต้องสูงมากซึ่งจริงๆแล้วก็เคารพนั่นแหละครับนักเรียนแต่เราเนี่ยก็แบ่งไงครับว่า ถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราต้องเคารพอย่างสูงเทิดทูนท่านไว้นะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราต่อมาสุดท้ายแล้วกรณีเขียนจดหมายถึงเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วย้ายโรงเรียน

0: อาจจะมีการแลกลายแลกเบอร์แลกที่อยู่ในการเขียนจดหมายก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ค่อยมีการเขียนจดหมายแล้วอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับตามแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะเป็น LINE Facebook ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคำขึ้นต้นในกรณีที่เขียนจดหมายถึงเพื่อนนักเรียนคิดว่าใช้คำขึ้นต้นอย่างไรลองตอบสิแล้วนาตอบได้ไหมนวินตอบได้ไหมลูกคำขึ้นต้นในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราจะไม่ขึ้นต้นว่ากราบเท้าแล้วเพราะว่าเพื่อนเราต้องไปกราบเท้าเพื่อนไหมไม่ใช่คำขึ้นต้นต้องไม่เป็นแบบนั้นภัทริกา
1: สวัสดีเพื่อนรักค่ะ
0: สวัสดีเพื่อนรักได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนว่าแต่พวกเรามีเพื่อนรักไหมในใครมีเพื่อนรักเพื่อนสนิททุกคนยกมือมีแล้วนะแล้วอย่าบอกว่าไม่มีล่ะเอามือลงนะครับปลายทางมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทไหมครับยกมือขึ้นโอ้ปลายทางก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันถ้าเป็นจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยคำขึ้นต้นเราจะใช้คำว่าสวัสดีเพื่อนรักเช่นครูเขียนถึงใครดีถึงบอสสวัสดีบอสเพื่อนรักนะครับคำสรรพนามของผู้เขียนเป็นตัวเราเราใช้คำว่าฉันเราหรือชื่อเล่นก็ได้ถ้าสนิทกันมากๆต่อมาคำสรรพนามผู้รับก็คือสรรพนามบุรุษที่สองใช้คำว่าเธอหรือชื่อเล่นก็ได้นะครับคำลงท้ายรักและคิดถึงเพื่อนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนแล้วก็ส่งความคิดถึงให้กันนะครับจบไปแล้วเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่างๆเดี๋ยวช่วยกันสรุปการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่างๆมีใครบ้าง1จดหมายถึง
2: พ่อแม่
0: ตอบดังๆลูก
2: พ่อแม
0: ่2จดหมายถึง
2: ญาติผู้ใหญ่
0: 3
2: ร
0: ุ่นพี่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าและสุดท้ายคือ
2: เพื่อน
0: เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ยังไม่สนิทก็ได้เดี๋ยวก็ค่อยสนิทกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจดหมายส่วนตัวที่เป็นตัวอย่างใครจะเป็นตัวแทนออกมาอ่านจดหมายส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังบ้างมีไหมภัทริกาเชิญครับให้ภัทริกาออกมาอ่านจดหมายส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังพร้อมกันนะครับอ่านในส่วนของที่อยู่ก่อน
1: 51หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์77110
0: ต่อมาวันที่ครับ
1: 18กรกฎาคม2566
0: ต่อไปคำขึ้นต้นครับ
1: สวัสดีฟ้าใสเพื่อนรักฉันได้ทราบข่าวว่าเธอได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในปีนี้ฉันขอแสดงความยินดีกับเธอเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันและไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันแต่ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอนะเธอเป็นคนเก่งและมีความสามารถทางการเขียนฉันคิดว่าเธอคงจะได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างแน่นอนฉันขอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะ
0: ต่อมาคำลงท้ายครับ
1: รักและคิดถึงวิภาดาสีทอง
0: วิภาดาสีทองปรบมือให้เพื่อนน้ำเสียงในการอ่านไพเราะมันน่าฟังมากเลยนะครับตัวอย่างจดหมายนะครับก็จะมีการเขียนที่ค่อนข้างครบส่วนประกอบเลยนะครับเรามาดูก็จะมีที่อยู่วันที่ในการเขียนจดหมายคำขึ้นต้นสวัสดีฟ้าใสเพื่อนรักแสดงว่าจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายถึงใครถึงเพื่อนนะครับย่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาได้ทราบข่าวนะครับในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมก็คือการเขียนเรียงความต่อมาย่อหน้าที่สองเนี่ยก็เริ่มเป็นการแสดงความยินดีแล้วยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไปเป็นตัวแทนในการแข่งใช่ไหมครับและสุดท้ายก็มีคำลงท้ายแล้วก็ลงชื่อวิภาดาสีทองแสดงว่าผู้เขียนจดหมายนี้คือใคร วิภาดาสีทอง

0: นักเรียนคิดว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายประเภทใดจดหมายแสดงความยินดีซึ่งก็เป็นตัวอย่างในการเขียนที่ดีมากนะครับใช้ภาษาเป็นกันเองแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยต่อมาตัวอย่างการจ่าหน้าซองเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องมีการจ่าหน้าซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันถ้าเป็นส่วนบนสุดชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรือชื่อและที่อยู่ผู้ส่งนะครับก็จะเป็นวิภาดาสีทอ51หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สำคัญต้องมีการใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปด้วยต้องมีนะครับต้องมีรหัสไปรษณีย์และต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับก็คือผู้ที่เราเขียนถึงก็จะเป็นทำไมคุณฟ้าใส่น้ำใจงามก็ให้เกียรติเพื่อนนิดนึงใช้คำว่าคุณนะครับจริงๆถ้าไม่ใช้ก็เขียนว่าฟ้าใสน้ำใจงามก็ได้แล้วก็ใส่ที่อยู่ของเพื่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับรหัสไปรษณีย์และสุดท้ายนักเรียนสังเกตเห็นข้างบนไหมก็คือที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรก็คือสแตมป์นั่นเองวันนี้ครูไม่ได้ให้นำมาไม่เป็นไรนะครับเราใช้ก็ต่อเมื่อเราจะส่งแต่วันนี้ให้นักเรียนทุกคนนำซองจดหมายมาชูให้ปลายทางดูหน่อยชูดีๆซองจดหมายก็จะมีหลากหลายนะครับบางคนก็จะมีองค์ประกอบครบถ้วนปลายทางมีไหมครับต้นทางเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาในส่วนของการฝึกเขียนจดหมายเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็ใส่รายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ผู้เขียนเนี่ยก็จะเยื้องเข้าไปจากวันที่กับคำลงท้ายต้องอยู่ทำไมกึ่งกลางกระดาษต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษลองเปิดใบงานของพวกเราดูซิต้นทางและปลายทางเปิดใบงานของตนเองครับเอาให้นักเรียนพับกึ่งกลางหน้ากระดาษไว้เลยพับไว้เลยพับเลยครับให้ต้นทางและปลายทางพับกระดาษให้กึ่งกลางเป็นรอยจางๆไว้นะครับต่อมาคำขึ้นต้นเนี่ยจะห่างจากขอบซ้ายประมาณ1นิ้วถ้ามีไม้บรรทัดวัดไว้เลยมีไม้บรรทัดไหมครับต้องมีทุกคนนะครับอุปกรณ์การเรียนเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดห่างจากขอบกระดาษมา1นิ้วนะครับและในส่วนของเนื้อความก็เยื้องเข้ามาเล็กน้อยพอประมาณนะครับสุดท้ายคำลงท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงกับวันที่ในการเขียนวันที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมในการเขียนวันที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมครับ
1: ไม่ต้อง
0: เขียนต้องเขียนเดือนไหมต้องเขียนคำว่าเดือนไหมไม่ต้องต้องเขียนคำว่าพ.ศ.ไหมครับไม่ต้องนะครับแล้วสุดท้ายลงชื่อผู้เขียนนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยเขียนจดหมายส่วนตัวถึงใครก็ได้เช่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รุ่นพี่หรือเพื่อนนะครับเพื่อแสดงเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นยินดีขอโทษขอบคุณและเห็นใจนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานนะครับแจกกระดาษให้นักเรียนนะครับสำหรับเขียนจดหมายแล้วก็ประเมินการเขียนจดหมายด้วยนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจนะครับถ้าพร้อมแล้วใบงานของนักเรียนก็จะมีให้เลือกทั้งแสดงความยินดีขอโทษขอบคุณแล้วก็แสดงความเห็นใจถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังนั่งหลังตรงพร้อมปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวปลายทางนะครับเรามาดูตัวอย่างในการเขียนจดหมายของต้นทางกันเลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกทำกิจกรรมเขียนจดหมายแล้วก็เขียนจ่าหน้าซองจดหมายไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมาดูการนำเสนอผลงานของครูโอและนักเรียนต้นทางพร้อมกันเลยนะครับให้ปลายทางเนี่ยดูไปทีละประเด็นประเด็นนะครับตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจดหมายฉบับแรกพร้อมกันเลยนะครับจดหมายฉบับแรกเนี่ยเป็นจดหมายของครูโอเองนะครับในส่วนแรกก็จะมีที่อยู่ครบถ้วนนะครับบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับถูกต้องต่อมาครับวันที่เราจะไม่เขียนคำว่าวันที่เราจะไม่เขียนคำว่าเดือนและเราจะไม่เขียนคำว่าพ.ศ.แต่เราจะเขียนเลขวันที่เขียนเดือนและเขียนพ.ศ.ไปเลยนะครับซึ่งในการเรียนภาษาไทยนั้นครูโอก็จะให้นักเรียนนะครับเขียนเป็นตัวอักษรไทยตัวเลขไทยนะครับต่อมาคำขึ้นต้นสวัสดีมาพงเพื่อนรักนักเรียนต้นทางปลายทางพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนถูกต้องนะครับเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนซึ่งเนื้อความครูโอเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยมีทั้งหมด2ย่อหน้าย่อหน้าแรกก็จะเป็นการทราบข่าวว่าเพื่อนของครูโอกำลังแต่งงานก็คือมาพงนั่นเองนะครับกำลังจะแต่งงานเนี่ยครูโอก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเพื่อนมีครอบครัวนะครับต่อมาย่อหน้าที่2ก็จะเป็นย่อหน้าสรุปนะครับครูโอก็สรุปว่าสุดท้ายนี้เราขอให้มาพงประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวและขอให้เป็นผู้นำที่ดีนะครับมีความสุขมากๆเนี่ยก็คือเป็นการใช้ภาษาที่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างครูโอกับเพื่อนของครูโอนะครับก็ครบถ้วนไม่มีการเขียนสะกดคำผิดลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและสุดท้ายคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนก็รักและคิดถึงแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนก็คือชื่อครูโอนะครับสำหรับฉบับนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับที่เป็นอยู่ประเภทของจดหมายแสดงความยินดีนั่นเองยินดีที่เพื่อนจะแต่งงานในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูฉบับต่อไปกันเลยนะครับฉบับต่อมานะครับเป็นของเด็กชายศิรวิทย์ผาสีซึ่งเด็กชายศิรวิทย์ผาสีเนี่ยก็เขียนองค์ประกอบของจดหมายที่ครบถ้วนนะครับเริ่มตั้งแต่ที่อยู่ของผู้เขียนครบไหมครับก็จะมีบอกเลขที่บอกซอยบอกชื่อหมู่บ้านตำบล

อำเภอแล้วก็จังหวัดสุดท้ายสำคัญก็คือรหัสไปรษณีย์ถูกต้องนะครับวันที่ในการเขียนจดหมายก็ถูกต้องย่อหน้ากึ่งกลางจดหมายนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษคำขึ้นต้นสวัสดีนิวเพื่อนรักก็ถูกต้องนะครับเป็นการเขียนถึงเพื่อนชื่อนิวนะครับจดหมายฉบับของศิรวิทย์เนี่ยมีย่อหน้าเดียวซึ่งใจความก็ครบถ้วนศิรวิทย์เขียนว่าฉันดีใจกับเธอด้วยนะที่ได้รับรางวัลการแข่งฟุตบอลแล้วได้เป็นแชมป์ณจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ฉันจะไปหาเธอที่บ้านและฉันก็จะซื้อของไปฝากให้เธอที่บ้านด้วยนะก็เป็นการเขียนจดหมายแสดงความยินดีเหมือนกับครูโอเลยนะครับเนื้อความครบถ้วนกระชับกระทัดรัดนะครับแล้วก็คำลงท้ายสังเกตว่าคำลงท้ายย่อหน้ากึ่งกลางตรงกับวันที่นะครับถูกต้องรักและคิดถึงลงชื่อใครครับนักเรียนจำได้ไหมลงชื่อผู้เขียนจดหมายหรือผู้ส่งนั่นเองนะครับถือว่าจดหมายฉบับนี้ครบถ้วนนะครับถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับฉบับต่อไปกันเลยครับฉบับต่อไปนะครับเรามาดูกันเป็นของเด็กหญิงปนัสยาแจ้งประเสริฐก็คือนักเรียนต้นทางของเรานี่แหละครับดูองค์ประกอบของการเขียนจดหมายก่อนเลยนะครับที่อยู่ครบถ้วนไหมปลายทางครบถ้วนมีบ้านเลขที่มีหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ถูกต้องนะครับต่อมาในส่วนของวันที่ในการเขียนจดหมายวันที่8กรกฎาคม2567ครบถ้วนต่อมาครับคำขึ้นต้นจดหมายถึงเพื่อนสวัสดีน้ำหนึ่งเพื่อนรักถูกต้องนะครับสำหรับของปนัสยาแจ้งประเสริฐก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ย่อหน้าย่อหน้าแรกเป็นการทราบข่าวเกี่ยวกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีคำว่าระบายสะกดผิดนะครับต้องเป็นรอเรือเป็นระบายสีได้ที่2จึงขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะถือว่าใจความสำคัญถูกต้องนะครับเนื้อความชัดเจนใช้ภาษาได้เข้าใจต่อไปย่อหน้าสุดท้ายขอให้เธอมีความสุขกับการได้รางวัลนะและขอให้เธอได้รางวัลนี้บ่อยๆนะเป็นการอวยพรให้เพื่อนได้รับรางวัลบ่อยๆด้วยนะครับต่อมาในส่วนของย่อหน้าสังเกตว่าของปนัสยานะครับย่อหน้าคำลงท้ายจะยังไม่ตรงกับวันที่ซึ่งไม่เป็นไรนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยที่ลบแล้วเขียนใหม่นะเดี๋ยวปนัสยาจะต้องย่อหน้าให้ตรงแต่ถือว่าองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนี้ครบถ้วนไหมลายมืออ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายแล้วก็เขียนได้สะอาดเรียบร้อยถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางต่อมาครับเรามาดูในส่วนของการเขียนจ่าหน้าซองดังที่ครูโอบอกนะครับว่าถ้าเป็นการเขียนจดหมายที่เป็นการฝึกเนี่ยในตัวเนื้อความที่อยู่วันที่นะครับเราจะใช้เลขไทยเพราะว่าเราฝึกใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการจ่าหน้าซองจดหมายจะต้องเขียนด้วยเลขอาหรับเพราะว่าเวลาที่เราไปที่ทำการไปรษณีย์เขาใช้ระบบเลขที่เป็นระบบเลขสากลก็คือตัวเลขอาหรับเพราะฉะนั้นในการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับนั้นจะต้องใช้เลขอาหรับตัวอย่างของครูโอนะครับครูโอก็จะเขียนชื่อครูโอบ้านเลขที่ตำบลอำเภอแล้วก็รหัสไปรษณีย์เลขอาหรับนะครับต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับครูเขียนหาเพื่อนชื่อมาพงนะครับก็จะเป็นชื่อเพื่อนนายมาพงสุขใจบ้านเลขที่นะครับเป็นที่อยู่ซอยถ้ามีก็เขียนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะครับตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เลขรหัสไปรษณีย์ก็เป็นเลขอาหรับแบบนี้นะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในการฝึกเขียนในชั่วโมงนี้ถ้านักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วไม่เป็นไรแต่ในครั้งต่อไปเมื่อมีโอกาสได้เขียนจากหน้าซองจดหมายอย่าลืมนะครับว่าต้องใช้เลขอาหรับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับของปนัสยานะครับปนัสยาก็จะเขียนชื่อและที่อยู่ของตนเองด้วยเลขอาหรับแล้วก็เขียนรหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้ของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนผู้รับเพื่อนของปนัสยาอยู่ที่ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอำเภอหัวหินใช้รหัสไปรษณีย์
แบบนี้นะครับ77110ก็จะ

0: เป็นตัวเลขอาหรับิกเพราะฉะนั้นในการเขียนจ่าหน้าซองก็ต้องเขียนให้ถูกต้องชัดเจนนะครับและอย่าลืมว่าเวลาไปส่งไปรษณีย์จะต้องติดดวงตราไปรษณียากรหรือสแตมป์ทุกครั้งนะครับดังนั้นครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองทำกิจกรรมดูลองเขียนจดหมายหาเพื่อนๆต่างจังหวัดดูนะครับหลังจากต้นทางและปลายทางได้ดูตัวอย่างการเขียนจดหมายของเพื่อนๆแล้วนะครับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้ฝึกใช้ภาษาในการเขียนด้วยและในการเขียนจดหมายนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนให้กระชับแล้วก็ถูกต้องทั้งคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายนะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่ต่างกันเพราะอะไรครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่ต่างกันเพราะฉัตรมงคลครับ
1: เพราะอายุที่แตกต่างกันครับ
0: เพราะมีวัยและอายุที่แตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่ต่างกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเราต้องใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลนะครับและต่อมาครับการเขียนจดหมายมีประโยชน์ต่อผู้เขียนอย่างไรการเขียนจดหมายมีประโยชน์ต่อผู้เขียนอย่างไรครับทำให้เราได้ฝึกใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของบุคคลนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนกันในเรื่องของคำบุพบทนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทนะและในสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีดังนี้มีใบงานเรื่องคำบุพบทหน้าจดจำใบความรู้เรื่องคำบุพบทแล้วก็บัตรคำบุพบทหรือแถบประโยคที่มีคำบุพบทก็ได้นะครับถ้ามีนะก็เตรียมได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ในการเขียนจดหมายส่วนตัวเด็กๆต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการเขียนนะครับและวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการส

0: อนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้กันมาเมื่อในชั้นประ

0: ศึกษาปีที่5มาแล้วนะครับเดี๋ยวฟุกจะมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับแล้วเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมหรือจำนวนนับที่ตัวหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกขอมาทบทวนในเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารของเศษ8ส่วน10หารด้วยเศษ2ส่วน10นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับทำอย่างไรการหารเศษส่วนตัวตั้งใช่ไหมครับตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วทำไงต
1: ่อ
0: คูณส่วนกลับของตัวหารซึ่งตัวหารของเราคือเศษ2ส่วน10ส่วนกลับของเศษ2ส่วน10คือ
1: เศษส่วน2
0: นะครับนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน10คูณเศษ10ส่วน2จากนั้นเป็นการคูณเศษส่วนทำอย่างไร
1: ต
0: ัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนได้ตัวเศษเป็น8คูณ10ได้ตัวส่วนเป็น10คูณ2จากนั้นทำยังไงดีจะคูณตัวเศษเลยคูณตัวส่วนเลยหรือจะหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: หาจำ
0: นวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างครับอันนี้10เอา10ไปหารอะไร10หาร10ที่เป็นตัวเศษและ10หาร10ที่เป็นตัวส่วนอะอะไรหารได้อีก
1: 2
0: 2หารอะไร2หาร8ที่เป็นตัวเศษและ2หาร2ที่เป็นตัวส่วนนะครับครูฟุกขอเริ่มดังนี้ครับ2หาร8ได้ผลหารเท่ากับ
1: 4
0: 2หาร2ได้ผลหารเท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นนำอะไรมาหารต่อหน้าที่ตอบไว
1: ้10
0: 10หาร10ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: 10หาร10ที่เป็นตัวส่วนได้ผลหารเป็น
1: 1
0: ใช่ไหมครับนํา10มาหาร10ที่เป็นตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากนั้นทำยังไงต่อมีจำนวนนับใดหารได้ไหม
1: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับจากนั้นก็คำนวณที่ตัวเศษและคำนวณที่ตัวส่วนอ้าวตัวเศษได้เท่าไหร่
1: 4
0: ตัวส่วนได้เป็น
1: 1
0: ใช่ไหมแล้วตอบเท่าไหร่เลยครับ
1: 4
0: นะครับข้อนี้ได้ผลหารเป็น4นั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นความรู้เดิมนะครับที่ฟุกนำมาทบทวนนะครับเพราะว่าเราจะต้องนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในวันนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารของ 1.2 หารด้วย 0.4 เอจะทำอย่างไรตัวตั้งคืออะไรครับ
1: 1.2
0: ตัวหารคือ
1: 0.4
0: ตัวตั้งเป็นทศนิยมตัวหารก็เป็นทศนิยมหาผลหารอย่างไร
2: เข
0: ียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเก่งมากครับก็จะได้เป็น 1.2 หารด้วย 0.4 เท่ากับ
1: เศษ
0: 12ส่วน10หารด้วย
1: เศษ
0: 4ส่วน10ตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับบอกครูฟุกว่าให้เขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนจากนั้นเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็มาสู่การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนมีหลักการว่าไงตัวตั้งใช่ไหมก็คือเศษ12ส่วน10ไว้เช่นเดิมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือเศษ4ส่วน10ส่วนกลับของเศษ4ส่วน10คือ
1: เศษ
0: 10ส่วน4จากนั้นทำอย่างไรต่อ
2: นำ
0: 4
2: มาหาร
0: นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษได้เป็น12คูณ10ตัวส่วนได้เป็น10คูณ4จะหาผลคูณเลยหรือจะนำจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอะไรมาหารดี
1: 4
0: 44หารอะไร
1: 4
0: หาร12ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับจากนั้น4หาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ
1: 1
0: อะไรหารได้อีก
1: 40
0: เท่าไหร่นะ
1: 10
0: ใช่ไหมครับ10หาร10ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ
1: 1
0: และ10หาร10ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ
1: 1
0: จากตรงนี้มีจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้อีกไหมครับ
1: 1
0: มีแค่1เมื่อมีแค่1นักเรียนก็นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนอ้าวได้เท่าไหร่ครับตัวเศษคูณกันได้3ตัวส่วนคูณกันได
1: ้1
0: นักเรียนก็

0: ตอบได้เท่าไหร่เลย
1: 3
0: จากตรงนี้ครับผลหารได้ออกมาคือ3ก่อนที่นักเรียนจะตอบเราต้องมาตรวจสอบคำตอบการตรวจสอบคำตอบนักเรียนจะมีหลักการอย่างไรยังจำได้ไหมครับจากที่ได้เรียนรู้ในชั้นที่ผ่านมาทำอย่างไรนำตัวหารคูณผลหารก็จะได้ผลคูณเท่ากับตัวตานะครับจากตรงนี้ครับตัวหารเราคืออะไรลูกจากโจทย์ 0.4 คูณผลหารเราเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: จากตรงนี้ครับครูฟุกจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการตรวจสอบคำตอบนะครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะครับลุกขึ้นมาหยิบเครื่องคิดเลขจากครูฟุกนะครับ

0: สำหรับกลุ่มหนึ่งนะครับคุณฟุ๊กจะมีเครื่องใหญ่ให้หนึ่งเครื่องนะครับเพื่อแสดงตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขกันครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1.2
0: เท่ากับ 1.2 ซึ่ง 1.2 ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ 1.2 เป็นตัวตั้งแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเท่ากับตัวตั้งนำตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งก็คือ 0.4 คูณ3เท่ากับ 1.2 แสดงว่าคำตอบของเรา3เนี่ยถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับนี่ก็สรุปคำตอบได้เลยนะครับดังนั้น 1.2 หารด้วย 0.4 เท่ากับ
1: 1.4
0: เท่ากับ3นั่นเองครับเรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ1ข้อผ่านไปนักเรียนสงสัยตรงไหนไหมครับทางต้นทางและปลายทางนั่นเนี่ยต้นทางสงสัยขั้นตอนตรงไหนไหมครับสอบถามครูฟุกได้เลยนะครับมีไหมเอ่ย
1: ไม่ม
0: ีค่ะถ้าไม่มีครูฟุกขอไปต่อเลยนะครับข้อต่อมาครับให้นักเรียนหาผลหารของ 3.08 หารด้วย 0.7 นะครับนักเรียนครับทำอย่างไรทำอย่างไรดีเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ308ส่วน
1: 100
0: หารด้วย
1: เศษ
0: 7ส่วน10เท่ากับทำยังไงดีตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณส่วนกลับของตัวหารก็ต้องคูณเท่าไหร่เศษ10ส่วน7กลับมาที่การคูณเศษส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ดังนี้ครับนักเรียนครับจากตรงนี้จะทำไงดีหาจำนวนนับมาหารมีจำนวนนับใดหารได้บ้าง10 10หารอะไร10หาร10ที่เป็นตัวเศษใช่ไหมแล้วก็10หาร100ที่เป็นตัวส่วนอะไรหารได้อีก7หารอะไร308ใช่ไหมครับแล้วก็7หาร7ใช่ไหมอ่ะ7หาร308ได้ผลหารเท่ากับ
1: 44
0: และ7หาร7ได้ผลหารเท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วคือ10 10หาร10ได้เท่ากับ
1: 1
0: และ10หาร100ได้เท่ากับ
1: 10
0: จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เ
0: ศษ44ส่วน10จากตรงนี้ตอบในรูปทศนิยมได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เพราะตัวส่วนเป็นอะไรแล้ว
1: 10
0: ทำไงอ่ะได้เท่าไหร
1: ่
0: 4.4 เพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น10คือทศนิยม1ตาม
1: แหน่ง
0: ได้ 4.4 ครับก่อนที่เราจะตอบต้องมาตรวจสอบคำ
1: ตอบ
0: ใช้หลักการเดิมครับเหมือนข้อแรกเลยนะครับคือตัวหารคูณผลหารเท่ากับ

ตัวตังนะครับตัวหารคืออะไรตัวหารคือ 0.7 คูณพลหารคืออะไร 4.4 อ่ะลองกดเครื่องคิดเลขครับ

0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.08 ซึ่งเท่ากับตัวตังแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับดังนั้นครับ 3.08 หารด้วย 0.7 จะเท่ากับ 4.4 ครับผ่านไปอีก1ข้อครูฟุกเพิ่มเติมให้อีก1ข้อครับตั้งใจฟังนะครับข้อนี้ครูฟุกจะเขียนในรูปของวิธีทำแล้วนะครับนักเรียนวิธีทำครับอ้าวทำอย่างไรข้อนี้ทำอย่างไรใช้ความรู้จาก2ข้อที่ผ่านมาได้ไหมได้เท่าไหร่ครับทำอย่างไร5หารด้วยอะไรครับ125ส่วน 1,000 จากนั้นใช้หลักการเดิมครับก็จะได้เป็น5คูณเศษ 1,000 ส่วน 125นะครับจากนั้นนักเรียนก็นำ5คูณ 1,000 ใช่ไหมครับส่วน 125คงเดิมไว้นะครับทำอย่างไรดีจากตรงนี้อาจจะนับมาหารจำนวนนับใดดี125 125หารอะไรครับหาร 1,000 ได้เท่ากับ8และ125หารอะไรครับ
1: 125
0: ได้เท่ากับ1อ่ะแล้วทำไงต่อก็นำ5คูณ8เลยเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 40
0: ใช่ไหมตอบ40ถ้าครูฟุกคิดแบบนี้ได้ไหมครูฟุกนำ5มาหาร5ได้เท่ากับ1ครูฟุกนำ5มาหาร125ได้เท่ากับ25จากนั้นครับครูฟุกก็นำ25ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวเศษและเอา25หาร25ที่เป็นตัวส่วนก็จะได้เป็น25หาร 1,000 ได้เท่ากับ40และ25หาร25ได้เท่ากับ1ครูฟุกคิดแบบนี้ได้ไหมคำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับนักเรียนเราสามารถคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับแต่สุดท้ายคำตอบอะไรกันเท่ากันนะครับก็ตอบเท่าไหร่เลย40ครับจากนั้นก่อนสรุปคำตอบต้องมาตรวจสอบคำ
1: ตอบ
0: ตรวจสอบให้ครูฟุกหน่อยเร็วตัวหารคือ 0.125 คูณผลหารคือ40จะได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่

เท่ากับอะไรครับ5ซึ่งเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมครับเมื่อเท่ากับตัวตั้งสรุปคำตอบได้ยังได้แล้วว่า40เนี่ยเป็นคำตอบที่อะไรเลยถูกต้องนะครับดังนั้น5หารด้วย 0.125 เท่ากับ40ครับตอบให้เรียบร้อยตัวเลขไทยนะครับจบไปแล้วตัวอย่าง3ข้อครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนต้องทำกิจกรรมได้อย่างแน่นอนครับวันนี้กิจกรรมของครูฟุกคือปริศนาตัวเลขไขว้ครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางก่อนนะครับคุณครูปลายทางครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 3.2 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูปลายทางให้คำแนะนำนะครับและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับฟังคำชี้แจงของครูฟุกก่อนนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันหาผลหารแล้วเขียนคำตอบที่ได้ลงในช่องว่างในใบกิจกรรม 3.2 ครับแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับก่อนที่จะทำนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับทุกกลุ่มครับนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้ตอนตรวจสอบคำตอบนะครับครบทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มจากนั้นครับมาพิจารณาที่ใบกิจกรรมครับนักเรียนดูพร้อมกันครับทางต้นทางและปลายทางครับเป็นแบบนี้

ครับเป็นกิจกรรมของครูฟุกนักเรียนต้องคิดถึงกี่ข้อเนี่ยกี่ข้อดูดีๆแต่บางข้อนะครับเช่นข้อ2ถ้าเรียนหาผลหารมาได้เท่ากับเท่าไหร่ผลหารนั้นก็จะเป็นตัวตั้งของข้อ

ำได้มากที่สุดและถูกต้องรับของรางวัลจากครูฟุกครับได้มากที่สุดและถูกต้องนะครับคุณครูปลายทางก็เตรียมของรางวัลให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับและอย่าลืมนักเรียนครับครูฟุกได้เตรียมแนวคิดเอาไว้ให้กระดาษอีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมเขียนแนวคิดให้ครูฟุกตรวจสอบด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำเสร็จกันหรือยังครับต้นทางเสร็จแล้วใช่ไหมครับปลายทางเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะเฉลยคำตอบที่ในช่องว่างนะครับสำหรับแนวคิดต่างๆเนี่ยครูฟุกจะนำไปตรวจสอบภายหลังนะครับเดี๋ยวสลับกันตรวจครับกลุ่มหนึ่งอยากตรวจสอบของกลุ่มไหนเชิญครับหยิบเลยกลุ่ม5จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับเชิญครับ1คนกลุ่ม4จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม1เชิญครับกลุ่ม2จะตรวจสอบของกลุ่มใครครับยังเหลือกลุ่มไหนบ้างเนี่ยเหลือกลุ่ม2กับ5ต้องตรวจสอบของกลุ่ม5และกลุ่ม3ตรวจสอบกลุ่ม2ครับเชิญครับนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกจะเฉลยครูฟุกจะเฉลยคำตอบนะครับในช่องว่างนะครับนักเรียนสำหรับแนวคิดครูฟุกจะไปตรวจภายหลังสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็นำแนวคิดของนักเรียนเนี่ยไปตรวจความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับครูฟุกบอกแล้วว่าวันนี้กลุ่มไหนเสร็จเป็นกลุ่มแรกและถูกต้องได้รางวัลก็คือกลุ่ม2ครับปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับสำหรับกลุ่มที่เสร็จเป็นลำดับต่อมานะครับก็คือกลุ่ม3ครับปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับลำดับถัดมาก็กลุ่ม4นะครับ3อันดับแรกปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกนะครับนั่นเองครับครูฟุกขอเริ่มที่ข้อ1ข้อ1นะครับ 0.27 หารด้วย 0.3 ได้ผลหารเท่ากับ0.9 ครับขีดเครื่องหมายถูกไว้เพื่อเลยครับสำหรับคำตอบในตารางนี้จากนั้นครับเราสามารถคิดข้อไหนได้ต่อข้อที่2ใช่ไหมครับข้อที่2คือ 2.1 หารด้วย 0.3 เท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเท่ากับ7ใช่ไหมครับได้มาแล้วนักเรียนครับผลหารของข้อ2จะมาเป็นตัวตั้งของข้อ3ถ้านักเรียนคิดผลหารของข้อ2ผิดข้อ3ก็จะผิดตามเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับในข้อ3 7หารด้วย 0.35 ได้ผลหารเท่ากับ20ครับถูกต้องครับจากนั้นครับข้อที่4 0.35 หารด้วย 0.5 ได้ผลหารเท่ากับ 0.7 นะครับจากนั้นครับไปที่ข้อ5ถ้านักเรียนคิดผลหารในข้อ4ผิดข้อ5ก็จะส่งผลอะไรด้วย
1: ผิด
0: เพราะตัวหารตรงนี้ก็จะผิดใช่ไหมครับข้อ5ก็คือ 2.45 หารด้วย 0.7 ได้เท่ากับ 3.5 นะครับจากนั้นครับครูฟุกคำนวณต่อที่ข้อ6ก่อนก็ได้นะครับหรือข้อ8ก็ได้นะครับครูฟุกขอมาที่ข้อ6ครับ 2.45 หารด้วย 2.5 เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.98 จากนั้นครับเมื่อข้อ6เสร็จครูฟุกขอมาที่ข้อ7 75หารด้วย 2.5 ได้เท่ากับ30ครับจากตรงนี้เหลือข้อ8และข้อ9ซึ่งผลหารต้องอะไรกันเลย
1: เท่าก
0: ันถ้านักเรียนคิดผลหารในข้อ5ผิดก็จะส่งผลให้ผลหารในข้อ8อะไรด้วยผิดเพราะผลหารในข้อ5เป็นตัวตั้งของข้อ8และถ้านักเรียนคิดผลหารในข้อ6ผิดก็จะส่งผลให้ข้อ9คำนวณได้ผิดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรผลหารของข้อ6เป็นตัวตั้งของข้อ9นะครับจากนั้นครับ

0: เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน
1: 14
0: นั่นเองครับถูกต้องครบทั้ง9ข้อไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งคืนเพื่อนเลยครับตามกลุ่มที่ตนเองได้รับมาตรวจครับส่งคืนเพื่อนเลยครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างนักเรียนต้องเขียนทศนิยมในรูปของอะไรครับเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเมื่อในรูปของเศษส่วนแล้วก็จะมาอยู่ที่การหารเศษส่วนเราก็ดำเนินการหาผลหารของเศษส่วนใช่ไหมครับทำอย่างไรล่ะโดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารจากนั้นครับแล้วนำคำตอบที่ได้มาเขียนในรูปทศนิยมหรือจำนวนนับใช่ไหมบางข้อก็ตอบเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับบางข้อก็ตอบในรูปของทศนิยมเป็นไงบ้างวันนี้นักเรียนคิดว่ากลับไปทำแบบหัดจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะเพราะเนื้อหาในวันนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับเป็นความรู้เดิมจากชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยนะครับแบบหัดในวันนี้ครับคือแบบหัด 3.3 ครับมีดังนี้ครับนักเรียนต้นทางเลือกพร้อมนะครับว่าจะทำข้อไหนให้พิจารณาก่อนทำข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อ1วงเลยนะครับในแบบหัดของตัวเองข้อไหนต่อครับข้อ5อาคูฟุกขอทั้งหมด4ข้อมีข้อ1ข้อ5
1: ข
0: ้อ6อีก1ข้อครับ
1: ข้อ3
0: คูฟุกขอเป็น12ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับนี่นะครับคือการบ้านของเพื่อนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะทำเหมือนเพื่อนต้นทางหรือคุณครูปลายทางจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนตั้งใจฟังก่อนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นความรู้เดิมของชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูฟุกฝากทางต้นทางและปลายทางไปทบทวนมาก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัด 3.4 ครับใบกิจกรรม 3.3 นะครับและบัตรโจทย์ด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในระหว่างทำกิจกรรมวันนี้ครูฟุกก็ได้เดินตรวจสอบนะครับความเข้าใจของนักเรียนครูฟุกก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยสามารถหาผลหารนะครับของทศนิยมกับทศนิยมหรือเป็นจำนวนนับกับทศนิยมได้นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนครับเมื่อครูฟุกประเมินแล้วนักเรียนต้องประเมินตนเองด้วยนะครับพร้อมแล้วยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับวันนี้ได้หน้ายิ้มแจ่มใสทั้งห้องเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมต่างๆและสื่อประกอบการสอนนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับนักเรียนครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนตามที่ครูฟุกได้ฝากไว้ด้วยนะครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มาลามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเรา

0: ุขมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไพกับไมโทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความปริที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ดีค่ะคุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในรา

0: ำนัก
1: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
1: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: ชูฮาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
4: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการแยกสารไปแล้วนะครับโดยทำการแยกของแข็งกับของเหลวนะครับออกจากกันซึ่งก็จะเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับที่คุณครูนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับซึ่งสมมุติว่าเป็นเศษอาหารนะครับมาให้พวกเราแยกนั่นเองและในวันนี้เราจะมาพูดอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ได้จากการแยกสารในชั่วโมงก่อนหน้านี้กันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมที่สองแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งผสมกับของเหลวถัดมานักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งผสมกับของเหลวไปใช้ในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นเองครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่75ถึงหน้าที่76ครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูควบคู่กันไปได้เลยนะครับนอกจากใบงานนะครับก็ยังมีแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันซึ่งในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่78ถึงหน้าที่79นะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนั้นนะครับก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาโดยในวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่7นะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับเราต้องช่วยกันอภิปรายนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทบทวนว่าวิธีการที่ผ่านมาในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนใช้วิธีการอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายนะครับว่าวิธีการที่เพื่อนใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับถัดไปในข้อที่8ครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

เราจะต้องร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ระบุชื่อวิธีการนะครับว่าเราได้ใช้วิธีการอะไรไปบ้างในการแยกสารนะครับจากนั้นเราจะต้องทำอะไรต่ออจากนั้นเราก็จะมาลงข้อสรุปกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมนั่นเองครับข้อถัดไปครับเริ่มอ่านได้เลย

0: จบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: ยกตัวอย่างการแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสม
0: เราจะต้องยกตัวอย่างให้ได้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแยกสารที่เราเรียนไปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอันนี้วิธีการในวันนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะเริ่มทำจากข้อแรกก่อนนะครับก็คือจะให้แต่ละกลุ่มได้ทำการนำเสนอวิธีการแยกสารในชั่วโมงที่ผ่านมาแบบสรุปนะครับแล้วก็มาประเมินความเหมาะสมกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมและประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของวิธีการแยกสารครับจากนั้นก็ช่วยกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมและสุดท้ายครับยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในส่วนของคุณครูนะครับก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมและประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของวิธีการแยกสารครับนอกจากนี้ก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมด้วยนะครับรวมไปถึงให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำเสนอแล้วก็ร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนในห้องปลายทางกับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่1ก็ได้ออกมายืนอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาถามกลุ่มที่1กันนะครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการแยกสารอะไรบ้างครับ
1: การกรองค่ะ
0: การกรองกรองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับหยิบได้ครับอันนี้มีไหมใช้กระชอนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางนะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำซุปผักแล้วก็ลูกชิ้นค่ะเครื่องปรุงรสด้วยค่ะ
0: เครื่องปรุงรสด้วยนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าวิธีการที่นักเรียนใช้มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
2: มีความเหมาะสมครับเพราะว่ามันสามารถแยกของแข็งกับของเหลวได้ครับ
0: เพื่อนๆที่อยู่ด้านในด้วยนะครับลองมาช่วยประเมินของเพื่อนนะครับว่าวิธีการที่เพื่อนใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรขอเป็นตัวแทนก็ได้ครับในห้องเชิญครับ
3: มีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าแยกเครื่องปรุงและของแข็งออกจากของเหลวได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีความเหมาะสมนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับคราวนี้หากว่าพวกเราได้มีโอกาสที่จะทำการแยกสารในลักษณะนี้อีกหนึ่งครั้งคิดว่าจะยังใช้วิธีการเดิมอยู่ไหมครับหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
4: ใช้วิธีการเดิมค
0: ่
4: ะ
0: ใช้วิธีการเดิมเลยนะคะโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากนะครับต่อไปขอเชิญกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าครับ

0: ตอนนี้ตัวแทนของเพื่อนกลุ่มที่2ก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับไหนครับวิธีการที่เราใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมามีวิธีการอะไรบ้างครับ
1: ใช้การกรองค่ะ
0: ใช้การกรองกรองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: กระชอนค่ะ
0: โดยใช้กระชอนอันไหนครับ
1: มีนี้ค่ะสีน้ำเงินค่ะ
0: สีน้ำเงินอันนี้นะครับแล้วได้มีการใช้วิธีการอื่นอีกไหมครับ
1: ใช้ตะเกียบคีบแยกค่ะ
0: ใช้ตะเกียบ

0: ักค่ะ
1: นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เราได้ใช้เนี่ยมีปัญหาหรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้างไหมครับ
0: ไม่สามารถแยกเครื่องปรุงได้ค
1: ่
0: ะ
1: เรายังไม่สามารถแยกเครื่องปรุงได้นะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสนักเรียนคิดว่าจะมีการปรับปรุงวิธีการไหมครับ
0: มีค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสได้ทำอีกก็จะมีการปรับปรุงวิธีการอย่างไรครับ
0: อาจจะเพิ่มกระดาษกรองเข้าไปค่ะ
1: อาจจะมีการใช้กระดาษกรองในการแยกเครื่องปรุงด้วยนะครับโอเคขอความคิดเห็นเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจากการที่เพื่อนแยกสารมาได้แล้วนั้นคิดว่าวิธีการของเพื่อนเหมาะสมหรือยังครับขอตัวแทนเชิญครับ
2: เหมาะสมแล้วค่ะ
1: เหมาะสมแล้วเนาะแต่ว่าของเพื่อนยังแยกผงเครื่องปรุงไม่ได้นะยังไงดีครับ
2: เหมาะสมนิดนึงค่ะแต่ยังไม่เหมาะสมมาก
1: เหมาะสมแล้วแต่ว่ายังไม่เหมาะสมมากนะครับถือว่าเหมาะสมโอเคขอบคุณครับและอันนี้ก็คือผลการแยกสารของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับขอขอบคุณเพื่อนมากครับ

0: ตอนนี้ตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มที่3ก็ได้มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นักเรียนใช้วิธีการใดบ้างครับในการแยกสาร
1: ใช้กระชอนครับใช้ตะเกียบใช้ที่ขีบแล้วก็ใช้การตกตะกอนครับ
0: อ๋อใช้หลายอย่างเลยนะครับที่เพื่อนพูดมาใช้กระชอนใช้ตะเกียบอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับขอทราบเป็นชื่อวิธีการได้ไหมพอจะบอกได้ไหมเราใช้กระชอนอันไหนมีอันนี้เอามาไหมครับอันนี้เราใช้กระชอนอันนี้วิธีการคือเราใช้กระชอนแบบนี้นะครับแล้วเราทำยังไง
2: กรองค่ะ
0: กรองใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการคือการกรองก็คือการเทสารเนื้อผสมลงไปด้านบนนะครับก็จะสามารถแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได
2: ้เป็นของเหลวค
0: ่
2: ะ
0: ของเหลวจะ
2: ไหล
0: จะไหลออกมาผ่านรูกระชอนถูกไหมครับส่วนของแข็งจะอยู่ตรงไหน
2: ข้างบนกระชอน
0: จะอยู่ข้างบนกระชอนนะครับดังนั้นสารที่ผ่านออกมาได้นะครับจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูของกระชอนอย่างเช่นของเหลวนะครับซึ่งก็จะมีของแข็งบางอย่างที่มีขนาดเล็กกว่ารูกระชอนผ่านลงมาได้นะครับดังนั้นวิธีการที่นักเรียนใช้คือวิธีการกรองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระชอนแบบที่เพื่อนเลือกมานะครับหรือจะเป็นกระดาษกรองก็ได้หรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าอุปกรณ์นั้นจะต้องมีรูพุนอยู่เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือชื่อวิธีการวิธีการกรองจากนั้นนักเรียนใช้ตะเกียบใช่ไหมครับทำยังไงนะทำยังไงนะครับ
2: คีบเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออก
0: ใช้ตะเกียบคีบนะครับดังนั้นวิธีการก็คือการคีบออกนะครับหรือจะเป็นการหยิบออกก็ได้เช่นกันนะครับและอีกวิธีการหนึ่งที่เราใช้คือวิธีการ
1: ที่คีบครับ
0: ใช้ที่คีบด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราคีบโดยใช้อุปกรณ์2 อย่างก็คือตะเกียบแล้วก
1: ็
0: ที่คีบใช่ครับและวิธีการที่เราบอกสุดท้ายที่เราใช
1: ้ตกตะกอนคร
0: ับ การตกตะกอนทำยังไงนะครับ
1: พอเราแยกน้ำซุปของเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วที่เป็นของเหลวครับก็จะอยู่ในถ้วยอยู่ในแก้วบิ๊กเกอร์ครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ครับให้มันเกิดตกตะกอนครับ
0: เราเอาของเหลวที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับที่อยู่ในสมมุตินะครับว่าสารของเหลวนั้นอยู่ในบิ๊กเกอร์เราเอามาตั้งทิ้งไว้นะครับก็จะเกิดการ
1: ตกตะกอน
0: ตกตะกอนซึ่งอันนี้ใช้เวลานานไหมครับ
1: นานพอสมควร
0: ใช้เวลานานพอสมควรเลยสารที่เราแยกได้จากวิธีการต่างๆของเรามีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีผักครับมีลูกชิ้นครับแล้วก็มีน้ำซุปครับ
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับว่าวิธีการที่เราใช้เนี่ยคิดว่าเอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวันได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะครับเพื่อนๆนะครับขอความคิดเห็นของเพื่อนๆที่อยู่ในห้องด้วยนะครับไหนลองบอกสิครับว่าวิธีการของเพื่อนนั้นเหมาะสมไหมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร

0: ครับ
1: เหมาะสมครับเพราะสามารถแยกสารได้หลากหลายครับ
0: วิธีการที่เพื่อนใช้มีความเหมาะสมเพราะใช้แยกสารได้หลากหลายมากเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับตอนนี้ตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มที่4ได้มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับวิธีการที่เราใช้มีวิธีการอะไรบ้างครับ
1: มีวิธีการกรองครับ
0: การกรองกรองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: อันนี้
0: อันนี้กระชอนอันนี้นะครับโอเควิธีการอะไรอีกไหมครับที่เราใช
1: ้แล้วก็ใช้ที่คีบคีบสารที่แยกได้ออกมาครับ
0: ใช้การคีบออกนะครับโดยใช้ที่คีบ
1: แล้วก็ใช้วิธีการตกตะกอนครับ
0: ใช้วิธีการตกตะกอนเหมือนของเพื่อนกลุ่มเมื่อกี้นะครับจากนั้นทำอะไรต่อไหมสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีลูกชิ้นมีผักแล้วก็น้ำซุปครับ
0: นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เราใช้เนี่ยเหมาะสมไหมหรือว่าเราอยากจะปรับปรุงอย่างไรบ้างถ้าครั้งหน้ามีโอกาสได้ทำอีกครับ
2: ไม่ครับใช้อุปกรณ์เดิม
0: จะไม่ปรับปรุงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใช้อุปกรณ์เดิมนะครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับที่นั่งอยู่ด้านในคิดว่ามีความเหมาะสมไหมครับขอตัวแทนครับเชิญครับ
3: คิดว่ามีค่ะเพราะว่าสามารถแยกออกมาได้หลายๆอย่างค่ะ
0: คิดว่าของเพื่อนเนี่ยดีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามีการแยกสารออกมาได้หลากหลายนั่นเองนะครับขอขอบคุณเพื่อนมากด้วยนะครับคราวนี้คุณครูขอถามนิดนึงหลังจากที่เราทำการตกตะกอนเสร็จแล้วสารมีการแยกชั้นแล้วถูกไหมครับข้างบนเป็นของเหลวข้างล่างเป็นตะกอนที่อยู่เราจะแยกสารที่ปนกันอยู่อย่างนี้ออกได้อย่างไรพอจะบอกครูได้ไหม
1: ก็จะใช้ช้อนครับมาตักน้ำที่ลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ให้เหลือแต่สารที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างครับ
0: จะใช้ช้อนมาตักสารที่อยู่ข้างบนนะครับให้เหลือแต่สารที่อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการลินออกหรือค่อยๆเทออกได้ไหมได้เช่นกันนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็เพื่อนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับสำหรับกลุ่มเราใช้วิธีการใดบ้างครับใช้การกลองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: ใช้กระชอนแล้วก็กระดาษกรองค่ะ
0: กระชอนแล้วก็กระดาษกรองนะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักลูกชิ้นผงเครื่องปรุงแล้วก็พริกไทยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเรียกสารได้หลายอย่างเลยนะครับคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำอีกจะยังคงใช้วิธีการเดิมไหม
1: ไม่
0: จะไม่ใช่วิธีการเดิมนะครับจะปรับปรุงอย่างไร
1: จะปรับปรุงแทนเอาผ้านี้แทนอันนี้
0: อ๋อจะใช้ผ้าขาวบางแทน
1: กระดาษ
0: กองขอเหตุผลด้วยครับ
1: เพราะว่าเวลาทำกระดาษกองไม่สามารถกองผงเครื่องปรุงออกได้หมดค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าหนูเห็นของเพื่อนว่าเพื่อนใช้ผ้าขาวบางแล้วกรองได้ดีกว่าก
1: ระดาษกอง
0: ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ที่ความชำนาญด้วยนะครับว่าเราใช้การกรองด้วยกระดาษกรองชำนาญไหมนะครับแล้วก็การใช้กระดาษกรองนี้ก็จะใช้เวลานานด้วยถูกไหมครับต้องรอนานกว่าผ้าขาวบางนั่นเองเนื่องจากรูพุนของกระดาษกรองนั้นมีขนาดเล็กกว่ารูพุนของผ้าขาวบางนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวลองขอความเห็นของเพื่อนๆบ้างนะครับในที่อยู่ในห้องคิดว่าวิธีการของเพื่อนเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
2: คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าสามารถแยกได้หลายสิ่งหลายอย่างครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆก็ได้

0: ออกมานำเสนอแล้วก็ประเมินความเหมาะสมแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าวิธีการที่พวกเราใช้กันอยู่นั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าครั้งหน้ามีโอกาสได้แยกสารอีกก็หลายกลุ่มเลยบอกว่าจะขอใช้วิธีการที่เราใช้ไปในครั้งก่อนหน้านี้นั่นเองครับคราวนี้เราลงมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารในผสมกันนะครับอ่ะวิธีการที่เราใช้นะครับมีวิธีการใดบ้างครับที่เพื่อนเอาภาพรวมนะครับทั้งห้องที่เราใช้กันมีวิธีการใดบ้างครับไหนลองบอกครูสิการกรองนะครับอ่ะขอตัวแทนพูดนะครับตอนนี้หลายคนตอบแล้วครูได้ยินไม่ชัดนะครับอ่ะเชิญครับ
1: ใช้วิธีการกรองการตกตะกอน
0: ใช้วิธีการกรองการตกตะกอนมีวิธีการใดอีกไหมครับ
1: การคีบค่ะ
0: การคีบออกนะครับมีวิธีการใดอีกไหม
1: แล้วก็การใช้กระชอนค่ะ
0: การใช้กระชอนอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับวิธีการที่เราใช้คือวิธีการ
1: การหยิบออกค่ะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าเราใช้กระชอนเราจะทำยังไงเอาสารเนื้อผสมเทใส่ลงไปใน
1: กระชอน
0: การทำแบบนี้เราเรียกว่าวิธีการ
1: กรอง
0: การกรองถูกไหมครับดังนั้นในการกรองนี้จะใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรจะแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได
1: ้ของแข็ง
0: แยกของแข็งกับของเหลวออกได้นะครับซึ่งของแข็งกับของเหลวนั้นจะมีลักษณะก็คือสารที่ผ่านรูพุนของตะแกรงหรือกระชอนมาได้เนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูของกระชอนหรือรูของตะแกรงนั่นเองถูกไหมเพราะว่ากระชอนหรือตะแกรงเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะครับและขนาดของรูก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่มีรูพูนหรือการใช้ผ้าขาวบางอันนี้นะครับเทสารลงไปก็สามารถแยกสารได้ไหมได้นะครับสารที่ผ่านรูของผ้าขาวบางมาก็จะเป็นของเหลวนะครับที่มีขนาดเล็กกว่ารูของผ้าขาวบางนะครับหรือจะใช้กระดาษกรองได้ไหมได้นะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวิธีการกรองซึ่งอุปกรณ์ในการกรองก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่เราจะแยกนะครับนอกจากวิธีการกรองแล้วเราใช้วิธีการอะไรอีกนะที่เพื่อนบอกเมื่อกี้การคีบออกนะครับซึ่งวิธีการคือการคีบออกอุปกรณ์ที่เราจะใช้เราจะใช้ตะเกียบก็ได้หรือที่คีบก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราสามารถใช้มือหยิบออกก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือวิธีการนอกจากการกรองการหยิบออกหรือการคีบออกแล้วใช้วิธีการอะไรได้อีกครับที่พวกเรามีการใช้กันไปการตกตะกอนวิธีการนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่นำสารเนื้อผสมตั้งทิ้งไว้นะครับอาจจะใช้เวลานานบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของสารแล้วก็ลักษณะของสารนั้นๆ นะครับตั้งทิ้งไว้ก็จะมีสารที่ตกตะกอนลงมาอยู่ก้นของภาชนะนะครับและอีกส่วนหนึ่งลอยอยู่บนภาชนะนะครับอันนี้วิธีการเรียกว่าวิธีการตกตะกอนซึ่งเมื่อเราตั้งทิ้งไว้สักพักสารจะมีการแยกส่วนกันนะครับเราจะทำการตักออกหรือจะทำการค่อยๆเทสารหรือเราเรียกว่าการรินสารที่อยู่ด้านบนออกก็ได้เช่นกันนะครับค่อยๆเทนะครับดังนั้นนอกจากตกตะกอนแล้วเราสามารถใช้วิธีการรินออกก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นในกรณีนี้นะครับถ้าอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเรามีน้ำอยู่ในบิ๊กเกอร์นี้นะครับแล้วมีพวกใบไม้ลอยอยู่ข้างบนในบิ๊กเกอร์นี้เราสามารถแยกออกโดยใช้วิธีการใดได้บ้างครับ
2: คีบ
0: ออกก็ได้เก่งมากครับหยิบออกก็ได้ใช้วิธีการกรองก็ได้อุปกรณ์แล้วแต่เราเลยนะครับหรือใช้วิธีการค่อยๆลินออกได้ไหมได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราได้ใช้กันไปในการแยกสารนะครับคราวนี้นักเรียนลองบอกครูสิครับว่าการแยกสารหมายถึงอะไรนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับขอตัวแทนก็ได้ครับในห้องต้นทางลองบอกครูสิครับว่าการแยกสาร

0: หมายถึงอะไรเชิญครับ
1: คือการแยกสารออกจากกันค่ะเอาให้มันแยกออกจากกันนะคะ
0: สารที่แยกได้จะต้องเป็นสารที่มีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: มีสถานะต่างกัน
0: อาจจะมีสถานะต่างกันหรือไม่ต่างกันได้ไหม
1: ไม่ต่างกันก็ได
0: ้ไม่ต่างกันก็ได้แต่ว่าสารที่เราจะแยกออกจากกันได้มันต้องเขาเรียกว่าสาร
1: เนื้อผสมค่ะ
0: เขาเรียกว่าสารเนื้อผสมใช่ไหมครับดังนั้นการแยกสารก็คือการแยกสารที่อยู่ในสารเนื้อผสม
1: ออกจากกันค่ะ
0: จากกันโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนะครับหรือสามารถบอกได้ดังนี้นะครับการแยกสารก็หมายถึงการแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปออกจากกันนะครับโดยในสารเนื้อผสมนั้นมีสารตั้งแต่3ชนิดได้ไหมครับ
2: ได
0: ้4ชนิดได้ไหมได้นะครับเราแยกสารเหล่านี้ออกจากกันนั่นเองคราวนี้ในส่วนของวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับในส่วนนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับว่าวิธีการที่เราใช้มาเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ

0: ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวอย่างคำตอบจากเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางของเรานะครับว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างเชิญครับ
1: การแยกผักสลัดค่ะ
0: ใช้วิธีการใดครับ
1: การหยิบออกค่ะ
0: การหยิบออกแยกผักสลัดอย่างไรครับอธิบายนิดนึง
1: แยกผักที่เป็นใบแล้วก็ผักที่เป็นกลมๆค่ะ
0: แยกผักที่เป็นใบกับผักที่เป็นกลมๆนะครับวิธีการที่เราใช้ในชั่วโมงนี้จะเป็นการแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันนะครับดังนั้นคุณครูขอตัวอย่างที่เป็นสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวที่ผสมกันอยู่นะครับเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
1: ชาไข่มุกค่ะ
0: ชาไข่มุกอย่างไรครับแยกอย่างไร
1: การแยกไข่มุกกับน้ำออกจากกันค่ะ
0: ครับผม
1: โดยการกรองค่ะ
0: หนูจะแยกชาไข่มุกแยกน้ำชากับไข่มุกออกจากกันโดยใช้การกรองอันนี้หนูแยกเพื่ออะไรครับ
1: แยกเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ชอบกินไข่มุกก็สามารถแยกออกได้ค่ะ
0: โอเคเผื่อบางคนไม่ชอบกินไข่มุกแล้วเพื่อนหรือใครซื้อมาฝากแล้วมีไข่มุกปนมาเราก็เอาไปกรองก็ได้นะครับโอเคถือว่าพอใช้ได้นะครับลองมีตัวอย่างอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อนๆในห้องคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกไหมลองคิดสิครับว่ามันมีสารอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เป็นของแข็งกับของเหลวผสมกันอยู่นะครับหรือที่เราเรียกว่าสารเนื้อผสมนะครับที่เป็นของแข็งกับของเหลวแล้วเราจะแยกออกจากกันในชีวิตประจำวันมันมีอะไรบ้างลองดูตัวอย่างของเพื่อนครับ
1: แยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกจากน้ำค่ะ
0: แยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกจากน้ำเหมือนที่เราทำไปเลยใช่ไหมยังไงครับอันนี
1: ้ก็เราเอาไปเอาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปต้มแล้วก็เดือดแล้วก็เทน้ำออกค่ะโดยใช้การกรอง
0: เราใช้การเทน้ำออกหรือรินออกถูกไหมครับเทออกเพื่อ
1: ให้มีให้ในถ้วยมีแต่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จร
0: ู
1: ป
0: บางครั้งเราอยากกินบะหมี่แห้งถูกไหมเราไม่อยากกินน้ำเราจึงทำการค่อยๆรินน้ำที่ปนอยู่ออกไปแล้วก็กินเป็นบะหมี่แห้งโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเอาครับมีใครมีพอจะมีไอเดียอีกไหมครับว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเชิญครับ
2: การแยกผักออกจากแกงจืดครับ
0: การแยกผักออกจากแกงจืดอย่างไร
2: ใช้วิธีการหยิบออกครับ
0: การหยิบออกทำไมหนูต้องหยิบออกด้วยเพื่ออะไรครับ
2: บางคนไม่ชอบกินผักครับ
0: บางคนไม่ชอบกินผักก็เลยหยิบ
2: ผัก
0: ออกจากแกงโอเคครับถ้าเพื่อนไม่อยากมือเปื้อนใช้วิธีการอื่นได้ไหม
2: ใช้วิธีการเอาสิ่งที่เรากินก็ได้ครับให้ผักอยู่ในนั้นก็ได้ครับ
0: อย่างไรนะครับ
2: สมมุติเราจะกินหมูใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็กินแต่หมูครับ
0: หมายความว่าเราสามารถเลือกตักได้ใช่ไหมครับเราตักได้นอกจากใช้มือเราสามารถใช้วิธีการตักออกเราตักเฉพาะสารที่เราต้องการได้นั่นเองโอเคครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างของนักเรียนห้องต้นทางในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถบอกให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างของคุณครูบ้างนะครับนี่อันนี้เลยคืออะไรครับน้ำประปาของเราอันนี้กว่าที่จะมาเป็นน้ำประปาได้เขามีการใช้วิธีการตกตะกอนก่อนนะครับเขาจะมีการตกตะกอนอนุภาคที่แขวนลอยในน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปานะในการผลิตน้ำประปาเนี่ยก็จะมีบ่อตกตะกอนอยู่นะครับจะต้องเอาน้ำที่จะเอามาทำน้ำประปาเนี่ยเอาไปทิ้งไว้นะครับในบ่อตกตะกอนนะครับให้เวลานานๆเลยตะกอนที่อยู่ในน้ำก็จะตกลงไปอยู่ก้นบ่อนะครับแล้วก็เอาน้ำที่อยู่ด้านบนนี้ไปผ่านกระบวนการในการผลิตน้ำประปาต่อนะครับดังนั้นก็จะใช้วิธีการตกตะกอนนะครับช่วยในการผลิตน้ำประปาด้วยนั่นเองลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้เป็นการทำอะไรครับนักเรียนเป็นการคั้นน้ำกะทินะครับอันนี้คิดว่าเขามีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับใช้วิธีการใดครับใช้วิธีการกรองนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็คือกระชอนนั่นเองนะครับเราใช้กระชอนเพื่อกรองแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินะครับหรือเรียกว่า กรองน้ำกะทินั่นเองอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมใช้แต่บางครั้งเรานึกไม่ถึงนั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นการใช้วิธีการแยกสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างเลยนะครับที่เราสามารถใช้วิธีการแยกสารเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะคิดได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มจากคำถามข้อแรกกันเลยนะครับถามว่าอาหารที่เหลือจากการรับประทานในกิจกรรมนี้มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดข้อถัดไปนะครับวิธีการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่ใช้มีชื่อเรียกว่าอะไรมีข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกับความสะดวกและเวลาอย่างไรบ้างถัดไปข้อที่3การนำอาหารที่เหลือจากการรับประทานซึ่งมีของเหลวผสมอยู่มาตั้งไว้สักระยะหนึ่งจะช่วยให้การแยกเศษอาหารง่ายขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดและเรียกวิธีการแยกสารนี้ว่าอะไรข้อ4ครับการแยกสารโดยการกรองจะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดบ้างเพื่อให้ได้ผลแยกสารเพื่อให้แยกสารได้ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ตอบคำถามหลังจากกิจกรรมลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางของเราบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มจากข้อที่1เลยครับอาหารที่เหลือจากการรับประทานในกิจกรรมนี้มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดครับขอตัวแทนตอบได้เลยครับเชิญครับ
1: เป็นสารเนื้อผสมค่ะ
0: เพราะเหตุใดครับ
1: เพราะมีหลายๆอย่างผสมกันอยู่ค่ะ
0: เพราะมีสารหลายอย่างผสมกันอยู่ในการมองตาเรามองเห็นเป็นอย่างไรครับ
1: ตาเรามองเห็นเป็นมีผักมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีลูกชิ้นและน้ำซุปผสมกันอยู่ในหนึ่งถ้วยค่ะ
0: ค่ะมาซึ่งก็ไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับหรือนักเรียนจะสามารถบันทึกตามนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเป็นสารเนื้อผสมเนื่องจากมีสารหลายอย่างปนกันและไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองครับถัดไปครับข้อที่2วิธีการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่ใช้มีชื่อเรียกว่าอะไรมีข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกับความสะดวกและเวลาอย่างไรตรงนี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างสักหนึ่งวิธีการก็ได้ครับเชิญครับ
2: มีชื่อเรียกว่าการกรองข้อดีคือแยกของเหลวกับของแข็งได้ข้อจำกัดคือมีเครื่องปรุงหล่นออกไปด้วยถ้าเสร็จอาหารมากก็อาจจะใช้เวลานานมากค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบของเพื่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักเรียนสามารถตอบได้ตามผลการทำกิจกรรมของตนเองเลยนะครับมีหลากหลายวิธีนะครับแล้วก็แต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปนะครับคำถามข้อถัดไปนะครับการนำอาหารที่เหลือจากการรับประทานซึ่งมีของเหลวผสมอยู่มาตั้งไว้สักระยะหนึ่งจะช่วยให้แยกเศษอาหารง่ายขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดและวิธีการนั้นเรียกว่าวิธีการใดครับขอตัวแทนด้วยครับ1คนตอบได้เลยเชิญครับ
3: ง่ายขึ้นค่ะจะช่วยให้แยกเศษอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เรียกวิธีนี้ว่าการตกตะกอนค่ะ
0: เอาละครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับซึ่งก็สามารถจดบันทึกได้ตามนี้เลยนะครับช่วยให้แยกสารได้ง่ายขึ้นเพราะสารที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวก็จะลงมาอยู่ที่ก้นภาชนะซึ่งเราเรียกว่าการตกตะกอนนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปครับข้อที่4ถามว่าการแยกสารโดยการกรองต้องพิจารณาถึงสิ่งใดบ้างเพื่อให้แยกสารได้ผลดีนั่นเองครับนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะครับขอตัวแทนคำตอบจากห้องนักเรียนต้นทางครับเชิญครับ
4: เราต้องพิจารณาสิ่งที่เราต้องการจะแยกครับว่ามันมีขนาดไหนแล้วก็ต้องดูสิ่งที่เราใช้กรองครับว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะใช้ต้องการกรองหรือเปล่าครับ
0: พิจารณาจากขนาดของสารที่เราแยกและพิจารณาจากขนาดของรูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับจากขนาดของแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็พิจารณาจากรูของภาชนะหรือสิ่งที่เราจะใช้กรองนั่นเองครับและสุดท้ายครับสรุปผลการทำกิจกรรมขอตัวแทนตอบได้เลยครับเชิญครับ
5: การแยกสารของแข็งกับของเหลวออกจากกันมีหลายวิธีครับ
0: ครับ
5: เช่นการกรองการคีบออกเป็นต้นครับ
0: ขอบคุณเพื่อนมากครับโหสรุปได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะสามารถจดบันทึกได้ดังนี้นะครับในการแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดเนี่ยที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวนะครับโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันนี้นะครับก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองการตกตะกอนการลินออกการคีบออกก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารจะต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่

0: ั่นเองครับและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับคุณครูก็ฝากนักเรียนไปทำการบ้านด้วยนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่78ถึง79ครับนักเรียนทำในเวลาว่างและนำมาส่งครูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็อยากจะขอเชิญชวนนักเรียนนะครับช่วยกันเขียนสิ่งที่ฉันทำได้ในชั่วโมงนี้ลงไปนะครับซึ่งจะให้นักเรียนทำเป็นแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งจะอยู่ในข้อที่3สามารถทำได้ตามความเป็นจริงเลยนะครับโดยจะอยู่ในหน้าที่77นั่นเองครับตรงนี้สามารถนำไปทำในเวลาว่างได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink นะครับรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาทำอะไรกันต้องติดตามดูนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดนะครับซึ่งในส่วนของใบงานนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราได้นัดกันไว้ใช่ไหมครับว่าให้เด็กๆนั้นเตรียมวัตถุดิบสำหรับในการฝึกปฏิบัตินะครับสำหรับการปฏิบัติในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการทำน้ำอัญชันมะนาวนะครับตอนนี้ครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำน้ำอัญชันมะนาวได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการทำน้ำอัญชันมะนาวได้นะครับและข้อที่3ครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการทำน้ำอัญชันมะนาวได้ด้วยตนเองนะครับและวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้ฝึกทำแล้วก็ได้ดื่มน้ำอัญชันมะนาวด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็คือน้ำอัญชันมะนาวครับเด็กๆเคยทานกันไหมครับ
2: เคย
1: ไหมครับใครไม่เคยบ้างยกมือครับวันนี้แน่นอนเลยครับเด็กๆจะได้ดื่มกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับน้ำอัญชันมะนาวนั้นนะครับก็ทำมาจากดอกอัญชันครับจึงมีสีสันสวยงามแบบนี้นะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำอัญชันมะนาวนั้นนะครับประกอบไปด้วย1เลยนะครับก็คือหม้อนะครับหม้อใช้ในการต้มน้ำอัญชันนะครับให้เกิดสีสัน

สวยงามนะครับเตาแก๊สนะครับกะละมังนะครับตะกร้าทัพพีนะครับมีดเขียงนะครับและยังต้องมีกระชอนด้วยนะครับวันนี้ที่เราใช้กระชอนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการกรองน้ำอัญชันนะครับและมีช้อนตวงนะครับใช้ในการตวงน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็แก้วน้ำนะครับใช้สำหรับในการใส่น้ำอัญชันในวันนี้นะครับสำหรับวัตถุดิบสำหรับในการทำน้ำอัญชันในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยหัวใจสำคัญเลยก็คือดอกอัญชันครับวันนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเลือกใช้อัญชันแบบใดครับมีแบบดอกสดแล้วก็แบบแห้งครับนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่เป็นดอกสดใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่สะดวกนะครับในการใช้ดอกสดก็สามารถใช้แบบแห้งก็ได้นะครับสามารถนำเป็นน้ำได้นะครับอย่างต่อไปก็คือมะนาวนะครับจะเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำอัญชันของเรานะครับและยังมีน้ำตาลนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ทรายแดงนะครับหรือบางคนถ้าไม่ชอบทานน้ำตาลเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับแล้วก็เกลือนะครับและยังมีน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับน้ำอัญชันมะนาวของเรานะครับทำให้มีเย็นแล้วก็รสชาติสดชื่นขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบในการประกอบน้ำอัญชันในวันนี้ครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครูวิจะมาสาธิตการทำน้ำอัญชันมะนาวให้นักเรียนชมนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมรับชมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการสาธิตการทำน้ำอัญชันมะนาวนะครับวันนี้ครูวิเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางทำได้นะครับเพราะมันง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในวันนี้นะครับหัวใจหลักๆเลยก็คือดอกอัญชันนะครับซึ่งครูวิมีทั้งดอกอัญชันที่เป็นดอกสดแล้วก็แบบชนิดแห้งแบบนี้นะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามใจที่นักเรียนชื่นชอบได้นะครับต่อมาก็คือน้ำตาลทรายครับจำนวน500กรัมนะครับตามมาด้วยน้ำมะนาวนะครับ200กรัมครับแล้วก็เกลือนะครับ1ช้อนชาครับแล้วก็น้ำนะครับจำนวน1ลิตรครับสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำแข็งแล้วก็แก้วนะครับที่จะนำมาใส่น้ำอัญชันในวันนี้ครับมาพูดถึงขั้นตอนของการทำกันบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากการนำนะครับน้ำเปล่าตรงนี้นะครับไปเทนะครับใส่ในหม้อไว้เลยนะครับเทให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดเตาเลยครับระหว่างที่เราให้น้ำเดือดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดอกอัญชันกันเลยนะครับสำหรับครูวิวันนี้ขอเลือกใช้ดอกสดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งครูวิได้ทำการล้างมาอย่างเบาๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราขยำหรือล้างแรงๆนั้นสีของดอกอัญชันนั้นอาจจะตกได้นะครับตอนนี้พร้อมที่จะนำไปใส่ในหม้อแล้วครับเด็กๆตอนนี้ค่อยๆใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยให้น้ำเดือดสักครู่นะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องใช้ทัพพีนะครับในการคนนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าน้ำที่เราต้มนั้นกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีหรือยังนะครับแล้วเราจะดูรู้ได้อย่างไรนะครับก็น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วดอกอัญชันดอกแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีซีดลงนะครับไม่มีสีสดแล้วนะครับนี่คือทักษะของการสังเกตนะครับตอนนี้เรารอให้เดือดนะครับตอนนี้สียังไม่ออกเลยนะครับ

ตอนนี้เริ่มออกจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวสีนะครับก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องช่วยในการคนนะครับเพื่อให้สีนั้นหลุดออกได้ง่ายนะครับตอนนี้ครูวิได้กลิ่นของน้ำอัญชันแล้วนะครับเด็กๆดอกอัญชันก็เริ่มหดตัวนะครับแล้วก็เริ่มสีซีดแล้วครับลองตักมาดูโอ้โหตอนนี้นะครับน้ำที่ต้มไปนะครับมีสีเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเด็กๆสีอาจจะเข้มกว่านี้นะครับ

ตอนนี้นะครับสีได้ที่แล้วนะครับสีที่ถูกต้องที่สุดจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับและสิ่งสำคัญดอกอัญชันตอนนี้สีซีดแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าสีได้หลุดถูกน้ำไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะทำการปิดเตานะครับแล้วก็พักไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะใช้กระชอนนะครับในการช่วยในการกรองดอกอัญชันนะครับออกจากน้ำนะครับและจะต้องมีภาชนะแก้วหรือกระมังมารองรับน้ำด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามือนะครับจับที่หม้อนะครับแล้วค่อยๆยกมานะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีกระชอนด้วยนะครับกรณีถ้านักเรียนปลายทางไม่มีกระชอนนะครับครูวิแนะนำให้นักเรียนนะครับใช้ผ้าขาวบางครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สังเกตได้ว่าครูวิได้น้ำอัญชันแล้วนะครับเป็นสีที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอีกทีนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะนำน้ำตาลที่ครูวิได้ชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะครับเทลงไปทั้งหมดเลยครับจำนวน500กรัมนะครับพร้อมกับเกลือครับเด็ดๆ1ช้อนชานะครับใส่ไปแล้วนะครับคนจนกว่าเกลือและก็น้ำตาลละลายนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาละลายแล้วนะครับก็ให้สังเกตโดยการยกทัพพีขึ้นมาแบบนี้นะครับละลายหรือยังครับยังไม่ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าเกลือและก็น้ำตาลนั้นละลายแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีเป็นเม็ดติดกับทัพพีคูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าสีของน้ำอัญชันนั้นจะเกิดการเปลี่ยนนะครับเทให้หมดเลยครับเมื่อสักครู่นั้นสีเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับตอนนี้สีก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นสีม่วงครับเด็กๆคุยอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับสีตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับสวยมากเลยนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นสักครู่นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งกันเลยนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้แก้วแบบนี้นะครับเพราะสวยมากเลยนะครับนักเรียนอาจจะใช้แก้วพลาสติกก็ได้นะครับใช้สิ่งที่มีอยู่ในที่บ้านหาได้สะดวกนะครับเติมน้ำแข็งลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความเย็นให้แก่น้ำนะครับอัญชันจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับกรณีถ้านักเรียนมีน้ำผึ้งนักเรียนสามารถที่จะนำน้ำผึ้งไปใส่ด้วยก็ได้นะครับจะทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่ครูวิจะใส่น้ำแข็งเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้กระบวยนะครับเด็กๆตักน้ำอัญชันนะครับใส่ลงไปในแก้วนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอย่าให้ตกเลอะเทอะนะครับ

ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใส่จนล้นแก้วนะครับใส่เท่านี้พอทานอร่อยก็พอนะครับหลังจากนั้นครูวิก็จะเอามาวางไว้ชุดที่จัดเบรกนะครับพร้อมที่จะนำไปจัดเลี้ยงนะครับหรือเอาไปใช้ต้อนรับคนที่มาเยือนหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับในลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับยิ่งทานคู่กับคุกกี้หรือขนมปังอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับเด็กๆจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการทำน้ำอัญชันมะนาวครับยากไหมครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ 4-6 คนนะครับหลังจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติการทำน้ำอัญชันมะนาวได้เลยนะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากที่ทำน้ำอัญชันมะนาวเสร็จแล้วนะครับให้จัดจานจัดแก้วนะครับให้สวยงามพร้อมกับส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับและถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่6นะครับแต่ถ้าเวลาไม่เหลือให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับอาจจะกลุ่มละ 4-6 คนนะครับและก็ตรวจสอบนะครับวัสดุอุปกรณ์ก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับครูนะครับขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอนะครับพร้อมกับช่วยแจกใบงานที่6ให้กับนักเรียนนะครับนี่ก็คือเป็นกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

การสาธิตการทำน้ำอัญชันมะนาวนะครับวันนี้ครูวิเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางทำได้นะครับเพราะมันง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในวันนี้นะครับหัวใจหลักๆเลยก็คือดอกอัญชันนะครับซึ่งครูวิมีทั้งดอกอัญชันที่สดแล้วก็แบบชนิดแห้งแบบนี้นะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามใจที่นักเรียนชื่นชอบได้นะครับต่อมาก็คือน้ำตาลทรายครับจำนวน500กรัมนะครับตามมาด้วยน้ำมะนาวนะครับ200กรัมครับแล้วก็เกลือนะครับ1ช้อนชาครับแล้วก็น้ำนะครับจำนวน1ลิตรครับสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำแข็งแล้วก็แก้วนะครับที่จะนำมาใส่น้ำอัญชันในวันนี้ครับมาพูดถึงขั้นตอนของการทำกันบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากการนำนะครับน้ำเปล่าตรงนี้นะครับไปเทนะครับใส่ในหม้อไว้เลยนะครับเทให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดเตาเลยครับระหว่างที่เราให้น้ำเดือดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดอกอัญชันกันเลยนะครับสำหรับครูวิวันนี้ขอเลือกใช้ดอกสดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งครูวิได้ทำการล้างมาอย่างเบาๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราขยำหรือล้างแรงๆนั้นสีของดอกอัญชันนั้นอาจจะตกได้นะครับตอนนี้พร้อมที่จะนำไปใส่ในหม้อแล้วครับเด็กๆตอนนี้ค่อยๆใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยให้น้ำเดือดสักครู่นะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องใช้ทัพพีนะครับในการคนนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าน้ำที่เราต้มนั้นกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีหรือยังนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วดอกอัญชันดอกแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีซีดลงนะครับไม่มีสีสดแล้วนะครับนี่คือทักษะของการสังเกตนะครับตอนนี้เรารอให้เดือดนะครับตอนนี้สียังไม่ออกเลยนะครับ

อนนี้เริ่มออกจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวสีนะครับก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องช่วยในการคนนะครับเพื่อให้สีนั้นหลุดออกได้ง่ายนะครับตอนนี้ครูวิได้กลิ่นของน้ำอัญชันแล้วนะครับเด็กๆดอกอัญชันก็เริ่มหดตัวนะครับแล้วก็เริ่มสีซีดแล้วครับลองตักมาดูโอ้โหตอนนี้นะครับน้ำที่ต้มไปนะครับมีสีเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเด็กๆสีอาจจะเข้มกว่านี้นะครับ

ตอนนี้นะครับสีได้ที่แล้วนะครับสีที่ถูกต้องที่สุดจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับและสิ่งสำคัญดอกอัญชันตอนนี้นะครับสีซีดแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าสีได้หลุดถูกน้ำไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะทำการปิดเตานะครับแล้วก็พักไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะใช้กระชอนนะครับในการช่วยในการกรองดอกอัญชันนะครับออกจากน้ำนะครับและจะต้องมีภาชนะแก้วหรือกระมังมารองรับน้ำด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามือนะครับจับที่หม้อนะครับแล้วค่อยๆยกมานะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีกระชอนด้วยนะครับกรณีถ้านักเรียนปลายทางไม่มีกระชอนนะครับครูวิแนะนำให้นักเรียนนะครับใช้ผ้าขาวบางครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สังเกตได้ว่าครูวิได้น้ำอัญชันแล้วนะครับเป็นสีที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอีกทีนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะนำน้ำตาลที่ครูวิได้ชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะครับเทลงไปทั้งหมดเลยครับจำนวน500กรัมนะครับพร้อมกับเกลือครับเด็ดๆ1ช้อนชานะครับใส่ไปแล้วนะครับคนจนกว่าเกลือและก็น้ำตาลละลายนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาละลายแล้วนะครับก็ให้สังเกตโดยการยกทัพพีขึ้นมาแบบนี้นะครับละลายหรือยังครับยังไม่ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าเกลือและก็น้ำตาลนั้นละลายแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีเป็นเม็ดติดกับทับพีคูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าสีของน้ำอัญชันนั้นจะเกิดการเปลี่ยนนะครับเทให้หมดเลยครับเมื่อสักครู่นั้นสีเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับตอนนี้สีก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นสีม่วงครับเด็กๆคุยอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับสีตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับสวยมากเลยนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นสักครู่นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งกันเลยนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้แก้วแบบนี้นะครับเพราะสวยมากเลยนะครับนักเรียนอาจจะใช้แก้วพลาสติกก็ได้นะครับใช้สิ่งที่มีอยู่ในที่บ้านหาได้สะดวกนะครับเติมน้ำแข็งลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความเย็นให้แก่น้ำนะครับอัญชันจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับกรณีถ้านักเรียนมีน้ำผึ้งนักเรียนสามารถที่จะนำน้ำผึ้งไปใส่ด้วยก็ได้นะครับจะทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่ครูวิจะใส่น้ำแข็งเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้กระบวยนะครับเด็กๆตักน้ำอัญชันนะครับใส่ลงไปในแก้วนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอย่าให้ตกเลอะเทอะนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใส่จนล้นแก้วนะครับใส่เท่านี้พอทานอร่อยก็พอนะครับหลังจากนั้นครูวิก็จะเอามาวางไว้ชุดที่จัดเบรกนะครับพร้อมที่จะนำไปจัดเลี้ยงนะครับหรือเอาไปใช้ต้อนรับคนที่มาเยือนหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับในลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับยิ่งทานคู่กับคุกกี้หรือขนมปังอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับเด็กๆ

ตอนนี้นะครับก็มีบางกลุ่มนะครับได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับเน้นย้ำทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่าอย่าลืมนะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ควรที่จะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแยกของมีคมเช่นมีดนะครับถ้วยต่างๆไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเก็บไว้ในตะกร้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ควรกระจัดกระจายอันไหนที่เป็นเศษมะนาวก็เก็บใส่ในถุงให้เรียบร้อยครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานของกลุ่มที่1กันนะครับตอนนี้กลุ่มที่1ก็มีขนมด้วยใช่ไหมครับถ้าให้คะแนนเต็ม10นักเรียนจะให้ตัวเอเท่าไหร่ดีครับ
1: ให้10คะแนนเลยครับ
0: เก่งมากเลยครับแล้วถ้าครูให้นักเรียนขายนักเรียนจะขายจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: จะขายจำนวน70ขออภัยครับ69บาทครับ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือผลงานของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มที่2กันบ้างนะครับกลุ่มที่2ถ้าประเมินให้คะแนนตนเองเต็ม10จะให้เท่าไหร่ครับ
2: ให้10เต็มค่ะ
0: แล้วถ้าขายล่ะครับจะขายในราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60บาทค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่มที่2นะครับมาดูกลุ่มที่3กันบ้างนะครับกลุ่มที่3นี่ก็สวยงามไม่แพ้กลุ่มอื่นเลยนะครับถ้าประเมินให้คะแนนตนเองจะให้เท่าไหร่ดีครับ
1: 10ครับ
0: 10นะครับแล้วถ้าจัดราคาขายล่ะครับจะขายเท่าไหร่ครับ
1: 59บาทครับ
0: 59บาทนะครับนี่ก็เป็นผลงานกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับผลงานก็สวยมากเหมือนกันนะครับอันนี้จะให้คะแนนให้เท่าไหร่ดีครับ
1: ให้10ไปเลย
0: เต็มเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าขายนะครับจะขายราคาเท่าไหร่ครับ
1: 69บาท
0: 69บาทนะครับและกลุ่มสุดท้าย

0: กลุ่มที่5ครับจะให้คะแนนกลุ่มของตัวเองเท่าไหร่ดีครับ
1: ให้10เลยค่ะ
0: 10ใช่ไหมครับแล้วถ้าขายแล้วครับ
1: ขายราคา55บาทค่ะ
0: 55บาทนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับสามารถทําได้นะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะครับผลงานก็จะสวยเหมือนกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนี้นะครับนี่เป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วอย่าลืมว่าต้องตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับเชิญเลยครับมาถึงช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้แล้วนะครับครูวิสรุปบทเรียนได้ดังนี้เลยนะครับการประกอบเครื่องดื่มน้ำอัญชันมะนาวนะครับเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำเครื่องดื่มได้ด้วยตนเองนะครับถ้านักเรียนทำจนชำนาญก็สามารถทำเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับได้แก่ใบความรู้นะครับและใบงานที่1เรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับครูวิฝากนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากภาคการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม

ือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมเกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารได้นั่นเองครับสำหรับโจทย์ในวันนี้ตัวตั้งต้องเป็นทศนิยมตัวหารต้องเป็นจำนวนนับและผลหารของเราต้องไม่เกินกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะครับอ่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนครับนักเรียนครับครูฟุกนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่มีขนาดเท่ากันนะครับโดยรูปที่1ครับครูฟุกระบายสีทั้งรูปเลยนะครับรูปที่2ครับครูฟุกแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป10ส่วนรูปที่3ครับครูฟุกแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป100ส่วนนักเรียนครับจากทั้ง3รูปนี้ส่วนที่ระบายสีเป็นอย่างไรกันหมดเลยเท่ากันใช่ไหมครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนมาดูจากรูปที่1ครับนักเรียนจะเขียนจำนวนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับคืออะไรครับคืออะไรนะครับ1ใช่ไหมครับเพราะเราระบายสีทั้งรูปเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับรูปที่2นักเรียนจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ

0: เศษ10ส่วน10แล้วจะเขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไรล่ะ 1.0 นะครับและรูปที่3ครับจะเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ100
0: ส่วน100แล้วถ้าเขียนในรูปของทศนิยมล่ะครับ
1: 1.00
0: ถูกต้องครับนั่นเองครับจากทั้ง3รูปนี้นะครับส่วนที่ระบายสีนั้นอะไรกันนะเท่ากันนะครับแสดงว่า1จะเท่ากับเศษ10ส่วน10เท่ากับเศษ100ส่วน100และ1จะเท่ากับ 1.0 จะเท่ากับ 1.00 นะครับจากตรงนี้เนี่ยคนไหนสงสัยไหมครับทางต้นทางและปลายทางมีไหมครับไม่มีนะครับเดี๋ยวฟุกไปต่อเลยนะครับจากนั้นครับครูฟุกนะครับถ้าครูฟุกต้องการเขียน1ให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนจะทำได้อย่างไรถ้าต้องการเขียน1ให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนจะทำได้อย่างไรช่วยกันเขียนลงในกระดานประจำกลุ่มของตนเองครับเขียน1นะครับให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งครับ

จากนั้นครับชูให้กับเพื่อนปลายทางครับชูให้กับเพื่อนครับชูให้กับเพื่อนปลายทางครับเอาลงได้เลยครับได้อย่างไรบ้างครับทำอย่างไรคำตอบคือ 1.000 ใช่ไหมครับนักเรียนทำอย่างไรนักเรียนก็แค่ใส่จุดที่หลังอะไรหลัง1แล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัว3ตัวนะครับค่าของเราก็ยังเป็น1เท่าเดิมใช่ไหมครับดังนี้เลยครับดังนั้นนะครับ1จะเท่ากับ 1.0 เท่ากับ 1.00 เท่ากับ 1.000 จากนั้นครับครูฟุกท้าทายอีก1ข้อนะครับครูฟุกให้นักเรียนเขียน 0.3 ให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งครับเขียนคำตอบลงในกระดานประจำกลุ่มของตนเองครับ

0: ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่า 0.3 เมื่อเขียนเป็นทวิยม2ตำแหน่งได้เท่าไหร่ครับ 0.30 เขียนเป็นทวิยม3ตำแหน่ง 0.300 นะครับถูกต้องไหมถูกต้องครับประเมินจากตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูต่อนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อนะครับนักเรียนพิจารณาตรงนี้ครับอ่านว่าอะไรครับลองอ่านซิทศนิยมยังจำได้ไหม 32.485 เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับค่าประจำหลักกันครับนักเรียนครับ 32.485 คือ30กับ2หน่วยกับ4ส่วน10กับ8ส่วน100กับ5ส่วน1000นะครับจากนั้นครับนักเรียนดูตรงนี้ตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ3อยู่ในหลักอะไร
1: 40
0: 3อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น
1: 30
0: ต่อไปครับหลักถัดมาคือหลัก
1: หน่
0: วย2อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: มีค่าเป็น2ต่อมาครับ4อยู่ในหลักอยู่ในหลักส่วน10นะครับมีค่าเป็นเศษ4ส่วน10หรือ0.4 จากนั้นครับ8อยู่ในหลัก
1: ส่วน
0: 100มีค่าเป็น
1: เศษ
0: 8ส่วน100หรือ
1: 0.08
0: สุดท้ายครับ5อยู่ในหลัก
1: ส
0: ่วน1000มีค่าเป็นเศษ5ส่วน 1,000 หรือ
1: 0.005
0: นะครับจากตรงนี้เราก็ทบทวนเกี่ยวกับค่าประจำหลักไปแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมจากที่ได้เรียนรู้กันในตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับครูฟุก็นำมาทบทวนนะครับเพราะว่านี้เราต้องนำมาใช้นะครับจากนั้นครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารนะครับก็คือ1.281 หารด้วย7ครับจากตรงนี้นะครับวันนี้นักเรียนต้องบันทึกลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองนะครับก่อนที่จะบันทึกฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้ช่วงเวลาในการบันทึกนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทุกคนตั้งใจฟังครับมองมาด้านหน้าตั้งใจฟังนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้อะไรคือตัวตั้ง1.281 คือตัวตั้งอะไรคือตัวหาร
1: 7
0: นะครับและเราจะมาหาผลหารครูฟุกบอกแล้วว่าเราจะใช้การตั้งหารซึ่งจะเป็นการหารยาวนะครับนักเรียนดูพร้อมกันนะครับวิธีทำจากนั้นครับครูฟุกจะแสดงวิธีการหาผลหารโดยใช้การตั้งหารครูฟุกจะเขียนเครื่องหมายหารที่เป็นการหารยาวนะครับด้านในเครื่องหมายหารต้องเป็นตัว
1: ต
0: ั้งก็คือ 1.281 7เป็นตัวหารใส่ตรงไหน
1: ด
0: ้านหน้าและผลหารจะอยู่ตรงไหน
1: ด
0: ้านบนเครื่องหมายหารใช่ไหมครับจากนั้นครับเรามาเริ่มหารกันนะครับ7หาร1ในหลักหน่วยได้

0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ได้0ใช่ไหมใส่0ที่ผลหารในหลักหน่วยดังนี้ครับตั้งใจดูนะครับทางต้นทางและปลายทาง7คูณ0ได้เท่ากับ0ใส่ตรงนี้ครับขีดเส้นใต้1ลบด้วย0ได้เท่ากับ1จากนั้นนักเรียนมองถัดมาที่ตัวตั้งนักเรียนเห็นจุดใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่จุดที่ผลหารให้ตรงกับตัวตั้งดังนี้ครับใส่จุดแล้วนะครับจากนั้นครับครูฟุกจะกระจาย1ในหลักหน่วยไปรวมกับ2ในหลักส่วน10ก็จะได้เป็น12ในหลักส่วน10ซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้จาก7คูณกับจำนวนใดได้น้อยกว่าและใกล้เคียงกับ12 7คูณ1ใช่ไหมแสดงว่า7หาร12ในหลักส่วน10ก็ได้1ใช่ไหมครับใส่1ที่ผลหารในหลักส่วน10 7คูณ1ได้เท่ากับ7ใส่7ตรงนี้ขีดเส้นใต้12ลบด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ5จากนั้นครับครูฟุกจะกระจาย5ในหลักส่วน10ไปรวมกับ8ในหลักส่วน100ก็จะได้เป็น58ในหลักส่วน100คิดง่ายๆครับ7คูณกับจำนวนใดนะครับได้น้อยกว่าและต้องใกล้เคียงกับ58 7คูณ8ซึ่งได้เท่าไหร่ครับ56แสดงว่า7หาร58ในหลักส่วน100ได้8ใส่8ในหลักส่วน100ที่ผลหารครับ7คูณ8เป็น56ใส่56ครับตรงนี้ขีดเส้นใต้58ลบด้วย56ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้เท่ากับ2จากนั้นยังเหลือเป็น2ใช่ไหมอ้าวหารต่อเพราะว่าตัวตั้งเรายังมีอีกใช่ไหมครับนำ2ในหลักส่วน100กระจายไปรวมกับ1ในหลักส่วน1000ก็จะได้เป็น21ในหลักส่วน1000หรือคิดง่ายๆครับ7คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ21 7คูณ3แสดงว่า7หาร21ในหลักส่วน1000ได้3ใส่3ในหลักส่วน1000ที่ผลหารดังนี้ครับ7คูณ3เป็น21ใส่ตรงนี้ครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับขีดเส้นใต้ลบกันได้เท่ากับ0ตอนนี้เศษเป็น0แสดงว่าเราหารได้ลงตัวเรียบร้อยครับจากตรงนี้ครับก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนต้องมาตรวจสอบคำตอบการตรวจสอบคำตอบตรวจอย่างไรนำตัวหารตัวหารเราคืออะไร
1: 7
0: คูณผลหารเราได้เท่าไหร่ครับ 0.183 นำ7คูณ 0.183 นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครูฟุกจะให้นักเรียนตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขครับตัวแทนกลุ่มมารับครับ

0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1.281
0: ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราคือ 0.183 เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับสรุปคำตอบดังนั้น 1.281 หารด้วย7เท่ากับ 0.183 ตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับ1ข้อผ่านไปครับจากนั้นครับเดี๋ยวฟุกมาเพิ่มเติมให้อีก1ข้อครับทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับนักเรียนครับในข้อ2ครูฟุกให้นักเรียนหาผลหารของ 16.9

0: 16.90 อันนี้ได้2ตำแหน่งแล้วต่อไป3ตำแหน่ง16.900นะครับจากนั้นกลับไปดูที่วิธีทำของเราครับเหมือนเดิมครับเขียนเครื่องหมายหารนะครับที่เป็นการหารยาวนะครับด้านในใส่ตัวตั้งคืออะไรครับ16.9ตัวหารคือ4ใส่ไว้ด้านหน้าจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหารเวลาเราหารเนี่ยเราจะหารจากซ้ายไปขวาเริ่มหารในหลักอะไรก่อนข้อนี้หลัก10 4หาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ได้0ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใส่0หรือละการเขียน0ได้ไหม
1: ได้
0: ครูฟุกขอละการเขียน0นะครับจากนั้นครูฟุกจะกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ6ในหลักหน่วยก็จะได้เป็น16 4หาร16นั่นเองคิดจาก4คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ16 4คูณ4แสดงว่า4หาร16นะครับได้เท่ากับ4ใส่4ในหลักหน่วยที่เป็นผลหารนะครับ4คูณ4เป็น16ลบกันเหลือ0จากตรงนี้ผลลบนักเรียนอาจจะใส่0หรือละการเขียน0ก็ได้นะครับจากนั้นนักเรียนเห็นอะไรต่อจุดนักเรียนอย่าลืมจุดนะครับเมื่อถึงจุดให้นักเรียนใส่จุดที่ผลหารนะครับใส่จุดที่ผลหารนะครับให้ตรงกับจุดของตัวตั้งจากนั้นครูฟุกจะหารในหลักอะไรต่อละหลักส่วน10นำ4ไปหาร9ในหลักส่วน10
1: 2
0: ได้2นำ2ใส่ที่ผลหารในหลักส่วน10 4คูณ2เป็น
1: 8
0: ใส่8ตรงนี้ครับ9ลบด้วย8ได้เท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นนี่เห็นไหมครับว่าเราเหลือเศษตรงนี้เป็น1เราจะทำอย่างไรล่ะหารต่อและหารได้ลงตัวใส่ศูนย์ที่ไหน
2: ต
0: ั
2: วต
0: ั้งถูกต้องครับใส่ศูนย์ที่ตัวตั้งก็คือในหลักอะไรถัดไปหลักส่วน100จากนั้นครับกระจาย1ในหลักส่วน10ไปรวมกับศูนย์ในหลักส่วน100ได้เป็นเท่าไหร่ครับ10ในหลักส่วน100 4หาร10ในหลักส่วน100ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2นักเรียนนำ2ใส่ในหลักส่วน100ที่เป็นผลหารดังนี้ครับ4คูณ2เป็น
1: 8
0: ลบกันเหลือ2อ้าวยังเหลือเศษ2ทำไงอีกเติมศูนย์ที่ตัวตั้งใช่ไหมก็คือหลักถัดไปหลักอะไรละหลักส่วนพันนะครับกระจาย2ในหลักส่วน100ไปรวมกับศูนย์ในหลักส่วนพันได้เป็นเท่าไหร่ครับ20ในหลักส่วนพัน4ไปหาร20ในหลักส่วนพันได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ได้5นํา5ใส่ในหลักส่วนพันที่เป็นผลหารได้ดังนี้ครับ4คูณ5เป็น20ลบกันเหลือ0ตอนนี้เศษเป็น0หยุดยังหยุดแล้วเพราะเราหารลงตัวนะครับจากนั้นก่อนจะตอบทำยังไงตรวจคำตอบนะครับตัวคำตอบยังไงนำอะไรครับตัวหารตัวหารคือ4คูณผลหารคือ 4.225 จะได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่ตรวจสอบได้เลยครับ

0: 16.9 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งเรียบร้อยครับแสดงว่า 4.225 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสรุปคำตอบได้เลยครับนักเรียนและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจบไปแล้ว2ข้อสำหรับข้อที่3ครับครูฟุกเอามาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับข้อที่3นี้จะเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแต่ผลหารเนี่ยจะแตกต่างจากที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาหรือไม่จากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ผลหารบางครั้งนักเรียนก็อาจจะได้เศษมาใช่ไหมครับเดี๋ยวดูในข้อนี้ว่าผลหารจะเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนเขียน18ให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งและ2ตำแหน่งได้อย่างไรครับตอบฟุกหน่อยเร็วดังนั้น18ก็จะเท่ากับ 18.0 เท่ากับ 18.00 เห็นไหมครับครูฟุกใส่จุดใช่ไหมครับแล้วครูก็เติม0ต่อท้ายไปค่าก็ยังอะไรเท่าเดิมใช่ไหมครับก็คือ18อ่ะเรามาดูที่วิธีทำครับการหารของเราเขียนเครื่องหมายหารครับตัวตั้งคือ18ใส่ไว้ด้านในตัวหารคือ5ใส่ไว้ด้านหน้าเริ่มเลยนะครับครูฟุกนำ5ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับได้0นักเรียนอาจจะใส่0ที่ผลหารหรือละก็ได้นะครับครูฟุกขอละแล้วนะครับจากนั้นครับกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ8ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับ18นำ5ไปหาร18ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ได้3ใส่3ในหลักหน่วยที่ผลหารใช่ไหมครับ5คูณ3
1: 15
0: ลบกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: อ้าวนักเรียนครับตอนนี้เราเหลือเศษเป็น3ทำไงต่อใส่อะไรก่อนอย่าลืมต้องใส่อะไรก่อนใส่จุดใส่จุดที่ตัวตั้งดูนะครับใส่จุดที่ตัวตั้งแล้วเติม0และอย่าลืมใส่จุดที่ผลหารจุดของตัวตั้งกับจุดของผลหารต้องอะไรกันตรงกันจากนั้นครับกระจาย3ไปรวมกับ0ในหลักส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับ30ในหลักส่วน10 5หาร30ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ได้เป็น6นำ6ใส่ในหลักส่วน10ที่เป็นผลหาร5คูณ6ได้เท่ากับ
1: 30
0: นำ30ใส่ตรงนี้ครับแล้วนำมาลบกันได้เท่ากับ
1: 0
0: เป็นการหารลงตัวเพราะว่าเศษเป็นอะไรเนี่ยเศษเป็น0นะครับเป็นการหารลงตัวนะครับจากนั้นครับมาตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบอย่างไรตอบพร้อมกันนำอะไรมาคูณกัน
1: ตัว
0: หารคือ5คูณผลหารคือ 3.6 ได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม
2: ่
0: เท่ากันไหมครับ

ท่ากับเท่าไหร่ครับ18นั่นเองครับแสดงว่า 3.6 เป็นคำตอบที่ถูกต้องสรุปคำตอบและตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับมาทำใบกิจกรรมกันนะครับคือใบกิจกรรม 3.3 ครับคุณครูปลายทางนะครับวันนี้ให้นักเรียนจับคู่นะครับทำเป็นคู่และแจกใบกิจกรรม 3.3 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนครับฟังคำชี้แจงก่อนครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับนักเรียนดูดังนี้ครับดูที่ใบกิจกรรมของครูฟุกก่อนมีอยู่กี่ข้อครับ3ข้อถ้านักเรียนเลือกข้อไหนขีดเครื่องหมายถูกลงตรงข้อนั้นนะครับแล้วก็แสดงวิธีหาผลหารครับเก็บอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมที่จะจับคู่ครับนักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้เลยนะคะ

ก่อนอื่นนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุ๊กครับนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุ๊กก่อนครับเดี๋ยวครูฟุ๊กจะให้อีกทีคือตอนตัวสอบคำตอบ

จากนั้นครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนักเรียนนักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้นะครับมองหน้ามองตาแล้วก็ไปนั่งที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับพร้อมแล้วจับคู่ครับเสร็จแล้วนั่งลงจับคู่ครับอย่างรวดเร็วครับเสร็จแล้วนั่งเลยหนูสลับมานั่งข้างกันเพื่อนได้นั่งคู่กันคู่กันใช่ไหมครับสลับมานั่งจากนั้นครับให้ตัวแทนยกมือไว้ครูฟุกจะเดินไปแจกใบกิจกรรมครับใครได้รับแล้วมือลงได้เลยครับ

ักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จหรือยังครับ
1: และ
0: ครูฟุกได้แจกเครื่องคิดเลขให้ตรวจสอบคำตอบตรวจสอบเสร็จหรือยังครับ
1: แล้ว
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับแล้วเนี่ยปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับให้นักเรียนสลับการตรวจสอบความถูกต้องครับเมื่อสลับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกครับพร้อมยังสลับเสร็จเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องกันครับ

0: แล้วเรียนส่งคืนให้กับเพื่อนเลยครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะนำมาตรวจสอบความถูกต้องอีก1ครั้งนะครับนักเรียนครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับมาสรุปบทเรียนกันครับนักเรียนจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้นะครับคือการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะครับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งเนี่ยนักเรียนทำได้อย่างไรบ้างนะครับนักเรียนก็ใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับเลยใช่ไหมครับโดยเขียนจุดทศนิยมของผลหารให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งถ้าหารไม่ลงตัวสามารถเติมอะไรเข้าไปได้เติมศูนย์ที่ตัวตั้งใช่ไหมต้องเติมศูนย์ที่ตัวตั้งนะเพื่อให้หารได้ลงตัวครับแค่นี้เลยนะครับใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับเลยนะครับแบบฝึกหัดครับมีอยู่ทั้งหมด12ข้อครับทุกคนตั้งใจฟังนะครับว่าครูฟุกจะให้ทบทวนในข้อไหนนะครับครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ1ครับข้อ6ครับและข้อ12ครับการบ้านในวันนี้คือข้อ1 6และ12สำหรับข้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันในเวลาว่างนะครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูบทเรียนครั้งต่อไปครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้ดูกันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมครับแบบฝึกหัด 3.5 ครับใบกิจกรรม 3.4 นะครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับต้องมาติดตามและมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรก็ต้องมาติดตามนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน9วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เป็ดน้อย
3: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

วันนี้เป้เป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเป้เป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
4: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printingปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is class rule. One more time, class rules. ให้นักเรียนดูค่ะ. What is the meaning of this topic, class rules? แปลว่าอะไรลูก? Class rules. ให้นักเรียนดูทีละอย่างลูก. Class แปลว่าอะไรคะ? เจอกันบ่อยอยู่แล้ว. ห้องเรียน. มาเจอคำนี้ค่ะ. Rules. คืออะไรคะ? คืออะไรลูก? อะไรของ classคำนี้คำว่า class เนี่ยเป็นการขยายคำว่า rules คำนี้ rules เนี่ยคือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติในห้องเรียนลูกคืออะไรสิ่งที่ปฏิบัติได้และปฏิบัติไม่ได้กฎระเบียบค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเจอในเรื่องของกฎระเบียบที่ไหนคะในห้องเรียนค่ะควรถามค่ะ what can we do in class what can we do in class อะไรบ้างที่นักเรียนสามารถทำได้ในห้องเรียนภาษาไทยก็ได้ลูกตั้งใจฟังคุณครูอะไรอีกไม่ส่งเสียงดังตั้งใจเรียนมีอะไรได้อีกคะส่งงานตรงเวลาอะไรนะไม่ทานอาหารในห้องเรียนมีอะไรอีกไหมอาควรว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้ไหมคะมีเยอะกว่านี้ไหมมีเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเรามาทบทวนก่อนค่ะให้นักเรียนดูค่ะควรมีภาพและประโยคให้ลองอ่านซิอ่านได้ไหมลูก Say it again Say it again แปลว่าอะไรลูก Say it again Say แปลว่าอะไร Say พูดพูดอีกครั้งซิฉะนั้นมันมีอีกหนึ่งคำหายไปค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้ถ้านักเรียนอยากให้คนอื่นพูดอีกครั้งหนึ่งนักเรียนควรใช้อะไรนำหน้ายou say it again ควรบอกให้ค่ะใบให้ว่าคำนี้เป็นคำที่ถ้าเติมปั๊บไพเราะทันทีสุภาพทันทีเวลาที่ควรต้องการให้นักเรียนนั่งเนี่ยควรจะบอกว่า sit down คำว่า please ถูกต้องค่ะ sit down please ก็คือกรุณานั่งลงค่ะถ้าควรบอก sit down คือทำไมนั่งลงแต่เป็นแบบห้วนๆแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้เขาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแบบอ้อนวอนหรือขอร้องเราจะเติมคำว่า please ถูกต้องค่ะทีนี้ทวนนะถ้าไม่ต้องการหรือห้ามอย่าพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งใช้คำว่าอะไรลูกคำว่า don't ถูกต้องค่ะ don't or do notฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ say it again ใช้ please or do not please or do not
1: please
2: ถูกต้องค่ะ please say it again นั่นแสดงว่านักเรียนคำว่า please แปลว่าอะไรนะอีกทีสิได้โปรดนั่นแสดงว่าจะใช้กับประโยคที่ทำไมลูกขอร้องต้องการให้เขาทำสิ่งนั้นนะคะถัดมาค่ะประโยคนี้มาดูภาพนะและดูประโยคค่ะประโยคเขาบอกว่าไงลูก copy your friend's homework คืออะไรลูก copy your friend's homework ลอกการบ้านนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางค่ะนิสัยแบบนี้หรือนี่การกระทำแบบนี้ please or do not please or do not
1: do not
2: ถูกต้องค่ะ do not copy your friend's homework อย่าทำไมคะอย่าลอกการบ้านเพื่อนเป็นพฤติกรรมที่ควรทำไหมไม่ควรนะแล้วทำไหมไม่ทำไม่ควรทำนะคะฉะนั้นนักเรียนคะคำว่า do not ลูก do not ใช้กับประโยคที่เป็นยังไงลูกห้ามว่าไม่ควรทำนะคะฉะนั้นดูให้ดีนะ please กับ do not นะถัดมาค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพฤติกรรมหนึ่งKeep your things. Keep your things. คืออะไรลูกดูรูปภาพ Keep keep. เวลาที่วันบอกว่า Student please keep everything under your desk. keep everything under your desk ควรให้นักเรียนทำอะไรเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะฉะนั้นค่ะ keep your things แปลว่าอะไรลูก keep your things
1: เก็บ
2: ของค่ะฉะนั้นใช้ please or do not
1: please
2: ถูกต้องค่ะ please keep your things แปลว่าอะไรคะกรุณาเก็บของให้เข้าที่นั่นเองถัดมาค่ะ take your seat seat หมายความว่ายังไงคะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมนั่งที่นักเรียนจะเคยได้ยินคำว่าอะไรบ่อย sit down sit down นะคะก็แปลว่าทำไมเหมือนกันนั่งลง take your seat ก็มีความหมายเดียวกับคำว่า sit down ฉะนั้น take your seat นักเรียนพูดตามค่ะ take your seat
1: take your seat
2: ฉะนั้นเชิญให้นั่งลงค่ะใช้ please or do not
1: please
2: or do not
1: please
2: ถูกต้องค่ะ please take your seat แปลว่ากรุณานั่งลงทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะเยอะไหม3กิจกรรมค่ะแต่กิจกรรมหลักๆที่เราทำอยู่แล้วคือการทำอะไรคะกิจกรรมแรกอ่านและแปลความหมายค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก should do and shouldn't do แปลว่าอะไรคะ should do and shouldn't do สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะฉะนั้นวันนี้จะเรียนรู้กันเนาะถัดมาค่ะกิจกรรมที่สองค่ะ match pictures with phrases correctly เจอคำนี้ค่ะไม่ใช่ word นะไม่ใช่ match picture with words แต่เป็น phrases แปลว่าอะไรลูก phrases คำนี้นักเรียนทราบไหมทราบไหมลูกไม่ทราบบอกไม่ทราบลูกไม่ทราบก็คือ phrases ก็คือกลุ่มคำเช่น take your seat เป็น phrases ก็คือเป็นกลุ่มคำโอเคไหมคะแต่ถ้า take อย่างเดียวเป็นอะไรคะ take คำศัพท์แต่ถ้า take your seat เป็นกลุ่มคำโอเคไหมลูกที่มีหลายคำรวมกันโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้หนูจะต้องมีการจับรูปภาพกับกลุ่มคำนั่นเองถัดมาค่ะกิจกรรมที่3ค่ะ give advice to your friends about things they should do and shouldn't do คืออะไรคะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำแต่หนูต้องทำอะไรได้ give advice ให้คำแนะนำกับใคร
1: ก
2: ับเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไมควรทำและไม่ควรทำนั่นเองค่ะนี่คือกิจกรรมที่เรียนต้องทำในชั่วโมงนี้เนาะทีนี้มาถึงเวลาเรียนรู้ค่ะนักเรียนค่ะมีรูปภาพให้ภาพนี้ทำอะไรลูกนักเรียนว่าถ่ายสิให้นักเรียนดูนั่งเล่นคอม

0: มายาวๆเลยลูกแหมนั่งเล่นอีกคนนึงพิวเตอร์มายาวๆค่ะทำอะไรลูกนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แค่นี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะควันให้คำศัพท์มาแต่คำศัพท์นี้ไม่ได้เรียงนะคะเดี๋ยวหนูช่วยควันเรียงหน่อยทีนี้อ่านคำศัพท์ทีละคำค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางค่ะคำแรกค่ะ on
1: on
0: sit
1: sit
0: the walkway
1: The walkway.
0: ฉะนั้นนักเรียนค่ะเรียงลำดับคำให้หน่อยค่ะให้เป็นกลุ่มคำค่ะคำไหนมาก่อน on sit or the walkway อะไรมาก่อน
1: sit
0: โอเค sit นั่งค่ะนั่ง
1: on
0: the walkway โอเค repeat after me sit on the walkwaySit on the walkway one more time
1: sit on the walkway
0: แปลว่าอะไรคะ sit on the walkway
2: น
0: ั่งบริเวณทางเดินโอเคค่ะฉะนั้น walkway แปลว่าทางเดินถัดมาค่ะภาพนี้ทำอะไรภาพนี้น่าจะทำอะไรคะอาบตีฉาบน่าจะเกี่ยวกันในห้องเรียนลูกเกี่ยวกันในห้องเรียนส่งเสียงดังค่ะฉะนั้นค่ะมีคำให้อ่านตามค่ะ B
1: B
0: loud
1: loud
0: ฉะนั้นเรียงให้หน่อยค่ะส่งเสียงดังใช้คำว่าอะไร
1: B loud
0: or loud B B
1: loud
0: okay repeat after me
1: B loud
0: one more time แปลว่าอะไรลูก B loudส่งเสียงดังถัดมาค่ะภาพดูดีนะมีคำว่า
1: two
0: คำนี้อ่านสิ
1: the
0: teacher one more time
1: the teacher
0: คำนี้อ่านได้แน่นอน
1: listen
0: อ่านว่า
1: listen
0: meet to the teacher and listen again pleaseListen to the teacher แปลว่าอะไรลูกตั้งใจฟังครูนะคะฉะนั้นอ่านวลีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ 1, 2, 3, go
1: Listen to the teacher
0: One more time
1: Listen to the teacher
0: Okay, good Next one ดูภาพนะคะคำแรกค่ะ
1: Heart.
0: Study. คำนี้ค่ะไม่ยาก Hard study or study hard? คำว่า
1: Study hard.
0: ถูกต้องค่ะ Study hard แปลว่าอะไรลูกตั้งใจเรียนถูกต้องค่ะฉะนั้นอ่านคำนี้อีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go.
1: Study hard
0: One more time
1: Study hard
0: แปลว่าอะไรลูกอีกรอบหนึ่งตั้งใจตั้งใจเรียนถูกต้องค่ะถัดมาภาพนี้ทิ้งขยะถูกต้องค่ะอ่านตามควันคำนี้ค่ะ throw into the bin
1: The rubbish.
0: One more time. The rubbish. Throw into the rubbish. Oh, ขอโทษค่ะ The bin or the rubbish. ทิ้งขยะถ้านักเรียนสังเกตนะถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะทุกคำเนี่ยจะขึ้นด้วยอะไรเสมอ Sit on the walkway. Be loud. Listen to the teacher.อะไรนำหน้า listen sit be คำเหล่านี้เป็นอะไรกริยาฉะนั้นอะไรเป็นกริยา
1: throw
0: okay throw ขว้างอะไร the bin
1: the rubbish
0: okay throw the rubbish
1: into
0: the bin ถูกต้องค่ะ throw the rubbish into the bin อ่ะทีนี้อ่านใหม่อีกรอบนึงค่ะ 1 2 3 go
1: Throw the rubbish into
0: the bin. One more time.
1: Throw the rubbish into the bin.
0: แปลว่าอะไรคะ Throw the rubbish into the bin. ทิ้งถังขยะทิ้งขยะให้ลงถังนะคะคำไหนแปลว่าขยะลูกคำไหน
1: rubbish
0: ถูกต้องค่ะ rubbish เป็นขยะนะคะแปลว่าขยะแล้วถังล่ะลูก
1: bin
0: ถูกต้องค่ะ bin แปลว่าถังขยะนะคะฉะนั้นเราจะไม่ throw the bin into the rubbish ไม่มีนะคะฉะนั้นต้องเป็น throw the rubbish into the bin แบบนี้นะคะไปต่อค่ะอ่านตามค่ะ keep
1: keep
0: keep
1: clean
0: clean
1: the board
0: the board
1: the board
0: verb ค่ะทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตนะคะบางคำสามารถเป็นคำกริยาได้ถูกไหม clean ได้ไหมเป็น verb ได้ไหม keep เป็น verb ได้ไหม the board เป็น verb ได้ไหมได้ทุกคำที่คุณถามได้ไม่รู้เอาดีๆ the board ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่วันถามทุกคำได้หมดนะคะตั้งสติให้ดีฉะนั้นมี2คำที่สามารถเป็นคำกริยาได้คือคำว่า keep และ clean เอาแหละดูภาพทำอะไรลูกทำความสะอาดกระดานเช็ดทำความสะอาดกระดานค่ะclean the board keepมี clean the board keep กับ keep the board clean ตกลงเป็นอันไหน
2: keep the board
0: บางคน keep the bean แล้วตั้งสติลูกฉะนั้นเอาคำไหนมาก่อนเรียนทายซิ keep หรือ clean
1: keep
0: the board clean ถูกต้องค่ะ keep the board clean อ่านใหม่อีกรอบนึงค่ะ 1 2 3 go keep the board clean one more time keep the board clean แปลว่าอะไรลูกก็คือพยายามรักษากระดานให้มันทำไมอยู่เสมอสะอาดนั่นคือพยายามลบกระดานอยู่เสมอนั่นเองค่ะ keep the board clean ถัดมาค่ะอ่านตามคำนี้ค่ะ race
1: speaking
0: Speaking.
1: Speaking.
0: Your hand.
1: Your hand.
0: Your hand.
1: Your hand.
0: Before.
1: Before.
0: Before.
1: Before.
0: นักเรียนคะที่จริงตรงนี้ต้อง stretch ที่ for นะคะ before.
1: Before.
0: โอเคฉะนั้นค่ะนักเรียนคะใช้คำกริยาค่ะคำไหนเป็นคำกริยาได้บ้างมีเพื่อนเดาได้แล้วนะคำว่าอะไร
1: raise
0: โอเค raise raise อะไรคะ raise แปลว่ายก
1: your
0: hand raise your hand
1: before
0: speaking ถูกต้องค่ะฉะนั้นประโยคนี้จะอ่านได้ว่า raise your hand before speaking one more time
1: raise your hand before speaking
0: แปลว่าอะไรลูก raise your hand before speaking
2: ยกม
0: ือก่อน before speaking
2: ก
0: ่อนพูดนั่นเองค่ะฉะนั้นเวลานักเรียนจะพูดอะไรนักเรียนต้องทำไมก่อนลูกยกมือ raise your hand นะคะถัดมาภาพนี้มีคำว่าอะไรบ้างคำนี
1: ้
0: อ่านว่าอะไรลูก repeat after me
1: right
0: คำนี
1: ้
0: one more time
1: and
0: อ่านว่า
1: the wall
0: ฉะนั้นค่ะดูภาพเขียนบนกำแพง
1: write
0: on the wall โอเค say it one more time 1 2 3 go
1: write on the wall
0: one more time
1: Write on the wall
0: แปลว่าอะไรนะคะ
1: เขียนกำแพง
0: เขียนกำแพงทำได้ไหม

0: ำไหมไม่ทำนะถัดมาค่ะคำนี้ค่ะอ่านน่าจะอ่านเองได้อ่านว่าอ่านว่า
1: class
0: class
1: class
0: คำนี
1: ้ in
0: คำนี
1: ้
0: in

0: Okay, say it one more time. 1, 2, 3, go.
1: Run in class.
0: One more time.
1: Run in class.
0: Run in class นะคะก็คือวิ่งในห้องเรียนเองทีนี้ค่ะมาทบทวนค่ะสิ่งที่หนูได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเหมือนเดิมนะอ่านและแปลความหมายโอเคไหมลูกโอเคไหมคะทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเนาะ 1, 2, 3, go.
1: Sit on the walkway.
0: One more time.
1: Sit on the walkway.
0: แปลว่าน
2: ั่งบนทางเดิน
0: นั่งบนทางเดินนะคะ One more time.
1: Be loud.
0: Be loud. แปลว่าอะไรลูก be loud เสียงดังถัดมาค่ะOne more time.
1: Listen to the teacher.
0: Okay, listen to the teacher. คือตั้งใจก็คือฟังคุณครูนั่นเองถัดมาค่ะ
1: Study hard.
0: One more time.
1: Study hard.
0: แปลว่า
1: ต
0: ั้งใจเรียนถัดมาค่ะ
1: Throw the rubbish into the
0: bin. One more time.
1: Throw
0: แปลว่าอะไรจ๊ะ
3: ท
0: ิ้
3: งขยะ
0: ให้ลงถังนะคะถัดมาจ้า One more
1: time
0: แปลว่าก็คือรักษาความสะอาดของอะไร
3: กระดา
0: ษหรือความหมายเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างก็คือจะรักษาความสะอาดของกระดาษหรือพยายามลบกระดาษให้สะอาดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ใช้ประโยคนี้นะกลุ่มคำนี้นะถัดมาค่ะ
1: Raise your hand before speaking.
0: One more time.
1: Raise your hand before speaking.
0: แปลว่าอะไรคะ
3: ยกม
0: ือก่อนพูดเนาะถัดมาค่ะ
1: Write on the wall.
0: One more time.
1: Write on the wall.
0: Write on the wall แปลว่า
3: เข
0: ีย
3: นกำแพง
0: เขียนกำแพง And the last verbThe last page. One more time.
1: Run in class.
0: One more time.
1: Run in class.
0: แปลว่า
3: วิ่งในห้องเรียน
0: โอเคทีนี้ค่ะนักเรียนขาดูตารางค่ะควรมีการนำตารางมาให้ Should do and should not do เมื่อสักครู่เราแปลกันแล้วค่ะ Should do แปลว่าอะไรนะคะสิ่งที่ควรทำ and should notสิ่งที่ไม่ควรทำควรว่านักเรียนเนี่ยแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำมาดูอย่างแรกค่ะ listen to the teacher should do or should not do
1: should do
0: or should not do
1: should do
0: should do โอเค sit on the walkway
1: should not do
0: again please
1: should not do
0: ทำไมถึงชุดน็อตดูลูกขวางทางเดินนะคะ What about study hard
1: Should do
0: or should not do
1: Should do
0: Should do And what about eat in class
1: Should not do
0: Eat in class เป็นคำใหม่แล้วเมื่อสักครู่มี run run in class คือวิ่งเปลี่ยน run เป็น eat
3: ทานอาหาร
0: ทานอาหารในห้องShould do or should not do?
1: Should not do.
0: Should not do. ไม่ควรทำนะคะฉะนั้นควรว่านักเรียนเนี่ยแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะทีนี้ค่ะควรมีการดึง2ประโยคค่ะนักเรียนขาดึงออกมาเป็นประโยคให้ฟังให้ดูค่ะประโยคแรกไหนลองอ่านให้ฟังหน่อย You should listen
1: to the teacher.
0: กับ You should not sit on
1: the walkway
0: มี2ประโยคนี้ให้ค่ะดึงเป็นประโยคให้นะคะทีนี้แยกโครงสร้างให้หน่อยเหมือนที่เคยทำทุกครั้งเลย You ยังงงอยู่เลยฉะนั้นนักเรียนค่ะไม่ต้องงงลูกถ้าแยกโครงสร้างอะไรนำเสมอประธานหรือภาษาอังกฤษก็คือ subject ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะถ้าควรยังไม่วงให้นั่นเรียกว่าตามด้วยอะไรคำว่าอะไรยังไม่คำกริยาดูให้ดี2ประโยคค่ะ

0: ม่วงมาขนาดนั้นแล้ว
1: ช
0: ุดกับอะไรชุดกับชุดนอดถูกต้องค่ะถ้าประโยคไหนควรทำใช้ you อะไร you should ถ้าประโยคไหนถ้าเหตุการณ์ไหนที่เพื่อนไม่ควรทำ you should ฉะนั้นโครงสร้างนะคะก็คือประธาน you should หรือประธาน you should not แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์นะคะทีนี้ถัดมาค่ะนักเรียนขา listen to the teacher กับ sit on the walkway ค่ะเมื่อสักครู่วันว่าควรมีการใบ้ไปแล้วเราเรียกว่าอะไรนะที่เรียกเป็นกลุ่มคำเนี่ยเนี่ยเนี่ย sentence มาเลย phraseหรืออีกอย่างค่ะ verb phrase อ่านตามค่ะ verb phrase
1: verb phrase
0: verb phrase ก็คือกลุ่มค่ะกริยาวลีนั่นเองค่ะกริยาวลีก็คือมันจะประกอบไปด้วยอะไรคะคำกริยาแล้วก็ส่วนขยายยาวๆแบบนี้โอเคไหมคะเราจะเรียกว่า verb phrase ฉะนั้นทวนโครงสร้างค่ะนักเรียนค่ะทวนโครงสร้างค่ะ subject ตามด้วยอะไรนะ should or should not ถูกต้องค่ะ should or should not ถัดมาค่ะยาวๆตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: verb
0: phrase ถูกต้องค่ะ verb phrase ทีนี้ค่ะมาทวนกันค่ะฝึกกันใช้โครงสร้างนี้นะ subject should or should not และตามด้วย verb phrase นะคะภาพนี้ค่ะแต่งประโยคเลยประธานให้บอกใครแน่ๆเวลาที่เราให้คำแนะนำเราส่วนใหญ่เราจะใช้ประธานคือใคร
1: you
0: ถูกต้องค่ะเราแนะนำ you นะคะฉะนั้น you should or should not
1: should not
0: you should not
1: run
0: in
1: class
0: เก่งมาก you should not
1: write
0: on the wall ถัดมาภาพนี้ยกมือ You should raise your hand before speaking
1: You
0: should keep
1: the board clean
0: อีก4ภาพสุ่มดีกว่าอ่ะฉะนั้นนะคะ4ภาพสุดท้ายขอสุ่มค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูปลายทางนะคะสุ่มนักเรียนพูดตามภาพที่ควรจะแสดงให้ดูได้เลยค่ะ I want the student number 17 Who is number 17 โอเคเอพริลช้าช้าลูกช้าช้าช้าช้าไม่เป็นไรค่ะอ่านนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูรูปภาพนะคะควรว่านะคุณครูปลายทางเนี่ยเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งใจดูไม่เป็นไรค่ะช้าๆนะภาพนี้ก่อนทิ้งขยะให้ลงถังเอาประธานมาก่อนค่ะประธาน
2: you
0: should or should not
2: should
0: you should ทิ้งขยะค่ะทีเนี้ย throw throw ขยะ theรับอะไรลูก
2: rubbish
0: into the
2: bin
0: อ่ะทีนี้พูดเองสิ
2: you should
0: throw ลูกโตไหนเพื่อนข้างๆช่วยสิ sugarไปช้าๆช้าๆลูกช่วยกัน
2: you should
0: throw ขยะ
2: the
0: rubbish
2: into the bin
0: เก่งมากโอเคนั่งลงปรบมือเพื่อนค่ะ next number two who is number two อ่ะภาพนี้ค่ะถามก่อนช่วยกันถามก่อนภาพนี้ใช้คำศัพท์ว่าไงคะภาพนี้ใช้คำศัพท์ว่าไงนั่งบน sit on the walkway sit on the walkway นะ sit on the walkway นะในปลายทางได้นะคะ sit on the walkway ค่ะประธาน
2: you
0: Should or should not?
2: Should.
0: You should?
2: You should not.
0: You should not. นั่งกับพื้นลูกนั่งบนทางเดิน
2: You should
0: sit.
2: Sit.
0: On
2: the walkway.
0: Okay. ทีนี้ say it one more time. Say it properly. You should?
2: You should not
0: sit.
2: Sit on the walkway.
0: เก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนค่ะขอคนสุดท้ายค่ะnumber 5 okay
3: you should not be loud
0: very good you should not be loud very good ปรบมือเพื่อนค่ะภาพสุดท้ายมาช่วยค่ะช่วยกันYou should
4: listen to the teacher.
0: เก่งมาก You should listen to the teacher. ฉะนั้นนักเรียนน่าจะทำได้ฉะนั้นค่ะถึงเวลาแบบฝึกหัดใบงานที่7ค่ะใบงานนี้เดี๋ยวเราทำพร้อมกันค่ะใบงานนี้ทำพร้อมกันนะคะ Worksheet number 7 Match 8ใบงานที่7ค่ะใบงานที่7นักเรียนคะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก43 โอเค turn to page number 43มาดูคำสั่งค่ะง่ายนะเขาบอกว่า match the given sentences to the pictures ให้ทำอะไรจ๊ะจับคู่อะไรกับอะไรคู่ประโยคกับรูปภาพถูกต้องมีให้ทั้งหมดกี่ประโยคลูกกี่ประโยค A to I 9ประโยคกับรูปภาพ9ภาพมาดูที่รูปภาพก่อนนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพแรกค่ะภาพนี้นะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะทำพร้อมกันนะภาพแรกค่ะ Which letter letter
4: D.
0: letter
4: D.
0: letter D ถูกต้องค่ะ Don't run in class อย่าวิ่งในห้องนะคะถัดมาค่ะภาพถัดมาค่ะทางขวามือไปทางขวาค่ะ letter
4: I.
0: letter
4: I.
0: I please throw the rubbish into the bin ถูกต้องไปต่อที่ภาพที่3ค่ะภาพนี้ which letter letter letter F ถูกต้องค่ะ please keep the board clean ง่ายไหมง่ายนะอ่ะงั้นให้เวลาทำค่ะถือเป็นการทบทวน

0: อ่ะทีนี้ภาพต่อมาค่ะนักเรียนตัวสอนอะไรคะ which letter letter letter e อ่ะตรวจได้เลยนะคะเพราะว่าหนูทำเองเนาะถัดมาค่ะนักเรียนขามาทางขวานี่ลูก which letter
1: b
0: letter b ถูกต้องค่ะ what about this
1: a
0: letter a
1: c
0: c g และH ถูกต้องดูให้ดีนะทีนี้ค่ะง่ายไหมกิจกรรมนี้ง่ายไหมใบงานที่7ง่ายนะทีนี้ค่ะใบงานที่8ก็ไม่ยากค่ะนักเรียนค่ะใบงานที่8ก็ไม่ยากเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะใบงานที่8ค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะนำใบงานที่8ขึ้นมาได้เลยนะคะชื่อว่า our class rules our class rulesคำสั่งค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนดูคำสั่งนะคะให้นักเรียนสังเกตคำสั่งคำสั่งในหน้าจอของนักเรียนกับในใบงานไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นรบกวนนักเรียนแก้คำสั่งให้หน่อยค่ะคำสั่งนะคะจะต้องเป็น match the given verb verb phrase to the box แก้คำสั่งใบงานที่8ให้หน่อยค่ะคำสั่งใบงานที่8นะคะตรง instructions ค่ะ match the given verb phrases to the boxเขียนดูให้ดีนะคะตรงไหนที่เหมือนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปขีดค่าแล้วเขียนใหม่นะคะเช่นคำว่า match อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหขีดค่ายาวแล้วเขียน match ใหม่อีกรอบนึงทีนี้นักเรียนมาดูกันค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่า match the given word phrases to the boxes ก็คือให้นักเรียนทำอะไรคะจับคู่อะไรกับอะไรก็คือกลุ่มกริยาวลีนะคะลงในตารางนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูก่อนทบทวนก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างกลุ่มคำแรกเขาให้อะไรมาคะ
1: eat the
0: eat the หรือ eat in one more time eat in class ถัดมาน ักเรียนค่ะรู้ว่ามันง่ายแต่อย่าเพิ่งทำลูกวางปากกาเอาใหม่ค่ะอันกลุ่มนี้อ่านว่าไงคะ
1: Keep the
0: ball ถัดมา มีคำใหม่เข้ามานะคะ carefully คำนี้แปลว่าอย่างระมัดระวังค่ะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะถัดมาค่ะ
1: throw the
0: ถัดมาโอเคถัดมา
1: run
0: นักเรียนอย่าลืมเสียง S ลูก run in class
1: run in class
2: race before and before speaking sit on the walkway write on the wall study
0: hard นี่คือกลุ่มคำที่เขากำหนดมาให้ให้นักเรียนไปเติมลงใน I should and I shouldn'tฉะนั้นนักเรียนนำกลุ่มคำนะคะมาเติมให้เหมาะสมกับตารางค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะต้นทางปลายทางทำกิจกรรมสักครู่หนึ่งค่ะ

0: Have you finished yet?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Okay, let's check the answer. Let's check the answer. เปลี่ยนปากกาค่ะเป็นปากกาสีต่างสีได้เลยนะคะอันนั้นเรียนคะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันในตารางของ I choose ก่อนโอเคไหมคะ I choose นะทีนี้บางทีควันเรียงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับที่หนูเรียงฉะนั้นหนูต้องหาโอเคไหมลูกโอเคไหมคะ I choose ค่ะประโยคที่มีหนูได้กี่ประโยคกี่กลุ่มคำ5กลุ่มคำใช่ไหมคะแล้ว I choose not เหรอลูกก็5เหมือนกันอ่ะฉะนั้นนะคะมาดูค่ะ I choose ก่อนนะกลุ่มแรกค่ะ keep the board clean มีไหม
1: ม
0: ีติ๊กค่ะใน I choose นะคะถัดมาค่ะกิจกรรมที่2ค่ะ raise your hand before speaking มีไหม
1: ม
0: ีใครไม่มีนะแสดงว่าผิดนะคะต้องเขียนเพิ่มนะถัดมากิจกรรมที่3ค่ะ listen to the teacher carefully มีไห
1: ม
0: มีถัดมาค่ะกิจกรรมที่4ค่ะthrow the rubbish into the bin rubbish into the bin มีไห
1: ม
0: มีนะคะติ๊กจ้า

0: ไม่มีเขียนเพิ่มและสุดท้ายค่ะนักเรียนขาสี่กิจกรรมไปแล้วกิจกรรมสุดท้ายคืออะไรลูก
1: study
0: hard โอเคเก่งมากถัดมาตารางทางขวาค่ะกิจกรรมแรกอะไรสิ
1: eat
0: in class ถูกต้องอาหารค่ะกิจกรรมที่สองของหนูคืออะไรคะ
1: be loud
0: ของคุณอันเป็น run in class ของหนูมีไหม
1: ม
0: ีนะกิจกรรมที่3ของคุณอัน sit on the walkway กิจกรรมที่4ค่ะ write on the wall และสุดท้ายที่ยังไม่ได้เอาไปคือ
1: be loud
0: ถูกต้อง10คะแนนค่ะนักเรียนค่ะได้กี่คะแนนลูกต้องเต็ม10แล้วนะแบบนี้ต้องเต็ม10แล้วนะทีนี้ค่ะกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนคะกิจกรรมถัดไปค่ะการบ้าน homework โดยใช้ worksheet 9นะคะใบงานที่9ค่ะเรื่อง our class rules เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า look at the pictures and make sentences by using should and should not do ทำไมคะshould and shouldn't ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วทำไมคะ make sentences แต่งประโยคโดยใช้คำว่าอะไรกับอะไร should และ shouldn't คำนี้เขาจะให้ shouldn't มานั่นแสดงว่าคำเดียวกับ should not ไหม
2: คำเดียวก
0: ัน คำเดียวกันไหมลูกคำเดียวกันนะคะเป็นแบบรูปย่อค่ะรูปย่อ should ตามด้วย n apostrophe t นะคะหรือใครจะเขียน should not ก็ได้ทีนี้มาดูค่ะควรจะให้ตัวอย่างข้อเดียวโอเคไหมคะและ4ข้อไปทำเองเนาะภาพข้อที่1ค่ะนักเรียนคะภาพนี้กิจกรรมอะไรจ๊ะเขียนกำแพงฉะนั้นค่ะตามโครงสร้างประโยคเลย subject
1: you
0: should or should not or shouldn't shouldshouldn't or should not ก็ได้นะคะ shouldn't or should not ก็ได้ you shouldn't write on the wall ถูกต้องค่ะแค่นี้เองทำได้ไหมลูก
1: ได้
0: ทำได้ไหม
1: ได
0: ้ยากไหมไม่ยากนะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะไม่ยากนะฉะนั้นค่ะอีก4ภาพดูรูปภาพให้ดีนะคะแล้วแต่งประโยคโดยใช้อย่าลืมนะคะโดยใช้ should or should not หรือ shouldn't นะคะฝากนะคะทั้งหมด4ข้อค่ะชี้แจง1ครั้งค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะนักเรียนทำใบงานที่9นะคะเป็นการบ้านค่ะโดยแต่งประโยคจากรูปภาพกำหนดให้ว่าใช้คำว่า should และ shouldn't โอเคไหมคะฝากคุณครูปลายทางค่ะทบทวนคำสั่งในใบงานที่9ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะและอย่าลืมสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้โครงสร้างประโยคตามที่เรียนของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนต้นทางปิดสมุดค่ะ close your book please มันในปลายทางด้วยใช่ไหมคะ please close your workbook ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะควรฝากอีกหนึ่งอย่างค่ะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะก็คืออยู่หน้าถัดไปของการบ้านนะคะทำด้วยนะถึงเวลาสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนคะเรื่อง class rules ค่ะวันนี้ที่เราเรียนไปคือสิ่งที่ทำได้และทำ
1: ไม่ได้
0: สิ่งที่ทำได้ทำไม่ได้และควรทำหรือไม
1: ่
0: ควรทำควรทำก่อนใช้คำว่าอะไรคะ
1: should
0: do ก็คือควรทำนะคะ should ก็ได้กิจกรรมนี้ค่ะแต่งประโยคให้ฟังหน่อยค่ะ you should raise your handbefore ท่านมา
1: you should listen to the teacher
0: you should listen to the teacher ภาพนี้ค่ะทิ้งขยะ
1: you should throw the rubbish into the bin
0: โอเคภาพนี้ค่ะ
1: you should keep the board
0: you should keep the board clean และฟังทางนี้ค่ะทายสิชุดดูแล้ว
1: should not
0: do ภาพนี้ค่ะแต่งประโยคเลย
1: you should not do be loud
0: เดี๋ยวต้องมีดูไปอีกไหมลูกต้องมีดูอีกไหม You should not แล้วไปนี่เลยลูก You should not be loud อ่ะ say it one more time
1: You should not be loud
0: โอเคภาพถัดมา
1: You should not sit on the walkway
0: โอเค
1: You should not eat in class
0: โอเคและสุดท้ายค่ะ
1: You should not write in class
0: โอเคฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียนทำได้และทำไม่ได้ฉะนั้นควรฝากนะคะตั้งเรียนป.6แล้วฉะนั้นน่าจะแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะทีนี้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่เรื่องนี้ค่ะ Let's go camping เราจะไปไหนกันคะ
1: Camping
0: ไปตั้งแคมป์ค่ะแต่เราจะอยู่ในห้องเรียนนะคะเราจะตั้งแคมป์กันอยู่ในนี้นะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่10ค่ะเรื่อง on a camping trip และใบงานที่11เรื่อง good or not good ฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะนำใบงาน2ใบนี้มาด้วยนะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีนะคะฝากครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class
2: ready
1: Thank you, students.
0: See you again next time.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์อัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
0: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์

ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปในสิ่งที่เรียนมาแล้วกันบ้างชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรจำได้ไหมการเขียนจดหมายซึ่งการเขียนจดหมายเนี่ยเราเรียนกันทั้งหมดกี่ชั่วโมงเรียนกันทั้งหมด2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้อะไรบ้างเคยกลับไปนั่งคิดทบทวนไหมไหนนักเรียนคนไหนกลับไปเขียนจดหมายจนเสร็จยกมืออย่าลืมว่าความรับผิดชอบในการทำงานค้างเอามือลงการทำงานค้างของเราเนี่ยเราทำไมต้องจัดการให้เรียบร้อยมิฉะนั้นจะเป็นดินมิฉะนั้นจะเป็นดินพอกหางหมูเพราะฉะนั้นครูโอก็อยากจะฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปเคลียร์งานค้างของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้ทันกับปัจจุบันนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็มีประโยคมาให้นักเรียนได้พิจารณากันซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมซึ่งครูโอก็จะมีประโยคมาให้นักเรียนได้พิจารณากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับประโยคของครูโอที่ครูโอนำเสนอมาให้นักเรียนได้พิจารณานั้นคือประโยคที่ว่า
1: ขอนอนบนเตียง
0: คือประโยคที่ว่า
1: ขอนอนบนเตียง
0: เดี๋ยวต้นทางและปลายทางนะครับลองมาพิจารณากันถ้ามองในแง่ของโครงสร้างประโยคแบบง่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แบบง่ายๆเลยนะครับคำว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใดของประโยคเป็นประธานนอนเป็นนอนเป็นกริยาคำว่าบนกับคำว่าเตียงล่ะเป็นอะไรพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนปลายทางก็พักไว้ก่อนนะครับถ้าให้พิจารณาเกี่ยวกับชนิดของคำคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำอะไรคำนามคำสรรพนามหรือว่าคำกริยาเป็นคำชนิดใดทราบไหมเขาบุคคลที่เรากล่าวถึงบุรุษสรรพนามที่3หรือสรรพนามบุรุษที่3ถ้าฉันเนี่ยคือบุรุษที่1ครับบุรุษสรรพนามนะถ้าเธอบุรุษที่2เขาบุรุษที่3ยังจำคำสรรพนามได้ไหมจำได้ไหมคำสรรพนามจะมีด้วยกัน5ชนิดเรามาดูเฉพาะชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรรพนามซึ่งคำบุรุษสรรพนามเนี่ยเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลซึ่งเมื่อ

0: แทนบุคคลแล้วมันก็จะมี3บุรุษด้วยกันบุรุษที่1คือผู้พูดบุรุษที่2คือผู้ฟังหรือผู้ที่เราทำไมด้วยพูดคุยด้วยสนทนาด้วยบุรุษที่3คือผู้ที่เราทำไมพูดถึงหรือกล่าวถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าเขาคือคำสรรพนามจำไว้นะต่อมาคำว่านอนง่ายไหมนอนเป็นคำชนิดใดคำถูกต้องนอนเป็นคำกริยาข้ามคำว่าบนไปที่คำว่าเตียงต่อมาคำว่าเตียงเตียงเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของครับ
1: สิ่งของ
0: เตียงเป็นสิ่งของเป็นสิ่งที่เราทำไมใช้นอนบนเตียงแล้วคำว่าบนล่ะทราบไหมถ้าไม่ทราบปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วเขียนคำตอบใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วออกมาติดหน้าห้องสำหรับปลายทางนะครับให้วิเคราะห์คำว่าบนเป็นคำชนิดใดเป็นคำอะไรเอ่ยเขาเป็นคำสรรพนามนอนเป็นคำกริยาเตียงเป็นคำนามเพราะหมายถึงคนสัตว์สิ่งของเตียงเป็นสิ่งของจึงเป็นคำนามแต่คำว่าบนเนี่ยเป็นคำชนิดใดปรึกษากันเลยครับลองปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับปรึกษากันดูซิคำว่าบนเนี่ยน่าจะเป็นคำชนิดใดให้เหมือนกันทั้งกลุ่มเลยนะครับเป็นคำชนิดใดคำว่าบนยังไม่ต้องเปิดใบความรู้นะครับลองวิเคราะห์ด้วยตนเองแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มก่อนหมดเวลาครับหมดเวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทุกคนวางมือเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางวางมือนั่งหลังตรงนะครับกลุ่มที่1ออกมาติดคำตอบของตนเองครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับให้เตรียมตัวกลุ่มที่1ตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือคำบุพบทต่อมากลุ่มที่2ครับเชิญรวดเร็วครับนักเรียนต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่2ตอบเหมือนกันเลยก็คือขยายกริยาจะใช่หรือเปล่านะกลุ่มที่3กลุ่มที่3มีหลากหลายแต่ล้วนแล้วเป็นคำบอกตำแหน่งคำบุพบทบอกตำแหน่งต่อไปครับกลุ่มที่4เชิญครับ

ต่อไปกลุ่มที่5เชิญครับกลุ่มหลังๆเนี่ยสังเกตว่าจะมีการตกแต่งนะครับมีเวลาเหลือกลุ่มหนึ่งจะตกแต่งไม่ทันนะเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกโดยภาพรวมนะครับนักเรียนถ้ามองในแง่ของคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือกลุ่มที่1ปรบมือให้ตนเองกลุ่มที่1ตอบว่าเป็นคำบุพบทซึ่งมีความหมายบอกตำแหน่งเหมือนกับกลุ่มที่3อธิบายปรบมือให้กลุ่ม3ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถ้าเป็นคำว่าเขาก็คือคำสรรพนามถ้าเป็นคำว่านอนก็คือคำกริยานะครับและถ้าเป็นเตียงก็คือคำนามและสุดท้ายดังที่ครูโอได้สอบถามนักเรียนไปว่าบนเป็นคำอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือบนเป็นคำบุพบทนะครับเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดที่จะให้นักเรียนเลือกนะครับก็จะมีคำบุพบทและคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันว่าถูกต้องจริงไหมคำตอบก็คือคำบุพบทนั่นเองนะครับนักเรียนต่อมาครับในส่วนของคำอธิบายขยายความเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง3 4

0: คำว่าบนเนี่ยเป็นคำที่บอกตำแหน่งใช่ไหมว่าอยู่บนไหนเตียงลูกฟุตบอลอยู่บนโต๊ะปากกาวางอยู่บนโต๊ะหนังสืออยู่บนโต๊ะเพราะฉะนั้นคำว่าบนเนี่ยเป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งสิ่งนั้นก็คือบอกว่าเขาเนี่ยอย่างเช่นประโยคนี้เขานอนบนเตียงก็คือบอกตำแหน่งว่าเขาเนี่ยนอนอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนนะครับนักเรียนต่อมาครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องคำบุพบทนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือนักเรียนต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้จำแนกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทให้ได้ต้องบอกว่าคำบุพบทเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรมันสื่อสารอย่างไรบ้างและสุดท้ายก็ต้องบอกประโยชน์จากการเรียนเรื่องคำบุพบทให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดต่อมากันนะครับคำถามคืออ่านพร้อมกันบอกได้ไหมบอกได้ไหมครับในใครบอกได้บ้างว่าคำบุพบทมีลักษณะอย่างไรสังเกตจากประโยคเขานอนบนเตียงคำบุพบทมักจะวางอยู่หลังคำอะไรแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับลองสังเกตดูมีลักษณะอย่างไรคำบุพบท
1: เป็นคำที่มักจะอยู่หลังคำกริยาค่ะ
0: เป็นคำที่มักจะอยู่หลังคำกริยาปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะครับคำบุพบทเนี่ยเป็นคำที่มักปรากฏอยู่หน้านามวลีรู้จักคำนามไหมในประโยคเขานอนบนเตียงเนี่ยคำใดเป็นคำนามคำว่าเตียงบุพบทเป็นคำที่ปรากฏอยู่หน้านามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามหรือคำนามนั่นเองและประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยก็คือวลีแปลว่ากลุ่มคำถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆบุพบทวลีแปลจากหลังมาหน้าก็คือกลุ่มคำบุพบทคำบุพบทก็คือคำบุพบทแต่บุพบทวลีวลีหมายถึงกลุ่มคำแปลจากหลังมาหน้าก็จะได้ว่ากลุ่มคำบุพบทถ้านามวลีก็คือกลุ่มคำนามสรรพนามวลีก็คือกลุ่มคำสรรพนามกริยาวลีก็คือกลุ่มคำกริยาแบบนี้เข้าใจง่ายไหมก็จะเข้าใจง่ายนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความหมายของคำบุพบทปลายทางตอบได้ไหมปลายทางบอกได้ไหมครับว่าคำบุพบทคืออะไรซึ่งเป็นความหมายที่ครูสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับเราช่วยกันบอกสิเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบลักษณะของคำบุพบทไปแล้วว่าคำบุพบทนั้นจะปรากฏอยู่หน้านามวลีแล้วก็สามารถประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้แล้วก็จากคำตอบตอนต้นชั่วโมงที่บอกว่าคำว่าบนเนี่ยมันเป็นคำบอกตำแหน่งบอกที่ตั้งบอกสถานที่ลองวิเคราะห์สิว่าคำบุพบทมีความหมายว่าอย่างไรได้ไหมลองเปิดใบความรู้ดูสิครับลองเปิดดูก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองศึกษาจากใบความรู้ดูสิครับว่าคำบุพบทคืออะไรไหนใครจะสรุปให้เพื่อนๆฟังได้บ้าง
2: คำบุพบทเป็นคำที่บอกตำแหน่งบอกสาเหตุบอกความมุ่งหมายบอกความเป็นเจ้าของบอกผู้ที่ทำกริยาร่วมกันบอกผู้ที่รับประโยชน์บอกเวลาบอกเครื่องมือที่ใช้ทำบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบครับ
0: ตอบมาได้ครบถ้วนมากปรบมือให้เพื่อนครับสำหรับคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมนนพัฒน์เพิ่มเติมไหมครับว่าความหมายของคำบุพบทหมายถึงอะไร พิ่มเติมได้ไหมลูกความหมายดูส่วนบนของใบความรู้จะมีความหมายของคำบุพบทปรากฏอยู่เห็นไหมลูกลองอ่านแล้วสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูนะครับ
3: คำที่ปรากฏหน้านามวลีประกอบด้วยขออภัยครับประกอบเข้าเป็นบุพบทวลีคำบุพบทมักมีความหมายเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่ความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายความเป็นเจ้าของและอื่นๆครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสิ่งที่เพื่อนสรุปมาทั้งฉัตรมงคลแล้วก็โนนภัทรนะครับก็สรุปได้ค่อนข้างเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับคำบุพบทเดี๋ยวเรามาดูสรุปความหมายของครูโออีกครั้งนะครับเขาบอกว่าคำบุพบทเนี่ยก็คือคำที่ทำไมปรากฏอยู่หน้านามวลีและประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยซึ่งมักจะมีความหมายเพื่อบอกตำแหน่งบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องบอกความมุ่งหมายแล้วก็บอกอะไรได้อีกบอกความเป็นเจ้าของนะครับนี่ก็คือคำบุพบทที่ครูโอสรุปมาให้อย่างเข้าใจนะครับต่อมาเรามาดูคำบุพบทที่บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประโยคแรกผมขอลงตรงสะพานลอยนักเรียนคิดว่าคำใดเป็นคำบุพบทครับคำว่าตรงถูกต้องต่อมาประโยคที่สองพวกเราแวะซื้อขนมข้างทางคำบุพบทคือข้างก็เป็นคำบุพบทที่บอกตำแหน่งใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่ข้างไหนก็คือข้างทางและตรงสะพานลอยแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไม่ยากนะต่อมาคำบุพบทที่บอกที่มาและสาเหตุประโยคที่หนึ่งเขามีกำลังใจเพราะคำพูดของเธอคำว่าอะไรเป็นคำบุพบทคำว่าเพราะจริงไหมจริงถูกต้องนะครับก็คือบอกที่มาสาเหตุว่าเขามีกำลังใจเพราะอะไรก็คือเพราะคำพูดของเธอนั่นเองและประโยคที่สองเธอเอาขนมมาจากไหนเธอเอาขนมมาจากไหนถามที่มาของขนมใช่ไหมถามสาเหตุที่มาของขนมคำบุพบทคือคำว่า
4: จาก
0: ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาครับคำบุพบทที่บอกความมุ่งหมายหรือบอกจุดมุ่งหมายนั่นเองประโยคที่หนึ่งปูตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองคำบุพบทคือคำว่าถูกต้องต่อมาข้อที่สองของนี้มีสำหรับเธอของสิ่งนี้เนี่ยมีให้สำหรับเธอนะคำบุพบทคือคำว่าคำบุพบทคือคำว่าของจริงเหรอของในที่นี้หมายถึงคำนามหมายถึงสิ่งของที่เป็นคำนามให้ก็เป็นคำกริยาเธอก็เป็นคำสรรพนามคำบุพบทคือคำว่
4: า
0: อีกครั้งแน่ใจนะถูกต้องนะครับก็คือคำว่าสำหรับปรบมือให้ตนเองต่อมาครับคำบุพบทที่บอกความเป็นเจ้า

0: คำบุพบทคือคำว่าแห่งก็คือบอกความเป็นเจ้าของว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการของการรถไฟต่อมาประโยคที่2แมวของคุณหายไปจากบ้าน
1: ของ
0: บอกความเป็นเจ้าของก็คือคำว่าของถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งต่อมาครับคำบุพบทที่บอกผู้ทำกริยาร่วมกัน
1: กับ
0: เขาวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อน
1: ๆ
0: ร่วมกันก็คือคำว่าก
1: ับ
0: ก็วางแผนร่วมกันนะครับเป็นคำกริยาร่วมกันต่อมาเรารวมพลังกันต่อสู้กับศัตรูก็คือคำว่ากับนะครับปรบมือให้ตนเองต่อมาครับคำบุพบทที่บอกผู้รับผลประโยชน์ก็คือผู้ที่รับสิ่งนั้นจากผู้ที่ให้นั่นเองประโยคแรกคุณครูสมศรีให้ของขวัญแก่นักเรียนผู้รับคือใครประโยคนี้ผู้รับผลประโยชน์คือนักเรียนรับอะไรจากครูสมศรีรับของขวัญคำบุพบทที่มาเชื่อมให้ประโยคมีความชัดเจนก็คือคำว่า
1: แก
0: ่คำว่าแก่นะครับต่อมาประโยคที่สองเด็กๆถวายสังฆทานแด่พระสงฆ
1: ์
0: ถวายสังฆทานใครเป็นผู้รับ
1: พระสงฆ
0: ์ใครเป็นผู้ให้ผู้ถวายก็คือเด็กๆคำบุพบทที่บอกผู้รับผลประโยชน์ในประโยคนี้ก็คือคำว่า
1: แ
0: ด่ครูมีคำถามพิเศษเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังครูนะใครตอบได้ครูให้หัวใจเลยหัวใจครูโอนะครับคำว่าแก่กับคำว่าแด่เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรคำว่าแก่คำว่าแด่ใช้แตกต่างกันอย่างไรปลายทางลองตอบดูสิครับต้นทางปรึกษากันเลยปรึกษากันเลยครับปรึกษากันก่อนกลุ่มที่หนึ่งตอบก่อนครับกลุ่มที่หนึ่งตอบก่อนให้ตอบทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนี
2: ้คำว่าแก่คือคำที่ใช้กับผู้ใหญ่ให้สิ่งของกับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะส่วนคำว่าแด่คือคำที่คนที่อายุน้อยกว่าให้สิ่งของกับคนที่อายุมากกว่าค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนยังไม่เฉลยกลุ่มที่สองอธิบายให้ตอบทุกกลุ่มเลยนะครับฟังความคิดเห็นยุคประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3: คำว่าแก่ใช้กับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าระดับที่ต่ำกว่าค่ะ
0: ครับ
3: ส่วนคำว่าแด่ให้กับคนที่มีระดับที่สูงกว่าค่ะอย่างเช่นพระสงฆ์หรือว่าคนที่แบบว่ามีลำดับที่สูงกว่าเราค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3ครับผม
4: คำว่าแก่ใช้สำหรับการให้ของหรือรับของจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าค่ะแต่คำว่าแด่คือคำที่ใช้แทนกันให้ของสำหรับคนที่มีอายุมากกว่าค
0: ่ะประมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5เตรียมตัวนะครับ
5: คำว่าแก่ใช้สำหรับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่ามีระดับที่ต่ำกว่า
0: ครับ
5: คำว่าแด่ใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือว่ามีระดับมากกว่าเราครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอเลยครับ
6: คำว่าแก่ใช้สำหรับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าลำดับต่ำกว่าครับคำว่าแด่ใช้กับพระสงฆ์หรือว่าคนที่มีลำดับมากกว่าครับ
0: ประมือให้ทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนต้นทางเนี่ยค่อนข้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำว่าแก่กับคำว่า

0: เลยอย่างเช่นครูโอกับนักเรียนเนี่ยครูโอให้ปากกาแก่นักเรียนครูโอให้ปากกาแก่นักเรียนต่อมาครับถ้าคำว่าแด่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้บุคคลที่ทำไมเราต้องใช้ให้ถูกต้องอย่างเช่นพระสงฆ์กับเราเนี่ยใครมีลำดับที่อาวุโสหรือมีระดับที่สูงกว่ากันพระสงฆ์เนี่ยสูงกว่าเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระสงฆ์ได้ต้องอายุมากกว่าเราใช่ไหมครับอาวุโสมากกว่าเราแน่นอนนะครับเราจะใช้คำว่าแด่เช่นนักเรียนกับครูโอกลับมาเหมือนเดิมนักเรียนจะให้ของขวัญกับครูโอจะใช้คำว่า
1: แด่
0: นักเรียนให้ของขวัญปีใหม่แด่ครูโอเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีหน้าครูจะรอของขวัญ นะครับต่อมาคำบุพบทบอกเวลาประโยคแรกเขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันก่อนวันก่อนเนี่ยเขากลับมาถึงเมืองไทยแล้วคำบุพบทคือคำว่า
1: เม
0: ื่อต่อมาประโยคที่สองเขามาหลับเอาตอนตีสามคำบุพบทคือคำว่าตอนเพราะคำว่าตอนก็บอกเวลาใช่ไหมตอนตีสามนะครับต่อมาครับบอกเครื่องมือที่ใช้ทำลองพิจารณาดูคำว่า
1: ด
0: ้วยเขาจับปลาด้วยมือเปล่าและกระเป๋าใบนี้ทำด้วยผักตบชวาบอกเครื่องมือที่ทำก็คือคำว่าด้วยนั่นเองต่อมาบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบอย่ารักเหายิ่งกว่าผมมีเหาก็ต้องกำจัดเหาอย่าไปเก็บเอาไว้คำบุพบทคือคำว่าก
1: ว
0: ่าแล้วประโยคที่สองล่ะห้ามกินกับมากกว่าข้าวรู้จักกับไหมกับก็คือกับข้าวอาจจะเป็นหมูเป็นผักเป็นปลาใช่ไหมครับคำบุพบทที่บอกการเปรียบเทียบก็คือขมาก็คือเปรียบเทียบของสองสิ่งนั่นเองครับและหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทไปแล้วว่าคำบุพบทมีลักษณะอย่างไรมีความหมายไว้อย่างไรแล้วก็ปรากฏอยู่ส่วนใดบ้างของประโยคเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้กันเลยนะครับซึ่งคำชี้แจงคืออ่านพร้อมกันให้นักเรียน
1: ทำใบงานที่7คำบุพบทน่าจดจำโดยวิเคราะห์ประโยคที่มีบุพบทแล้วบอกความหมายคำบุพบทที่ปรากฏในประโยคให้ถูกต้อง
0: ให้บอกความหมายของบุพบทหรือคำบุพบทที่ปรากฏในประโยคให้ถูกต้องนะครับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนท่านแจกใบงานที่7หรือชุดกิจกรรมให้นักเรียนนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนปลายทางทำงานเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชานะครับตรวจสอบความถูกต้องพร้อมยังใบงานของเรามีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย
1: 10ข้อ
0: มีทั้งหมด10ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประโยคที่มีบุพบทหรือคำบุพบทไปแล้วใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ประโยค10ประโยคไหนใครทำถูกต้องทั้งหมด10ประโยคเลยยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตนเองเรื่องคำบุพบทถ้าตั้งใจฟังครูสอนตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำบุพบทที่ครูได้อธิบายไปก็จะทำได้ไม่ยากนะครับหรือเรียกว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการวิเคราะห์คำบุพบทนั้นก่อนอื่นเวลาที่นักเรียนอ่านประโยคเนี่ยนักเรียนต้องค้นหาคำบุพบทในประโยคให้เจอซึ่งก็ตามตัวอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างและสอนไปนั้นเมื่อหาคำบุพบทเจอแล้วนักเรียนก็เอาไปเปรียบเทียบกับความหมายว่าคำบุพบทคำนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนมาสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมใครดีอาฉัตรมงคลมาลูกมาด้านหน้าครับฉัตรมงคลลองสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งที่ได้จากการทำใบงานและกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้าง
1: ทำให้เรารู้เรื่องคำบุพบทครับแล้วก็ทำให้เราสามารถแยกแล้วก็
0: บอกชนิด
1: ของคำบุพบทได้คร
0: ับ บอกชนิดและความหมายของคำบุพบทได้ว่าคำบุพบทคำนี้มันสื่อความหมายไว้อย่างไรมันบอกความหมายไว้อย่างไรบ้างเช่นความหมายบอกตำแหน่งบอกอะไรได้อีก
1: บอกเวลา
0: บอกเวลา
1: บอกผู้รับ
0: บอกผู้รับการกระทำรับผลประโยชน์บอกอะไรอีกครับจำได้ไหม
1: บอกผู้ที่ทำกิริยาร่วมกันคร
0: ับ บอกผู้ที่ทำกิริยาร่วมกันมีอะไรอีก
1: บอกความเป็นเจ้าของคร
0: ับบอกความเป็นเจ้าของบอกอะไรอีกครับบอกสาเหตุที่มาใช่ไหมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเก่งมากประมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาตรวจสอบเฉลยหรือแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะครับประโยคที่1สุนัขของคุณนายหายไปจากบ้านคำบุพบทครูทำมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็คือคำว่าของคำว่าของก็คือบอกความเป็นเจ้าของนะครับถ้าปลายทางทำผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบไปเลยนะครับต่อมาประโยคที่2คุณแม่ของฉันแวะซื้อปลาช่อนข้างทางรู้จักปลาช่อนไหมปลาช่อนนะครับข้างทางคำบุพบทคือคำว่าข้างบอกตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่นะครับต่อมาประโยคที่3เขามาหลับเอาตอน3:00คำว่าตอนก็คือบุบอกเวลาต่อมาประโยคที่4ยายมีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะคำพูดของลูกหลานคำว่าเพราะเป็นคำบุพบทบอกสาเหตุสาเหตุที่ยายมีกำลังใจต่อสู้เนี่ยก็เพราะคำพูดของลูกหลานนั่นเองคำพูดที่ดีให้กำลังใจนะครับต่อมาประโยคที่5นายหลวงพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยในเรื่องของระดับบุคคลเนี่ยนายหลวงทรงอยู่สูงกว่าประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าแก่ก็คือผู้รับเนี่ยมีฐานะที่ต่ำกว่านะครับก็คือบอกผู้รับผลประโยชน์นะครับต่อมาประโยคที่6สมคิดตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองคำบุพบทคือคำว่าเพื่อบอกความมุ่งหมายนะครับบอกจุดหมายว่าเขาตั้งใจเรียนเพื่ออะไรจุดประสงค์ใดต่อมาประโยคที่7อย่ารักเหายิ่งกว่าผมอันนี้เกิดกับผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เกิดกับผู้หญิงนะครับก็คือบุพบทคือคำว่ากว่านะครับเป็นบุพบทบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบนั่นเองต่อมาประโยคที่8กล้องและแก้ววางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เขาจะไปไหนไม่รู้แต่สิ่งที่เขาทำร่วมกันก็คือคำว่ากลับนะครับก็เป็นบุพบทบอก ผู้ที่ทำกริยาร่วมกันประโยคที่9เรากล่าวคำสรรเสริญคำสรรเสริญแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคำบุพบทคือคำว่าแด่ก็จะเป็นคำบุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์นะครับและประโยคสุดท้ายประโยคที่10เขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันก่อนคำว่าเมื่อก็เป็นคำบุพบทบอกเวลานะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบอีกครั้งนะครับพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่หลังจากที่ได้ตรวจสอบคำตอบแล้วนะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับใครตอบได้บ้างตอบว่าอะไรเอ่ยนะครับปลายทางก็ลองสรุปบทเรียนด้วยกันทุกกลุ่มปรึกษากันการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทมีประโยชน์อย่างไรลองปรึกษากันดูสิครับจากการทำกิจกรรมมาแล้วนั้นนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างทำให้รู้เกี่ยวกับคำบุพบท

0: กลุ่มไหนปรึกษากันเสร็จยกมืออ่ะเดี๋ยวจะสุ่มตอบคำถามขอสุ่มกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ตอบให้ทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจร่วมกันว่าประโยชน์จากการเรียนเรื่องคำบุพบทนั้นมีอะไรบ้างลูก
1: สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับ
0: สามารถนำความรู้เรื่องคำบุพบทไปใช้ในชีวิตจริงในเรื่องของการอะไรบ้างการพูดใช่ไหมการสื่อสารอย่างเช่นถ้าบอกเฉยๆว่าเขานอนเตียงรู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เขานอนเตียงเมื่อนำคำบุพบทไปใช้ธัญวัฒน์จะใช้ว่าอย่างไร
1: เขานอนบนเตียงครับ
0: ถูกต้องประมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นขอสุ่มกลุ่มที่3บ้างกลุ่มที่3ลองนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางดูซิได้ไหมครับ
2: เราสามารถแยกชนิดของคำบุพบทแล้วก็บอกความหมายได้ครับ
0: แยกชนิดได้เรียนเรื่องนี้ก็ต้องแยกชนิดของคำบุพบทแยกความหมายของคำบุพบทแล้วก
2: ็บอกความหมายได
0: ้บอกความหมายได้ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเช่นเดียวกันสำหรับแนวคำตอบนะครับก็คือทำให้สามารถใช้คำบุพบทได้ถูกต้องตามความหมายเช่นเขานอนบนเตียงคำว่าบนก็คือลักษณะของตัวเราทำไมที่นอนอยู่บนเตียงลูกฟุตบอลวางอยู่บนโต๊ะก็ต้องบอกให้ได้ว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันอยู่บนโต๊ะมันไม่ได้อยู่ใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นต้องใช้คำบุพบทให้ถูกต้องสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องคำเชื่อมคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่หวานหรือเปล่านะเพราะมันเป็นการเชื่อมจะใช่หรือเปล่าก็ลองติดตามชมกันนะครับในชั่วโมงถัดไปสำหรับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานเรื่องคำเชื่อมนั้นสำคัญฉะไหนใบความรู้เรื่องคำเชื่อมแล้วก็บัตรคำเชื่อมหรือแถบประโยคถ้ามีนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้เรื่องคำบุพบทครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องโดยเฉพาะการใช้คำบุพบทในการสื่อสารและชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
1: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
1: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกัน Let's go

0: บายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
3: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอกนั่นเองครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่มีชื่อว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอะไรครับภายในท้องถิ่นนั่นเองครับก็เราก็ได้เรียนมาแล้วหลายกลุ่มใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เราเรียนรู้กันก็คือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์ก็คือให้สมาชิกรู้จักการออมเงินโดยการฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนเรียกว่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็สมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถไปกู้เงินได้จากกลุ่มออมทรัพย์มาประกอบอาชีพต่อไปกลุ่มที่สองคือกลุ่มอะไรครับกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเพื่อผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มสตรีรวมตัวกันทำอะไรครับจำได้ไหมวันนั้น
2: กล้วยแซ
1: ่บแล้วอะไรอีกจำได้ไหมเอ่ย
2: ลูกประคบ
1: ลูกประคบจากสมุนไพรแล้วก็กลุ่มที่3คือกองทุนหมู่บ้านที่รัฐบาลนะครับได้ให้ชุมชนหรือว่าหมู่บ้านละ1ล้านบาทแล้วให้ชุมชนนะครับระดมความคิดว่าจะนำเงิน1ล้านไปทำอะไรไปทำธุรกิจอะไรที่สร้างรายได้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับแล้วก็ล่าสุดเลยชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือวิสาหกิจชุมชนก็คือธุรกิจของชุมชนนั่นเองที่ประชาชนหรือว่าผู้คนในชุมชนนะครับร่วมกันคิดร่วมกันสร้างโดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าหรือว่าให้บริการก็เพื่อให้ประชาชนนะครับมีรายได้แล้วก็ชุมชนก็เข้มแข็งมาในวันนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มอะไรครับ
3: สหกรณ
1: ์นั่นเองครูเชื่อว่าคำนี้นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับคำว่าสหกรณ์แล้วต่อด้วยคำว่าอะไรที่เคยได้ยินสหกรณ์โรงเรียนสหกรณ์ร้านค้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในวันนี้กันเลยครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ประเภทของสหกรณ์ได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าสหกรณ์มีความหมายว่าอย่างไรก่อนอื่นนะครับครูมีคำถามชวนคิดมาสอบถามพวกเรา2คำถามครับคำถามแรกในชุมชนหรือว่าโรงเรียนของนักเรียนครับมีการจัดตั้งสหกรณ์หรือไม่คำถามแรกครับต่อไปคำถามที่2นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเคยสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือไม่ลองปรึกษากับเพื่อนๆนะครับว่าโรงเรียนชั้นมีสหกรณ์หรือเปล่าถ้ามีก็บอกคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปรึกษากันสักครู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้พูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆโรงเรียนหรือว่าชุมชนของฉันมีสากลหรือไม่หรือว่านักเรียนเคยสมัครหรือว่าผู้ปกครองเคยสมัครเป็นสมาชิกสากลหรือเปล่าโรงเรียนของเรามีไหมครับสากลมีชื่อว่าสากลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนเป็นสมาชิกหรือเปล่าครับเป็นไหมเอ่ยหลายคนเป็นสมาชิกสากลด้วยเมื่อพวกเราเป็นสมาชิกสากลเราจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนครับเงินปัน
1: ผล
0: นั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูความหมายของสากลความสำคัญแล้วก็ประเภทของสากลเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีวิดีทัศน์ให้พวกเราได้รับชมกันก่อนสักครู่หนึ่งนักเรียนครับพร้อมที่จะดูวิดีทัศน์ไหมเอ่ยถ้าดูแล้วนั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้ชมนะครับ
2: แนวคิดรากฐานเรื่องการสหกรณ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อระบบเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากเพื่อเลี้ยงตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้าชาวนาที่ต้องการขยายการผลิตไม่มีในการประกอบอาชีพจึงหันไปกู้ยืมเงินทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยสูงถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนอยู่ตลอดเวลาและมีหนี้สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่6รัฐบาลเห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศโดยในปีพุทธศักราช2459พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้จึงเกิดขึ้นในท้องที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกโดยพระองค์ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกรับจดทะเบียนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459ระยะแรกตั้งมีสมาชิกจำนวน16คนทุนดำเนินงาน 3,080 บาทเมื่อครบกำหนดสมาชิกส่งคืนเงินต้นได้ถึง 1,500 บาททั้งส่งดอกเบี้ยได้ครบทุกรายแสดงให้เห็นว่าการนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนานั้นได้ผลรัฐบาลจึงขยายกิจการสหกรณ์ไปยังจังหวัดอื่นๆทำให้การสหกรณ์ในประเทศไทยได้รับการยอมรับเกิดการขยายจำนวนการจัดตั้งสหกรณ์อย่างต่อเนื่องจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2471ซึ่งนับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกจากนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้อีก3ครั้งเกิดสหกรณ์ประเภทใหม่ๆทำให้ในระหว่างปีพุทธศักราช2476ถึง2497จำนวนสหกรณ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากมีถึง 1,338 สหกรณ์22ประเภทการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่สหกรณ์หาทุนจึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอทำให้จำนวนสหกรณ์ลดลงอย่างรวดเร็วแต่กลับถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้งานสหกรณ์เจริญเติบโตและมีประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542ส่งผลให้เกิดคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเกิดกองทุนพัฒนาสหกรณ์และการกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์การสหกรณ์เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทำให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอีกครั้งโดยในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับที่3พุทธศักราช2562ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันได้มุ่งเน้นการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพทางการเงินทั้งระบบโดยในปัจจุบันมีสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้ง7ประเภทสะท้อนถึงบทบาทของสหกรณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนับตั้งแต่พุทธศักราช2459ที่ระบบสหกรณ์ได้วางรากฐานขึ้นในประเทศไทยแม้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภาวะเศรษฐกิจสังคมและปัจจัยภายใน สหกรณ์ไทยก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งสามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิกสหกรณ์กว่า12ล้านรายทั้งในสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมกว่า 7,600 แห่งทั่วประเทศ107ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสหกรณ์คือที่พึ่งคือความหวังคือกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการช่วยตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมทำซึ่งสามารถต่อยอดเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเกื้อกูลกันสู่การสานพลังที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
0: ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีทัศน์ดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นะครับจากสำนักพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลนะครับเรื่องวิดีทัศน์107ปีสากลไทยครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่ได้ทราบความเป็นมาของระบบสากลของไทยใช่ไหมครับแล้วก็สากลของไทยนะครับได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนได้อย่างไรจำได้ไหมครับว่าสากลแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าสากลอะไร
1: สากลวัดจันทร
0: ์สากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้อยู่ที่จังหวัด
1: พ
0: ิ
1: ษณ
0: ุ
1: โลก
0: ที่ช่วยเหลือชาวนาใช่ไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเรามาทราบความหมายของสากลกันนะครับสากลนะครับก็คือองค์กรทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่สมาชิกนะครับร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกันอาจจะหุ้นละ100 500 1,000 แล้วแต่สากลครับจัดการร่วมกันในการผลิตแล้วก็การจำหน่ายสินค้าหรือว่าบริการตามความต้องการหรือว่าผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิกสมมุติว่าเราลงหุ้นสากลไป100แล้วก็สากลนั้นนะครับนำไปลงทุนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาขายให้กับประชาชนแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรครับก็คือเงินปันผลนั่นเองหรือว่าถ้าเรามีความเดือดร้อนสมมุติว่าเราสมัครสากลออมทรัพย์มีความเดือดร้อนต้องการซื้อบ้านหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราก็ไปขอ
1: กู
0: ้ยืมจากสากลนั่นเองลงมาก็คือลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับนักเรียนมันจะคล้ายๆกันพวกกลุ่มออมทรัพย์กับกลุ่มอะไรสากลสามารถไปกู้ยืมเงินได้แล้วก็ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากครับต่อไปนะครับเรามาดูประวัติสากลกันโดยครูนะครับจะให้ดูประวัติสากลโลกก่อนสากลเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษครับก็คือตอนนั้นนะครับในช่วงศตวรรษที่18ถึง19ตอนนั้นทวีปยุโรปนะครับได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเคยได้ยินไหมครับคำนี้คำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรก็คือจากที่ใช้แรงงานคนทุกอย่างทำด้วยมือหมดทำด้วยแรงงานคนหมดเปลี่ยนมาใช้อะไรครับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรจากที่ใช้แรงงานคนเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรพอนายจ้างหรือว่านายทุนหันมาใช้เครื่องจักรคนจำเป็นไหมครับแรงงานคนยังจำเป็นไม่เลยอาจจะจำเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามีเครื่องจักรมาทดแทนเมื่อมีเครื่องจักรมาทดแทนก็เกิดการเลิกจ้างงานลูกจ้างหลายคนนะครับก็ตกงานเดือดร้อนไม่มีงานทำทีนี้นะครับก็กำเนิดบิดาสากลโลกขึ้นมาชื่อว่านายโรเบิร์ตโอเว่นเป็นบิดาสากลสากลนะครับเขานะครับดั้งเดิมเป็นคนยากจนแล้วก็ต่อมานะครับเขาได้เป็นผู้จัดการแล้วก็มีหุ้นส่วนในโรงงานหนึ่งแล้วก็เห็นความเดือดร้อนของชาวพวกกรรมกรผู้ใช้แรงงานนะครับก็เลยระดมความคิดร่วมกันจัดตั้งชมรมสากลขึ้น ดยให้ทุกคนนะครับร่วมกันผลิตสินค้าและบริการแล้วก็ทุกคนนะครับก็แล้วก็สินค้าเหล่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นของส่วนกลางนี่นะครับแนวคิดการจัดตั้งสหกรณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษก็คือนายโรเบิร์ตโอเว่นนั่นเองครับสำหรับประเทศไทยยังจำได้ไหมครับว่าบิดาสหกรณ์ของไทยชื่อว่าอะไรถูกต้องครับบิดาสากลของไทยนะครับชื่อว่าพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นี่นะครับถือว่าเป็นบิดาสากลไทยก็ทำไมถึงเกิดสากลไทยเกิดขึ้นก็เนื่องจากตอนนั้นนะครับประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับจนมาถึงช่วงปลายรัชกาลที่5ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเลี้ยงตนเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเพื่อการค้าเหมือนอย่างเช่นเวลาเราทำนาเราก็ทำนาเพื่อที่จะกินภายในครัวเรือนใช่ไหมครับสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดที่จะขายจำหน่ายอะไรแต่ต่อมาเศรษฐกิจนะครับได้ปรับเปลี่ยนไปเพื่อการค้าก็คือทำนาเพื่ออะไรแล้วนอกจากกินเองแล้ว
1: ขาย
0: ขายค้าขายในประเทศไม่พอก็ต้องส่งออกไปด้วยเมื่อค้าขายได้ดีก็ต้องขยายอะไรขยายพื้นที่ทำนาการขยายพื้นที่ทำนาก็ต้องซื้อที่นาก็ต้องซื้อเครื่องมือเครื่องจักรอะไรใช่ไหมครับทีนี้ชาวนาพอต้องขยายที่นาหรือว่าหาเครื่องมือก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับหาเงินที่จะเป็นทุนในการซื้อสิ่งของเหล่านี้เมื่อไม่มีเงินทุนก็ต้องไปกู้ยืมซึ่งการกู้ยืมนอกระบบครูบอกแล้วว่าอะไรมันจะแพงดอกเบี้ยมันจะแพงเมื่อชาวนาไปกู้ยืมนอกระบบดอกเบี้ยก็แพงแล้วก็การทำนานะครับมันต้องอาศัยพวกน้ำฝนสภาพอากาศใช่ไหมครับถ้าปีไหนฝนตกน้อยข้าวก็ให้ผลผลิตน้อยปีไหนฝนตกเยอะน้ำท่วมข้าวก็เสียหายมันก็ไม่มีเงินไปชำระใช่ไหมครับก็เป็นหนี้นี่นะครับก็พอชาวนาเป็นหนี้นะครับก็เลยเกิดตั้งสหกรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยนั่นเองสมัยตอนนั้นแล้วก็สหกรณ์แห่งแรกของไทยก็มีชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองเพราะว่าจังหวัดแถบนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำนาเยอะมากครับนี่นะครับประวัติความเป็นมาของสหกรณ์โลกแล้วก็สหกรณ์ไทยครับเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหลักการของสหกรณ์กันว่าสหกรณ์นะครับมีหลักการอย่างไรบ้างหลักการข้อที่1 นะครับการเป็นสมาชิกนะครับต้องเป็นสมาชิกโดยสมัครใจแล้วก็เปิดกว้างไม่กีดกันเพศเชื้อชาติศาสนาและก็การเมืองทุกคนสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หมดเลยไม่มีการกีดกันต่อมาหลักการข้อที่2 นะครับการควบคุมสมาชิกโดยตามหลักประชาธิปไตยครับก็คือ1คนนะครับจะมี1เสียง1สิทธิ์1เสียงนั่นเองต่อไปหลักการข้อที่3นะครับมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกครับหลักการข้อที่4นะครับปกครองตนเองแล้วก็ความอิสระให้สหกรณ์นะครับดูแลปกครองกันเองแล้วก็

อิสระไม่ถูกองค์กรภายนอกเข้ามาแทรกแซงภายในสากลต่อไปหลักการที่5นะครับการศึกษาฝึกอบรมและก็สารสนเทศก็คืออาจจะมีการเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกสากลเกี่ยวกับด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาถ้าสากลประมงนะหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชพันธุ์ผักพันธุ์พืชของสากลการเกษตรต่อไปข้อที่6นะครับการร่วมมือระหว่างสากลแล้วก็หลักการข้อสุดท้ายข้อที่7

0: เมื่อครอบครัวมีรายได้ชุมชนเข้มแข็งประเทศของเราก็จะยั่งยืนแล้วก็เจริญนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูไฮไลท์ประเด็นสำคัญหลักของเราเลยก็คือประเภทของสหกรณ์เราจะมาดูกันว่าสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับมีกี่ประเภทแล้วก็มีสหกรณ์อะไรบ้างโดยสหกรณ์นะครับจะมีทั้งหมด7ประเภทดังนี้เรามาดูสหกรณ์ประเภทแรกกันครับมีชื่อว่าอะไรครับ
1: ส
0: หกรณ์ประเภทที่1คือสหกรณ์การเกษตรครับแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับประกอบอาชีพเกษตรกรมายาวนานดังนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก็หลีกหนีไม่ได้ก็คือเรื่องการเกษตรนั่นเองครับต่อไปสหกรณ์ประเภทที่2มีชื่อว่าอะไรครับ
1: สหกรณ์ออมทร
0: ัพย์ต่อไปประเภทที่2คือสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไปประเภทที่3อ่านพร้อมกันชื่อว่าสหกรณ์สหกรณ์ประมงครับต่อไปสหกรณ์ที่4ก็คือสหกรณ
1: ์ร้านค
0: ้าสหกรณ์ร้านค้านี่แหละที่อยู่ในโรงเรียนของเราเราจะเรียกว่าสหกรณ์ร้านค้าครับต่อไปสหกรณ์ประเภทที่5ก็คือ
1: สหกรณ์
0: ประเภทที่5ก็คือสหกรณ์นิคมครับต่อไปประเภทที่6สหกรณ์อะไรเอ่ยสหกรณ์บริการครับต่อไปสุดท้ายประเภทที่7ก็คือ
1: สหกรณ์เครดิตยูเนียน
0: สหกรณ์สุดท้ายก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดของแต่ละสหกรณ์กันเลยนะครับเรามาดูสหกรณ์ประเภทแรกกันเลยนะครับก็คือสหกรณ์การเกษตรครับสหกรณ์การเกษตรก็คือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนพวกนี้เรียกว่าเกษตรกรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกคนไหนต้องการเงินที่จะนำไปลงทุนในการทำนาทำไร่ทำสวนเงินไม่เพียงพอก็สามารถไปกู้ยืมเงินได้ที่สหกรณ์การเกษตรครับยกตัวอย่างนะครับสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูนจำกัดอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอันนี้ตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรต่อไปสหกรณ์ประเภทที่2สหกรณ์นี้นะครับจะพบเจอเยอะแยะมากเลยครับในกลุ่มวิชาชีพเดียวกันเขาก็จะจัดตั้งรวมกันสหกรณ์เป็นกลุ่มของตัวเองอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์ออมทรัพย์พยาบาลอะไรพวกนั้นนะครับเรามาดูความหมายกันสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับก็คือสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพเดียวกันมีอาชีพเดียวกันนะครับเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นทหารเป็นอะไรอีกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรู้จักการออมเงินแล้วก็ให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจำเป็นครับนักเรียนครับมันจะคล้ายๆกับกลุ่มอะไรเอ่ยสหกรณ์ออมทรัพย์คล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์นั่นเองก็คือยกตัวอย่างครูนะครับคุณครูเป็นคุณครูก็จะมีกลุ่มออมก็จะมีกลุ่มสหกรณ์ที่มีชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกเดือนครูจะต้องฝากตังค์ให้กับกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ฝากทุกเดือนแล้วก็จะมีเงินปันผลถ้าเมื่อไหร่ที่ครูเดือดร้อนอยากมีบ้านสักหลังนึงแต่เงินของคุณครูไม่พอคุณครูสามารถไปกู้ยืมเงินได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ของครูนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างของสหกรณ์ออมทรัพย์กันเลยนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ตัวอย่างก็คือตัวอย่างนี้นะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมันจะมีอยู่เกือบทุกจังหวัดครับนักเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นครูจังหวัดไหนก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนั้นหรือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกจำกัดเราอยู่ในจังหวัดอะไรครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็แน่นอนครับต้องมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์นั่นเองต่อไปครับอันนี้นะครับก็เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงว่าพวกพนักงานมหาลัยหรือว่าอาจารย์ในมหาลัยทุกคนก็จะเป็นอะไรครับ

0: มีสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของสากลออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัดนั่นเองครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งสากลออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพวกบุคลากรวิชาชีพเกี่ยวกับสาธารณสุขก็สามารถเป็นสมาชิกสากลออมทรัพย์นี้ได้เพราะอยู่ในวงวิชาชีพเดียวกันหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารสามารถสมัครเป็นสมาชิกสากลออมทรัพย์ทหารได้ต่อไปอีกตัวอย่างนึงนะครับอันนี้สากลออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใครที่ทำงานในกฟผหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกคนก็สามารถเป็นสมาชิกของสากลกลุ่มนี้ได้ครับเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจคร
0: ับเข้าใจนะครับต่อไปสากลที่3ก็คือสหกรณ์ประมงครับแน่นอนก็ชื่อบ่งบอกอยู่แล้วก็สากลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ยืมเงินไปลงทุนในการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเงินไม่พอก็สามารถไปขอกู้ยืมเงินได้จากสากลประมงหรือว่าอยากได้คำปรึกษาวิธีการเลี้ยงกุ้งยังไงให้โตเร็วหรือว่าไม่เกิดโรคระบาดก็ไปขอความรู้ได้จากสากลประมงนั่นเองครับสากลประมงแม่กรองจำกัดอยู่ที่ไหนเอ่ยแม่กรองใกล้ๆใกล้ๆพวกเราใช่ไหมครับที่จังหวัดสมุทรสมุทรสงครามแม่กรองที่ครูเคยสอนเรื่องปลาทู
1: แม
0: ่กรองจำได้ใช่ไหมครับต่อไปสากลประมงพานจำกัดนี่นะครับก็คือตัวอย่างสากลประมงต่อไปนะครับสากลประเภทที่4ก็คือสากลร้านค้าที่อยู่ในโรงเรียนของเราก็คือสากลที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้บริโภคเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็รวบรวมผลผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของแล้วก็ลงทุนร่วมกันที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อต้นคาบที่ครูบอกว่าทุกคนจะต้องลงหุ้นใช่ไหมครับอาจจะหุ้นละ50บาท100 200 300 400 500ได้หมดเลยแล้วก็เมื่อครบรอบก็จะมีเงินปันผลให้นี่นะครับตัวอย่างสากลร้านค้าที่เราจะมักพบเจอในโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้คือร้านสากลกรุงเทพจำกัดก็บริการทุกวันเลยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับคนในละแวกแถวชุมชนนั้นนักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับเหมือนจะพูดว่าเวลาจะไปซื้อของก็ไปพูดว่าไปซื้อที่สากลต่อไปนะครับสากลประเภทที่5สากลนี้สำคัญเลยสากลนิคมสากลนิคมเป็นอย่างไรก็คือสากลที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินงานการจัดหาสินเชื่อการแปรรูปการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมอาชีพก็คือราษฎรคนไหนที่ไม่มีที่ดินทำกินก็จะมีสากลนิคมนะครับเข้ามาจัดการเข้ามาช่วยเหลือในด้านการที่พักอาศัยนักเรียนเคยได้ยินไหมครับว่านิคมอาศัยเป็นนิคมเคยได้ยินใช่ไหมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจะมีนิคมเสืออะไรนิคมเสือดำไหมที่ว่าเป็นหมู่บ้านคนอยู่กันเยอะๆเลยนี่นะครับก็เป็นหน้าที่ของสากลนิคมที่จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินต่อไปนะครับตัวอย่างสากลนิคมอันนี้นะครับสากลนิคมทุ่งสงจำกัดก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชหรือว่าสากลนิคมคลองสวนหมากจำกัดอันนี้ตัวอย่างสากลที่มีหน้าที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรครับต่อไปสากลนิคมท่ายางอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้พวกเราก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองต่อไปนะครับสากลประเภทที่6แล้วก็คือสากลบริการบริการ

0: อันเป็นอย่างไรก็คือสหกรณ์นะครับที่จัดตั้งโดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า10คนขึ้นไปที่มีอาชีพเดียวกันได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆครับเรามาดูตัวอย่างสหกรณ์บริการกันอันนี้นะครับสหกรณ์บริการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่จำกัดหรือว่าสหกรณ์บริการสื่อสารสาธารณะอันนี้คือตัวอย่างสหกรณ์บริการครับ10คนขึ้นไปอยู่ในพวกเครือข่ายเดียวกันใช่ไหมครับร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์บริการต่อไปสหกรณ์สุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนรู้กันอ่ะเดี๋ยวมาดูสหกรณ์บริการอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์อันนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลต่อไปนะครับเรามาดูสหกรณ์สุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนรู้ก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นอย่างไรก็คือสหกรณ์อเนกประสงค์ที่จัดตั้งโดยสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกันอย่างเช่นอะไรอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพเดียวกันเพื่อให้รู้จักช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดแล้วก็อดออมครับยกตัวอย่างสหกรณ์ที่ดังๆเลยสหกรณ์เครดิตยูเนียนขอนอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมครับนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองอยู่แถวคลองจันทน์บางกะปิต่อไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องจำกัดนี่นะครับก็คือประเภทของสหกรณ์ทั้งหมดกี่ประเภทครับ7ประเภทต่อไปนะครับคุณครูจะให้พวกเราได้ดูตัวอย่างความสำเร็จของสหกรณ์กันโดยในประเทศไทยก็มีสหกรณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ได้มีการยกตัวอย่างว่าสหกรณ์นี้เขาได้ประสบความสำเร็จนะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือกันเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากเดี๋ยวเรามาดูวิดิทัศน์กันนะครับว่าสหกรณ์ในวิดิทัศน์เขาได้ประสบความสำเร็จยังไงเดี๋ยวคุณครูจะมาสอบถามคำถามพวกเราหลังจากที่ได้ชมวิดิทัศน์ไปแล้วว่าเขามีชื่อว่าสหกรณ์อะไรเขาได้ประสบความสำเร็จยังไงเขาได้ช่วยเหลือสมาชิกยังไงบ้างให้นักเรียนตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมที่จะชมวิดิทัศน์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: ชาวสวนยางจะอยู่ดีกินดีแถมได้รับความสุขกลับคืนมาอย่างทั่วถึงทั้งครอบครัวเป็นไปได้แบบตัวอย่างแห่งนี้ครับสหกรณ์ชาวสวนยางเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิจำกัดจังหวัดสงขลา
2: สหกรณ์เราเนี่ยถือว่าอยู่ในแนวหน้าของกรมส่งเสริมสหกรณ์พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันจนเกิดเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือเขา
3: เราพยายามจะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปมากกว่าที่เป็นการขายวัตถุดิบต้นน้ำ
1: สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิจำกัดเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์ชาวสวนยางเข้มแข็งโดยชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้สหกรณ์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะที่นี่ให้ราคาน้ำยางที่เป็นธรรมความร่วมมือเช่นนี้ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความเข้มแข็งขณะที่สหกรณ์ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากชาวสวนได้น้ำยางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบครบวงจร
2: พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันเอาเงินเข้ามาเอาคนมาแล้วมาทำธุรกิจร่วมกันจนเกิดเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือเขาพี่น้องสมาชิกที่เป็นชาวสวนยางเขาก็เอายางมาขายกับสหกรณ์สหกรณ์ก็เอายางของสมาชิกเนี่ยมาแปรรูปต่อจนกระทั่งว่าสหกรณ์เราเนี่ยถือว่าอยู่ในแนวหน้าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ถ้าทำธุรกิจร่วมกันอย่างเช่นเอาสมาชิกอยากกู้เงินมีความเดือดร้อนก็มาเอาเงินกู้จากสหกรณ์ไปใช้จ่ายในครัวเรือนหรือเขาจะหาปัจจัยการผลิตในการที่จะทำการเกษตรเนี่ยสหกรณ์ก็จัดหาปัจจัยการผลิตมาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในครัวเรือนของเขาเครื่องบริโภคอุปโภคข้าวสารทั้งหลายเนี่ยที่สหกรณ์ทำอยู่เนี่ยก็เป็นการช่วยเขาโดยที่ในราคาที่ตัดคนกลางออกไปเรื่องของยางก็เหมือนกันในส่วนของสหกรณ์เนี่ยรับซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาแล้วมาดำเนินการเรื่องการตลาดให้เขาเนี่ยราคาเขาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกช่วงแรกเนี่ยเราเอางานของมาเลยเนี่ยมาแปรรูปอันนี้เขาเรียกอะไรยางรองส้นเท้าซึ่งเป็นงานวิจัยของมาเลยนะครับแล้วก็ออกสู่ตลาดช่วงหลังเราก็ทำเป็นรองเท้าแตะถัดมาก็เป็นรองเท้าบูทแผ่นสนามกีฬา
1: การยางแห่งประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับให้สหกรณ์ชาวสวนยางเข้มแข็งโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเกษตรกรเองได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากยางพาราอย่างคุ้มค่าใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำเกิดมูลค่าขึ้นใหม่ได้
3: กลุ่มที่เรามาในวันนี้เป็นกลุ่มสหกรณ์ตัวอย่างซึ่งเราเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรหลายๆที่เรามองว่าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยตรงซึ่งจะตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วโดยเฉพาะในส่วนของสหกรณ์นี้ล่าสุดเนี่ยเรามีการเข้าไปสนับสนุนเขาในเรื่องของการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้จะเห็นได้ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเวสเกิดขึ้นเราก็ไปอุดหนุนเขาในเรื่องการสนับสนุนในเครื่องศัพท์เพื่อใหสิ่งที่แล้วเวสจากการผลิตเนี่ยกลับมาสามารถใช้ได้อีกโดยการเอามาแปรรูปเป็นพื้นยางเพื่อกลับเข้าไปสนับสนุนแล้วก็กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งเรื่องที่หนึ่งก็คงเป็นเรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสอดคล้องความต้องการของตลาดนะครับเรื่องของกระบวนการผลิตส่วนที่สองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งนี้จะต้องเป็นจุดที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรอาจจะยังไม่มีความเข้มแข็งนักและสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนหลักๆก็เรื่องของตลาดเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามผลักดันนโยบายเรื่องการทำตลาดเอาตลาดนำนะครับฉะนั้นการผลิตสินค้าเนี่ยวันนี้ต้องมีความต้องการตรงกับความต้องการของตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นภารกิจของเราต้องเข้าไปช่วยเราพยายามจะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปมากกว่าที่เป็นการขายวัตถุดิบต้นน้ำนอกจากนั้นการทำผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของมาตรฐานแล้วก็เรื่องของต้นทุนวันนี้พี่น้องเกษตรกรหลายคนนะครับที่ทำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาได้แต่ว่าการผลักดันให้ออกเป็นมาตรฐานซึ่งสามารถจำหน่ายหรือว่าขายได้อย่างที่ตรงความต้องการตลาดหรือว่าตลาดให้การยอมรับเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาในเรื่องงานปรับปรุงคุณภาพอย่างนี้สักบางส่วนสุดท้ายพอเกิดการรวมกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มทุนหรือว่าการเอาเงินเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการขยายการผลิตก็อาจเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญซึ่งการยางต้องเข้าไปช่วยครับ
1: นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จของสหกรณ์ชาวสวนยางเข้มแข็งแน่นอนว่าหากกระจายองค์ความรู้ต่อไปได้มากขึ้นอีกนอกจากรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับเพิ่มขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางจะยิ้มได้และมีความสุขทั้งครอบครัวเช่นเดียวกับรอยยิ้มเล็กๆของเด็กในชุมชนที่ได้รับแผ่นยางการลื่นของสนามฝึกซ้อมแห่งนี้ก็มาจากแผ่นยางของคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่สหกรณ์ชาวสวนยางเข้มแข็งได้รับซื้อน้ำยางและนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาเป็นโครงการดีๆมอบคืนสู่สังคมนั่นเอง
0: ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์ดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องสหกรณ์ชาวสวนยางเข้มแข็งให้ราคาดีผลิตภัณฑ์เด่นสร้างอนาคตเกษตรกรสวนยางไทยครับเป็นยังไงบ้างครับจากได้ชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ไปตัวอย่างของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จเขามีชื่อว่าสหกรณ์อะไรเอ่ยชาวสวนยางรัฐภูมิจังหวัดสงขลาใช่ไหมครับโดยสหกรณ์ดังกล่าวได้รับซื้ออะไรเอ่ย
4: น้ำยาง
0: สดในราคาที่เป็นธรรมนั่นเองโดยสหกรณ์ได้นำน้ำยางที่ซื้อจากชาวบ้านนำมาแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับรองเท้าบูท
4: หมวก
0: นี่นะครับก็คือผลผลิตของสหกรณ์ชาวสวนยางแล้วก็เขาได้ตอบแทนชุมชนก็อย่างเช่นการสร้างอะไรสนามวอลเลย์บอลที่มาจากยางในชุมชนนี่นะครับก็คือตัวอย่างประสบความสำเร็จของกลุ่มสหกรณ์ครับต่อไปก็คือขั้นปฏิบัติครูจะให้พวกเรานะครับทำใบงานเรื่องสหกรณ์โดยให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของสหกรณ์แต่ละประเภทให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเรื่องสากลแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟัง 2. ครูให้นักเรียนทำใบงานได้ 3. ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับโดยให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นชื่อของสากลแล้วก็ประเภทของสากลนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับสามารถลงมือทำได้เลย

0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนใบงานไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่านชื่อประเภทของสากลแล้วก็หาลักษณะสำคัญให้เจอแล้วก็จับคู่โยงเส้นให้สัมพันธ์กันเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยเลยนะครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันสากลการเกษตรลักษณะสำคัญก็คืออะไรสากลที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรนั่นเองข้อนี้ตรวจด้วยนะครับต่อไปสากลประมงก็คือสากลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมงนั่นเองอยู่ไหนเอ่ยในหมู่ชาวประมงต่อไปสากลนิคมให้นักเรียนหาคำไหนให้เจอ
1: สากล
0: ที่จัดสรรที่ดินใช่ไหมครับก็คือสากลที่มีหน้าที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรก็คือนิคมต่อไปสากลออมทรัพย์ออมทรัพย์ก็คือพวกที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ
1: เด
0: ียวกันหรือว่าชุมชนเดียวกันให้สมาชิกรู้จักยังไง
1: การ
0: ออมสากลออมทรัพย์ต่อไปสากลร้านค้าก็คือจัดหาสินค้าใช่ไหมครับเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสากลร้านค้าต่อไปสากลบริการก็คือสมาชิกไม่น้อยกว่า10คนขึ้นไปมีอาชีพเดียวกันหรือว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันต่อไปสุดท้ายสากลเครดิตยูเนียนก็คือสากลอเนกประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกันเป็นอย่างไรบ้างครับตอบถูกหมดทุกข้อไหมเอ่ย
1: ถ
0: ูกข้อค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับพอแล้วสรุปนะครับสากลนะครับก็มีทั้งหมด7ประเภทไม่ว่าจะเป็นสากลการเกษตรที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรต่อไปสากลออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในพวกกลุ่มอาชีพเดียวกันหรือว่าชุมชนเดียวกันให้สมาชิกรู้จักการออมเงินเมื่อไหร่ที่ลำบากต้องการเงินก็สามารถกู้ยืมได้ต่อไปประเภทที่3ก็คือสากลประมงที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมงต่อไปสากลที่4ก็คือสากลร้านค้าที่เราจะพบเจอในโรงเรียนของเรานั่นเองร้านค้าสวัสดิการต่อไปข้อที่5นะครับสากลนิคมจำว่านิคมคือจัดสรรที
1: ่
0: ดินทำกินต่อไป6สากลบริการเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันก็มารวมตัวกันต่อไป7สากลเครดิตยูเนียนนั่นเองครับนี่นะครับก็จบไปแล้วเรื่องสากลสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก่อนที่จะเลิกเรียนก็คือประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในหน่วยที่3ว่านักเรียนได้เข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใดเมื่อคุณครูได้บอกชั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ทำกันก่อนที่จะเรียนวิชาต่อไปสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ก็คือเรื่องวัฒนธรรมไทยครับแล้วก็เรื่องเลขที่เราจะเรียนรู้กันก็คือวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะครับเราจะมาทราบความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็มาเรียนรู้มารยาทไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีวัฒนธรรมการแต่งกายอาหารการกินภาษาพูดอย่างไรบ้างเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับและก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตอนออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสําหรับพายุโซนร้อนกําลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสําหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจําวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เฮ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำ

0: ราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเทียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
2: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
0: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
0: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
0: ้ขอโทษ
2: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไป
6: หอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมหอมห
2: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมเจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามารูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: นามารูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
5: เ
4: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่า

0: มหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศผักใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะ

0: หรือว่าถูกข่มขู่อะไรค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่มั้ยคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจะด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้

0: คดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมครับและผมก็อยู่กับพี่ยงเช่นเคยครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: พ
0: ี่ยง
1: ครับ
0: และหลายโครงการเวลาเราเอามาพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีโครงการที่มีความแตกต่างกันมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: แต่รอบนี้เนี่ยผมสนใจโครงการที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหรือองค์กรเนี่ยมุ่งเน้นเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน
1: ครับ
0: มีโครงการไหนที่จะพาเราไปชมไหม
1: ครับก็จะมีอีกหนึ่งแห่งที่อยากจะให้ไปชมแล้วก็ชื่นน่าเป็นองค์กรที่น่าชื่นชมมากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบที่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมเป็นบริษัทที่อยู่ที่โคราช
0: ครับ
1: เป็นบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยออกมาทำความดีตามขีดความสามารถของตนเองแล้วก็ใช้หลักของการพัฒนาทางสติในการที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรร
0: ม
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาวัดผลจากข้อมูลจริงข้อเท็จจริงมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้วก็ดูจากสถิติหรือดูตัวเลขอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะชี้ชัดวัดได้ว่าการส่งเสริมความดีด้วยสตินั้นน่ะทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงครับ
0: เป็นเรื่องที่น่าสน

0: ใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่หลายๆบริษัทต้องดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานให้กลายเป็นเชิงบวกทั้งองค์กร
1: ใช่ครับ
0: ทำได้จริงเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับว่าเขาทำกันยังไงที่นี่ไปรับชมกันเลยครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยเรามีความคิดเห็นกับพนักงานเพียงแค่เขาเป็นลูกจ้างเท่านั้นเราก็แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก็หนึ่งทำของคุณภาพก็ไม่ค่อยดีของเสียก็เยอะเข้าไปในโรงงานทำไมมันสกปรกเราก็บอกเขาว่าทำไมไม่ทำความสะอาดเราก็มีโครงการ5สอเข้าไปมันก็ทำได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะมันผิดที่พนักงานหรือมันผิดที่เรามีความขัดแย้งกันภายในชุมชนบ้างหรือว่าระหว่างบุคคลบ้างแต่พอมาทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็มีอารมณ์พูดคุยกันด้วยอารมณ์พอมันไม่มีความสุขอ่ะมันก็เกิดการกลั่นแกล้งอย่างเช่นในลายผลิตเวลาผลิตสินค้าเนี่ยเขาผลิตเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีปัญหาอ้าวไอ้ช่างไม่ถูกกับคนนี้ฉันก็ไม่มาซ่อมรอไปเถอะไอ้คนทำงานก็สบายสิไม่มาซ่อมฉันก็มีเหตุผลไงประเด็นนี้มันอยู่ที่ช่างหรืออยู่ที่พนักงานแต่เราก็ต้องหาข้อมูลให้เจอ

0: ัสดีครับพี่นุช
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่นุชจากบริษัท JH อุตสาหกรรมนะครับอยากให้แชร์เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของพนักงานก่อนว่าในอดีตเคยเกิดปัญหาอะไรบ้างที่ JH
1: ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเราทำธุรกิจมาเราก็รู้สึกว่าพนักงานเนี่ยเมื่อเข้าโรงงานเราก็มีหน้าที่ต้องทำงานเราก็เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความคิดเห็นกับพนักงานเพียงแค่เขาเป็นลูกจ้างเท่านั้นนะเราก็แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก็หนึ่งทำของคุณภาพก็ไม่ค่อยดีของเสียก็เยอะเข้าไปในโรงงานทำไมมันสกปรกเราก็บอกเขาว่าทำไมไม่ทำความสะอาดเราก็มีโครงการ5สอเข้าไปมันก็ทำได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะมันผิดที่พนักงานหรือมันผิดที่เรา
0: แล้วส่วนใหญ่เราคิดว่าใครผิดอะฮะ
1: ตอนแรกเราก็บอกพนักงานแน่นอนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราพูดคุยกับเขาจริง
0: ๆครับ
1: เราก็ถามเขาว่าอ้าวทำไมไม่ทำความสะอาดเขาบอกเขาทำแล้วทำได้แค่นี้แหละเราก็บอกอ๋อทำได้แค่นี้เหรอแค่นี้ของเขาคือเขาสะอาดแต่ของเราคือสกปรกอยู่เลย
0: คร
1: ับ และมาอีกเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์คือเราเห็นว่าพนักงานมีความขัดแย้งกันสูงเพราะว่าพนักงานเนี่ยเนื่องจากว่ามาจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันด้วยความที่อาจจะมีความขัดแย้งกันภายในชุมชนบ้างหรือว่าระหว่างบุคคลบ้างแต่พอมาทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็มีอารมณ
0: ์
1: พูดคุยกันด้วยอารมณ์แล้วเราก็เห็นแล้วมันทำงานไม่มีความสุขอ่ะพอมันไม่มีความสุขอ่ะมันก็เกิดการกลั่นแกล้งอย่างเช่นในลายผลิตเวลาผลิตสินค้าเนี่ยเขาผลิตเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีปัญหาอ
0: ้
1: าวไอ้ช่างไม่ถูกกับคนนี้ฉันก็ไม่มาซ่อมรอไปเถอะ
0: เตะทวงไป
1: เตะทวงไปไอ้คนทำงานก็สบายสิเออไม่มาซ่อมฉันก็มีเหตุผลไง
0: บอกนายได้ว่างานทำไม่ได้เพราะมันไม่มาซ่อม
1: ใช่นั่นแหละปัญหาก็ต้องมาปวดหัวกับผู้บริหารว่าอ้าวทำไมผลิตไม่ได้ตามออเดอร
0: ์ครับ
1: ต่างคนต่างมีเหตุผลช่างก็บอกอ๋อพอดีผมมีงานด่วนไอ้นี่ก็บอกว่าก็ช่างไม่มาซ่อมสักทีกดออดเรียกตั้งนานแล้วเราก็แบบประเด็นนี้มันอยู่ที่ช่างหรืออยู่ที่พนักงานแต่เราก็ต้องหาข้อมูลให้เจอเราก็ให้หัวหน้างานลองไปสืบซิว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพอเขามาบอกว่าอ๋อเนี่ยมันไม่ถูกกันไม่ถูกกันก็คือไม่คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันไม่ได้เป็นแค่คนสองคนมันเป็นระหว่างแผนกอีกอย่างในฝ่ายขายกับในฝ่ายผลิตฝ่ายขายก็ต้องเร่งออเดอร์ให้ผลิตต้องผลิตทันผลิตก็บอกว่าก็ทำได้แค่นี้
0: โอ้โหอีลุงตุ๊กตังมาก
1: มันทำให้เรารู้สึกว่านี่ก็คือปัญหาทางด้านอารมณ์เยอะมากเลย
0: ครับ
1: นะกับสองก็คือไม่ใส่ใจในเรื่องงานหรือคุณภาพของงานเราก็เลยมามองว่าแสดงว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานเปลี่ยนความคิดให้ได้คำว่าเปลี่ยนความคิดเราก็มองเราก็ศึกษานะคะว่างานเนี่ยกว่ามันจะออกมามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพมันเกิดจาก mindset หรือทัศนคติว่าพนักงานเนี่ยเขาเห็นในเรื่องขององค์กรอย่างไรเขาเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาเห็นตัวเขาอย่างไรก็เลยต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นรูปธรรมให้ได้นะพี่นุก็เลยมีได้พูดคุยกับระดับหัวหน้างานแล้วก็ชักชวนในส่วนของแผนกบุคคลของหัวหน้างานที่อยู่ในออฟฟิศนะคะ
0: ครับ
1: มานั่งคุยกันว่าเราทำยังไงให้

0: หาเรื่องความขัดแย้งมันลดลงไปนะคะเราทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพแล้วก็ส่งของได้ตามกำหนดซึ่งมันต้องตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของพนักงานด้วยเขาก็เลยบอกโอ้พี่นุชปัญหามันเยอะมากเลยนะถ้าพี่นุชจะแก้เนี่ยมันไม่ได้เสร็จในเร็ววันแน
1: ่ครับ
0: ก็มีหัวหน้างานท่านหนึ่งเดินมาพี่นุชครับผมว่าเอาพนักงานไปอบรมปฏิบัติธรรมดีไหมครับ
1: เออ
0: พี่นุชบอกเฮ้ยเองกล้าทำอย่างนั้นเลยเหรอ
1: นั่นน่ะสิ
0: เพราะพนักงานเราเนี่ย
1: แนวโน้มจะไปทางนั้นได้ไหมนั่นน่ะสิ
0: เขาจะรู้สึกยังไงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วถ้าพี่นุชทำเนี่ยคือต้องไปอบรม 100% นะคิดดูตอนนั้นคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพนักงานประมาณเกือบ200คน
1: ครับ
0: เราก็เอาเลยหาวัดวัดไหนที่อบรมปฏิบัติธรรมแล้วตามที่เราต้องการพี่นุชก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่เอาตามแนวทางที่ทางวัดบอกว่าไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมอย่างเดียวไม่ได้ของเราต้องมีเพิ่มเข้าไปก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้พนักงานกลับมาเนี่ยต้องมากราบขอเข้ามาพ่อกับแม่ให้ได้นี่เป็นโจทย์ที่พี่นุชให้กับทาง
1: ผมว่า10ปี
0: น
1: ี้โจทย์ใหญ่มากนะผมยังนึกภาพตามเลยครับเอ๊คนจะอินได้ยังไงแค่เรื่องแรกบอกให้ไปวัดกันหมด 100% เนี่ยถูกบังคับไปอาจจะไป
0: ใช่
1: แต่ใจอะยังไงหลังจากนั้น
0: พอถึงเวลานะตอนแรกทำการบ้านกับที่วัดทางวัดว่าโอเคเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเอาเรื่องเดียวเลยเพราะว่าถ้าเป็นหลายเรื่องมีศีล5เป็นอะไรเด็กมันเบื่อ
1: จำไม่ได
0: ้เลยแล้วมันก็ปกติคนก็กินเหล้าสูบบุหรี่มันเยอะอยู่แล้วนะในส่วนของฝ่ายผลิตนะคะเราก็เอาเป็นเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อไปประกาศนโยบายต้องอบรม 100% ใครไม่ไป1
1: มีผลนะ
0: มีผลต่อการปรับอัตราค่าจ้างและเงินเดือนรวมทั้งโบนัสทั้งหมด
1: งั้นยังไงก็ต้องไปละ
0: ใช่ไหมว่ามีคนไม่ไปมันยอมเลยมาบอกว่าพี่จะตัดเงินเดือนผมพี่จะไม่เพิ่มเงินเดือนผมก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็
1: เพื่อไม่ไปวัดเนี่ยนะ
0: เพื่อไม่ไปวัดเห็นไหมมันมีแต่กลุ่มที่ไปมีคนทั้งสูบบุหรี่เนาะติดบุหรี่อ่ะ
1: ครับ
0: เงื่อนไขคือถ้าเข้าในที่ปฏิบัติธรรมแล้วห้ามออกมาโอ้โหจะลงแดงค่ะ
1: มันก็เหมือนมีเงื่อนไขแล
0: ้
1: ว
0: ในปีแรกเนี่ยรู้สึกการต่อต้านเนี่ยเกินครึ่งนึง
1: 200เซว่าตอนนั้นก็200ไปที่ไปกับเราแน่ๆสัก100นึง
0: 100กว่าค่ะ
1: 100
0: กว่านี่พอกลับมาเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าคนที่เขาคิดได้หรือเปลี่ยนความคิดกลับไปที่บ้านเนี่ยกลับไปกราบแม
1: ่ครับ
0: แม่ก็ตกใจเฮ้ย
1: 100วันพันปีนะ
0: เออมันกินเหล้าสูบบุหรี่แต่วันที่กลับมาจากวัดแล้วมันก็ไม่กล้าบอกแม่ว่ามันไปวัดนะเออเขาก็ไม่กล้าบอกไม่ได้ระดับนี้แล้วไปกราบแม่ครับผมก็ขอเข้ามาแบบแม่ร้องไห้ไปไหนมาไปทำอะไรมาแม่ก็เลยบอกว่าจำไว้นะอย่าออกจากโรงงานนี้เด็ดขาด
1: โอ้ไม่ให้ออก
0: ใช่ไม่เคยเห็นเลยลูกมาเป็นแบบนี้พอในปีที่สองเราก็ลูกน้องก็บอกเอาไงพี่นุชอย่างน้อยกลับมานะในร้อยคนน่ะดีขึ้น3คนเราก็ดีใจละ
1: โอ้นี่จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนดีขึ้นนั่นแหละ
0: ใช่ใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะดีแค่ชั่วครู่ชั่วยามตอนกลับจากวัดมาใหม่ๆมันก็แหมนะจิตใจเบิกบานมันก็คุยกันดีอ่ะพอผ่านไป3เดือน6เดือน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมก็เป็นความทุกข์ของผู้บริหารอีก
1: แล้วทำไงต่อฮะหลังจากนี
0: ้พี่นุชก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบชั่วครู่ชั่วยามก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนperception หรือว่า mindset อย่างจริงจังใช่ไหม
1: อย่างแท้อย่างบูรณาการ
0: มันไม่ได้ออกมาจากใจอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ออกมาจากใจอ่ะเราก็แบบอะไรที่มันดีกว่านี้มั้ยมีอะไรที่ดีกว่าเราต้องมีเครื่องมือเพราะเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือในการพัฒนาจิตของมนุษย์ให้ได
1: ้ครับ
0: เนาะแล้วเราก็ไม่อยากว่ามาอิงทางพุทธศาสนาเกินไปเพราะว่าจริงๆอ่ะในการทํางานพนักงานเราอ่ะมีทั้งศาสนาอื่นด้วยเราก็ไม่อยากให้ว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือทํายังไงเนี่ยพนักงานก่อนที่เขาจะพูดก่อนที่เขาจะทำไม่ดีเนี่ยมันต้องคิดสักนิดนึงแต่ในตอนนั้นเนี่ยลูกน้องพี่นุชก็บอกว่าพี่นุชช่วยทำในเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตหน่อยได้ไหมแล้วก็ยกยังไงทำแต่บริษัทอะทำงานวันๆอะมันก็เบื่อนะ
1: ครับ
0: พวกผมมากินเงินเดือนก็จริงแต่ผมก็อยากทำอย่างอื่นที่มันคลายความเครียดได้อะอะไรอะพี่นุชก็ต้องคิดจิตกิจกรรมให้พวกผมอะได้มาเจอกัน
1: นี่ลูกน้องเริ่มมาบอกเราให้เราคิด
0: เพราะว่าตอนนั้นทัศนคติของเราเองก็คือคุณมาทำงานเช้าแล้วเย็นกลับอ่ะจบเราเอาแค่งานอย่างเดียวแต่วันนึงลูกน้องบอกผมเครียดนะผมเครียดแล้วถ้าพี่ยังเป็นอย่างเงี้ยผมว่างานมันยิ่งออกมาแย่
1: แต่ถ้าเกิดว่าลูกน้องเนี่ย

0: สถานการณ์องค์กรเป็นแบบเดิมที่เราไม่เคยพาลูกน้องปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาคงไม่กล้ามาพูดกับพี่แบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนคือเราก็เห็นเขาทำงานแบบไปวันๆ
0: ครับ
1: แล้วเราก็คิดแต่ในใจพวกนี้ทำงานแต่เช้าไปเย็นกลับไม่เคยแบบคิดจะพัฒนาองค์กร
0: อันนี้คือเราตีความเขา
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเขาก็อยากให้เราช่วยเข้าใจเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกัน
1: นั่นแหละ
0: แล้วเกิดโครงการอะไรขึ้นครับหลังจากนี้ไป
1: พี่นุชก็เลยมองว่าอ้าวถ้างั้นเรามาได้รู้จักโครงการ Happy Workplace
0: ครับ
1: ของสสส.เราก็เลยบอกว่าอ่ะลองมาทำดูซึ่งมันมีหลายมิติเด็กก็ค่อยๆทำก็แง่งแต่อย่างน้อยก็มีกิจกรรมที่ทำให้เขาได้มาเจอกัน
0: ก็ตรงโจทย์หน่อยนะ
1: เมื่อก่อนนะคะตอนที่จัดงานปาร์ตี้ทีไรทะเลาะตีกันตลอดเคยเห็นไหมว่าจัดงานปีใหม่กินเหล้า
0: พอมีอะไรเข้าปากปุ๊บเรียบร้อย
1: ไม่พอใจกันก็ทะเลาะกันเราก็เฮ้ยไม่ได้ละถ้าเราจะจัดงานที่ทำให้พนักงานมีความสุขแต่สุดท้ายมันก็ทุกข์กันพอจะทำเรื่อง Happy Workplace เนี่ยเราก็มาจับข้อมูลต่อนิดนึงว่าแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาพนักงานจริงๆเนี่ยแล้วเราอยากให้พนักงานลดในเรื่องของความขัดแย้งนะที่เราจะต้องแก้ปัญหาไปเข้าวัดออกมาก็ดีได้3เดือน6เดือนใช่ไหมแล้วก็งานก็มีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างแล้วเราจะทำยังไงแก้ปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้าก็มีตลอดนะเวลาข้อร้องเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าคุณยอมรับความผิดคุณไหม
0: ใช่
1: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอมาเนี่ยลูกค้าแจ้งมาปุ๊บมันจะมีเอกสารที่แจ้งภายในโรงงานเราว่าใครเป็นต้นเหตุเพราะอะไรเมื่อก่อนก็จับผิดแต่คนทำไอเนี้ยคนทำไอเนี้ยไม่ดีคือพอทำผิดก็คือเป็นคนไม่ดีเราก็โอ้โหไม่ได้ละถ้าเป็นอย่างนี้ก็เราก็จะเสียคนดีไปด้วย
0: ใช่ครับเพราะทุกคนสามารถผิดพลาดได้บ้างนะ
1: ใช่เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์กรที่สามารถทำให้พนักงานอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติไม่ต้องสุขนะ
0: เพราะสุขเอาแค่ปกติได้ก่อน
1: เอาปกติว่าถ้าทะเลาะกันก็ให้เข้าใจกันแล้วก็กลับมาปกติให้ได้
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ปกตินี่คือทะเลาะกันเป็นปกติ
1: ใช่ค่ะคือทะเลาะก็ยังทะเลาะกันเป็นปกติแต่ว่าทำไงให้สถานการณ์
0: อ
1: ่ะมันไม่เลวร้าย
0: ทะเลาะได้ถ้าเรามีข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับเรื่องของงาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่อด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่ทะเลาะเพื่อขัดแย้งแล้วก็แยกทางเนาะ
1: ค่ะงั้นจุดเปลี่ยนของ JH เนี่ยเมื่อปี2558
0: ครับ
1: เราก็ได้ไปเรียนรู้โครงการ Happy Workplace ในส่วนของ Mindfulness in Organization
0: ครับ
1: เราถามลูกน้องเราว่าเวลาเข้าวัดทำไมออกมาแล้วรู้สึกดีเด็กบอกว่าเวลาผมทำสมาธิอ่ะผมรู้สึกมันสบายอ่ะมันสบายใจมันสบายใจมันมีความสุขพี่นุก็เลยบอกแล้วถ้าทำสมาธิทุกวันไหวไหมเหมือนตื่นนอนมาแล้วแปรงฟันน่ะโอ้โหลูกน้องเอาไงเว้ย ถ้าไหวเราสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วจะดูผลต่อเนื่องว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาเหมือนเราจะอยากมีร่างกายแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกาย
0: ใช่ครับใช
1: ่แต่สำคัญคือวินัย
0: มีไหม
1: มีไหมขอแค่วันละ5นาทีออกกำลังกายมันต้อง20นาที30นาทีนะคะลูกน้องบอกลองดูก็ได้ครับเอาเราก็บอกเอาถ้างั้นเอาสมาธิมาฝึกในที่ทำงานก่อนการประชุมก่อนทำงานแล้วก็ก่อนกลับบ้าน
0: เดี๋ยวนะแสดงว่าวันหนึ่งต้องทำหลายรอบมากเลยฮะ
1: ก่อนแล้วแต่ประชุม
0: ถ้ามีประชุมด้วยในวันนั้น
1: ใช่
0: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอีก
1: ใช
0: ่โอ้โหมันไม่ยากเลยฮะการต่อต้านมันน่าจะเยอะมากในช่วง
1: ตอนแรกเราก็มองคิดว่าถ้าเราจะทำองค์กรด้วยวิธีของการฝึกสมาธิลูกน้องจะต้องบอกโอ้ยเหมือนเข้าวัดเลยว่ะไม่ก็ต้องมาฝึกอบรมเขาว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกก็ได้เพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันมีหลายวิธีอย่างสมมติทุกคนก็จะคิดว่าการฝึกสมาธิคือหลับตาใช่ไหมคะหายใจเข้าหายใจออกเนาะ
0: พุทโธพุทโธ
1: ใช่นี่เราก็มีกิจกรรมหลายอย่างว่าการฝึกสมาธิมันต้องควบคู่กับสติเราก็บอกลูกน้องว่ามันมีหลายวิธีการหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เราสามารถทำสมาธิอีกหลายแบบได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะเคยออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราเคยเล่นตอนเด็ก
1: ทันใช่ไหมคะ
0: ทันครับทันที่ไหนทันที่ทัน
1: เล่นตีอ่ะเล่นตีอ่ะ
0: ทันที่ทัน
1: ก็ให้เด็กหายใจเข้าลึกๆแล้วทำอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีนะโอ้โหเขาบอกว่ามันโล่งเลย
0: แต่นี่คือการทำสมาธิเป็นกระบวนการหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ต้องมีเทคนิคหลายอย่างแล้วเราก็ทำแบบเหมือนโยคะ

0: สมาธิอ่ะโยคะภาวนาให้เขายืนลองยืนนิ่งๆเอายืนเขย่งเท้าเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทำสมาธิคุณอย่าไปแบบซ้ำๆเดิมๆแต่ว่าพอเขาทำมันมีหลายเทคนิคแล้วเนี่ยมันสุดท้ายมันจะกลับมาการที่ดูลมหายใจ
1: แล้วทุกกระบวนการก็คือดูลมหายใจท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะท่าไหนก็ได้เราก็มีทั้งท่ายืนท่านั่งท่าเดินท่ากระโดดตบออกกำลังกายแต่ให้อยู่กับลมหายใจก็เป็นการฝึกสมาธิและสติไปในตัว
1: ผมเชื่อว่าก็จะมีความยากช่วงต้นเหมือนครั้งที่แล้วนั่นแหละที่เราให้เขาเข้าวัด
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นนะฮะที่ทุกคนเริ่มทำเป็นนิสัยติดจนเป็นรูทีนเรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: องค์กรเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง
0: สิ่งที่เราเห็นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงนามธรรมรูปธรรมก็คือเชิงพฤติกรรมกับเชิงคุณภาพอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปริมาณด้วยเราก็จับข้อมูลหลายมิตินะคะตั้งแต่เรื่องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยมันก็มีการลดลงไปบ้างแต่ลดแล้วลดเลยไม่กลับไปเหมือนเดิม
1: แสดงว่าค่อยๆลดแต่จะไม่มีการวิ่งกลับไปเพิ่มเหมือนเดิม
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตแล้วเราจับข้อมูลเพราะว่าเราก็สัมภาษณ์เชิงลึกว่าสมมติว่าเขาเคยสูบบุหรี่วันละ20มวนเขาตั้งเป้าเลยเขาจะเหลือ10มวนในปีนี้แล้วเราก็มีคนที่เข้าไปสำรวจเขาก็เก็บข้อมูลว่าอ้าวลดแล้วลดเลยนี่คือการที่เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วมีสติว่าเขาจะต้องทำให้ได้คือทำให้ได้แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย
1: เคยทะเลาะกันรุนแรง
0: ที่เมื่อก่อนนี้ทะเลาะกันรุนแรงแล้วเดินเข้ามาหาอนุชนะนุชก็แบบพี่นุชก็แบบกำลังนั่งทำงานอยู่พี่นุชคะแล้วก็อะไรหรอถ้ามีหนูต้องไม่มีคนนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขา
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันเราก็เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นไม่ได้พี่นุชต้องตัดสินวันนี้เลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะพอดีพี่นุชกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวออกไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมให้พี่นุชทำงานเสร็จก่อนพอเขาเดินออกไปแล้วก็เอาไงตอนนั้นนะหมายถึงว่าก่อนที่จะมีตัวโครงการเนี้ยเราก็เพียงแต่ว่าออกไปปุ๊บเขาก็มองหน้าพี่นุชสองคนเลยนะพี่นุชจะเลือกใครคือถ้าพี่นุชเรียกใครเข้าไปก่อนอีกคนนึงจะต้องรู้แล้วว่าพี่นุชจะเรียกใครพี่นุชก็ไม่เรียกใครเลยแล้ววันนั้นพี่นุชก็พยายามว่าให้คนอื่นเข้ามาช่วยซัพพอร์ตว่าอ้าวมันแก้ไขปัญหากันอย่างนี้นะพอตัวโครงการนี้เริ่มขึ้นเราก็เห็นได้เลยว่าเฮ้ยสองคนนี้ไม่ได้คุยกันจริงแต่ยังทำงานกันได้และสุดท้ายมาวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งเดินเข้าไปหาฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายโรงงานเดินเข้าไปบอกพี่หนูขอโทษนะหนูขอโทษนะไอ้นั่นก็มองว่าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นขอโทษเนาะสิ่งที่หนูเคยอาจจะพูดไม่ดีกับพี่หนูก็ขอโทษด้วยไอ้นั่นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ขอโทษด้วยเหมือนกันคือพอมันฝึกได้ถึงระดับหนึ่งค่ะมันจะมีจุดเขาเรียกว่ามันมีกิจกรรมอันนึงว่าให้เรานึกถึงสิ่งที่เราไม่พอใจในชีวิตแล้วให้อภัยเขากิจกรรมตัวนี้มันมีผลมากเลยเขาก็จะนึกถึงว่าเอ้ยเนี่ยนะไม่พอใจให้อภัยเขาในใจก่อนคนเราถ้าให้อภัยคนในใจได้จะเดินเข้าไปบอกเขาโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งเราก็เห็นว่าเฮ้ยฝึกสติมันดีอย่างนี้นะเว้ยอย่างเงี้ย
1: โหพอฟังแล้วเนี่ยพี่นุชกำลังสอนตัวผมเองในเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องนะเพราะบางครั้งในช่วงบางตอนของชีวิตเราก็อาจจะขาดสติได้เช่นเดียวกันเราอาจจะทำร้ายใครด้วยคำพูดโดยไม่รู้ตัวได้และจริงๆแล้วในระบบการสังคมทำงานยิ่งหนักเข้าไปอีกเนา
0: ะ
1: ด้วยการที่โดนกดดันสภาวะเศรษฐกิจโควิดก็มานู่นนี่นั่นโอกาสที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งก็มีสูงขึ้นด้วยผมมีคำถามที่อยากรู้เพราะฟังเรื่องของพี่นุชมาตลอดทำไมเราเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารก็จริงอะทำไมเราต้องมาใส่ใจทำเรื่องพวกนี้ขนาดนี้
0: สิ่งหนึ่งที่พี่นุชมีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานได้เขาจะพัฒนาคุณภาพของงานได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณภาพชีวิตของพนักงานสูงขึ้นสินค้าและบริการย่อมมีคุณภาพสูงขึ้น มันต้องต่อเนื่องแล้วมันต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแน่โดยเฉพาะถ้าพนักงานมีคุณภาพดีขึ้นนะครอบครัวเขาจะดีคนไทยติดที่ครอบครัวสังคมของครอบครัวถือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอย่างพนักงานเราหลายคนเนี่ยเขาก็อยากอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะได้เงินเดือนไม่มากแต่เขาได้ความสุขจากการที่เขาได้อยู่ใกล้ครอบครัวเขามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชก็เลยมองว่าแล้วถ้าเกิดเขามีสติแล้วไปใช้กับครอบครัวนะพี่นุชเห็นชัดเจนเลยค่ะเราจะมีเลิร์นแอนด์แชร์ทุกเดือนพนักงานหลายคนเวลาเขามาแชร์ว่าเขาเอาสติไปใช้ในครอบครัวเขาอย่างไรบ้างมีคนนึงเลยเขาบอกเมื่อก่อนนี้นะผมกลับบ้านไปอ่ะ หมือนคนเหนื่อยนะพอเหนื่อยนะแล้วลูกที่เป็นเด็กผู้ชายอ่ะก็จะซนนะก็จะมานึ่งนะเขาลำคาไปๆอะไรเงี้ยแล้วลูกก็จะแบบอะไรพ่อเป็นอะไรเงี้ยพ่อเป็นอะไรเขาก็โมโหเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนเห็นลูกงองแงเกเรตีเลยตีเลยแล้วพอเขาถูกฝึกสมาธิแล้วก็ควบคู่กับสติไปนะแล้วก็เหมือนกับเล่นแอนแชร์ไปเรื่อย
1: ๆ
0: วันนั้นผมลองเปลี่ยนคือแบบทุกครั้งที่ผมหงุดหงิดผมจะตีลูกวันนั้นพี่นุสอนผมไว้ว่าเปลี่ยนจากมือที่ตีเป็นมือที่กอดได้ไห
1: ม
0: พอเขากลับไปน่ะสติปุ๊บขึ้นปั๊บนะเอาลูกมากอดเลยลูกว่าง
1: ง
0: งง
1: ลู
0: กงงเว้ยแต่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกอยากได้ตรงนี้อ่ะ
1: แล้วภรรยายืนดูแล้วยังไงฮะโตจะกอดฉันไหม
0: นะแล้วก็เลยบอกว่านี่แหละมันเป็นบรรยากาศที่ถ้าผมมีสติมาเมื่อสมัยก่อนผมคงมีชีวิตครอบครัวที่ดีกว่านี
1: ้แต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้
0: เขาเป็นใช่เขาก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกคนนึงก็มาแชร์ค่ะบอกพี่นุชเมื่อก่อนเนี้ยหนูกินกาแฟวันละ4แก้วแล้วพี่นุชก็สอนหนูเรื่องการกินว่าอย่ากินกาแฟเยอะใส่น้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปบอกลูกเขาบอกเนี่ยวันเนี้ยพี่นุชสอนว่าให้มีสติให้กินกาแฟน้อยกว่านี้ลูกตบมือดีใจจังเลยแม่พ่อแม่ไม่รู้ตัวหรอกคนกินกาแฟน่ะมีกลิ่นปาก
1: โอ้
0: แล้วเด็กกับเวลาวิ่งอยู่ใกล้เหมือนคนสูบบุหรี่แม่ก็ทำไงดีลูกแม่เลิกแม่เลิกโอ้แม่เลิกเว้ยแม่ก็บอกเฮ้ยเอาแค่ลดก่อนได้ไหมแม่เลิกเอางี้เขาก็ลูกเขาก็บอกต่อรองกันแม่เหลือ2แก้วได้ไหมแม่บอกได้พอแม่2แก้วได้ลูกดีใจแล้วสุดท้ายแม่ไม่กินเลยได้ไหมโอ้แม่บอกโอ้โหเอางั้นเลยเหรอ
1: หักดิบเลยนะ
0: หักดิบแม่ก็ยอมไม่กินโอ้โหเขามาแชร์นะมาเหมือนแบบมาเล่าให้ฟังบอกหนึ่งประหยัดค่ากาแฟได้เท่าแก้วละเท่าไหร่คะ
1: สมมติแก้วละ50บาทที่ในงานก็4แก้วก็200บาทละ
0: แล้วคูณไปกี่วันตั้งแต่เลิกได้
1: 24คิดยังไงเงินให้ลูกไปเลยนะ
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือการที่พี่นุชเนี่ยได้ฝึกเขาแล้วเขานำไปใช้จริงๆสำคัญคือต้องนำไปใช้เราก็ไม่ได้ว่าจะต้องได้ทุกคนนะแต่คนที่นำไปใช้เนี่ยเขาจะมีเทคนิคของพี่นุชคือให้รู้ลมหายใจเล็กน้อย รู้ในกิจที่ทำคือคุณกำลังจะทำเนี้ยคุณสูดหายใจนิดนึงเหมือนคุณกำลังจะพูดสูดหายใจเหมือนกับให้เรายังคิดจะสูบบุหรี่สูดหายใจนิดนึงนะนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเพื่อนชวนมากินเหล้าชวนกินเหล้าสูดหายใจนิดนึงแล้วก็ไม่กินได้ไหมมาก็ขอกันไปซึ่งเราก็เห็นผลว่า1เราสามารถลดการไม่ไปดื่มเหล้าเนี่ยวันนี้ถ้าเซฟเป็นเงินเนี่ย
1: มหาศาล
0: ล้านหนึ่งอะเกือบล้านแล้วนะเพราะเราให้เด็กติ๊กนะเวลาเพื่อนชวนไม่ไปกินหรือตัวเองอยากกินไม่ไปชวนเพื่อนตัวเองก็ไม่กินก็ติ๊กไว้เป็นครั้งหนึ่งเวลาไปกินเด็กก็บอกอย่างน้อยก็ต้องแชร์กันอะร้อยหนึ่งอะแล้วยิ่งถ้าเมาแล้วก็หมดตัวมีเท่าไหร่ก็ควักหมดบุหรี่ก็เหมือนกันวันนี้ไม่สูบเท่าไหร่บุหรี่เราก็ไม่ได้สูบกันสะสมเป็นหมื่นกว่ามวลนะ
1: ผมว่าสิ่งที่พี่นุชแชร์ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเยอะมากกับการที่จะเอาวิธีไปปฏิบัติเพราะสิ่งที่พี่นุชทำเนี่ยจุดเริ่มต้นกว่าจะคิดได้นะก็คือต้องเข้าใจลูกน้องเราก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วพี่นุชจับจุดเจอว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจของเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะเพราะใจมันไม่นิ่งก็ทำงานกับเพื่อนไม่ได้ใจไม่นิ่งก็ครอบครัวก็มีปัญหา
0: ค่ะ
1: ใจไม่นิ่งตัวเองก็แย่ไปด้วย
0: ค่ะ
1: พอแก้ได้เปราะนึงปุ๊บที่เหลือเหมือนกับทุกคนก็สามารถเดินต่อเองได้โดยเราก็เป็นแค่คนที่คอยสนับสนุนให้มันเกิดบรรยากาศให้พวกเขาสามารถไปกันต่อได้ด้วย
0: ใช่มันก็มีผลหมดแหละจากหนี้สินที่มีเยอะแยะไปหมดเลยพอคนเรามีสติลดค่าใช้จ่ายได้มันก็ส่งผลบวก
1: นี่ไม่ใช่พี่นุชกำลังเล่าสู่ให้พวกเราฟังอย่างเดียวนะผมก็โดนไปหลายดอกฮะเรื่องกาแฟนะครับผมแล้วก็เรื่องความหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆที่มันมีบ้างในครอบครัวเกิดจากสติที่เราขาดไปหรือสติที่มันมีน้อยเกินไป
0: เพราะจริงๆคนเราอ่ะมีความดีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่บางครั้งทำไมเราทำได้บางครั้งเราทำไม่ได้บางทีกับคนบางคนเราทำได้กับคนบางคนเราทำไม่ได้เหมือนกันเราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่พอเราเห็นอีกคนนึงไม่ชอบที่หน้ามันอ่ะ
1: ซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรสักอย่างที่สติเราไม่มีนะเวลานั้นใช่ไหม
0: เพียงเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่พอใจหรือสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมเราแย่ลงเนี่ยยอมรับตรงนั้นก่อนเรายอมรับก็เราเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อต้องยอมรับแล้วเป็นยังไงต่อแล้วเขาก็เลยมองกลับมาว่าอ๋อที่ทำไมบางครั้งเรา เราพูดตัวเองว่าเราเป็นคนใจดีนะเราเป็นคนร่าเริงแต่จริงๆเราโคตรเครียดเลยนะในชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นเพราะ1สังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเปลี่ยนไปมันทำให้เราสะสมความเครียด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานวิจัยนะที่เขาได้ศึกษาว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างก็คือทำให้สมองบางส่วนเนี่ยมันสามารถส่งผลให้เราลดความเครียดได้คนเราเนี่ยถ้าความเครียดลดลงนะอารมณ์เราจะแจ่มใสขึ้นจริงๆมันเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์แต่คนเราอ่ะมักจะลืมตรงจุดนี
1: ้ผมเรียกว่าสติมาเทความเครียดทิ้งใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: สติมาความเครียดก็เททิ้งไป วันนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ได้โดนทั้งตัวเองหลายดอกแล้วก็คนที่ได้ชมอยู่ก็น่าจะโดนหลายดอกเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ครับพี่ผมว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่เยี่ยมจริงๆแล้วอยากให้สมมติว่ามีองค์กรอื่นหรือน้องๆที่สนใจที่กำลังดูเราอยู่เนี่ยเกิดเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาสามารถติดต่อทาง JH ช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: อ๋อของ JH เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปใน Facebook อะค่ะพิมพ์คำว่าบริษัท JH อุตสาหกรรมจำกัดเข้า Facebook ทักอินบ็อกซ์กันได้เลย
1: ทักได้เลยบอกพี่คุยกับพี่นุชอยากรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงบริษัทอยากจะ implement แบบนี้บ้างพนักงานเขาเป็นแบบนี
0: ้
1: ช่วยแนะนำหน่อย
0: จริงๆสำคัญตรงไหนรู้ไหมผู้บริหารระดับสูงนี่แหละต้องแก้ที่เขา
1: โอ
0: ้โหตรงเนี้ยที่พี่นุชไปประชุมแล้วเจอกันหลายครั้งพี่นุชช่วยบอกนายผมหน่อยดี
1: คือถ้าหัวหน้าหรือลีดเดอร์ใหญ่สุดไม่เอาด้วยแล้วไปสั่งให้ทำก็เหมือนเดิมนะมันก็จะกลับมาแบบไม่สามารถปลดกันไปได้จริงๆไอ้ปัญหาที่มีทั้งหมด
0: ใช่เพราะเจ้านายบางทีบางคนก็มองข้ามแต่ณวันนี้พี่นุชเชื่อว่าสังคมที่มีพลังบวกอ่ะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆคนต้องการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ความดีเหล่านี้เราต้องให้1ให้โอกาส2ให้เวทีเขาให้ได
1: ้
0: ให้เขาได้มีโอกาสทำความดีให้ได
1: ้
0: อย่างลูกน้องพี่นุชหลายคนเนี่ยเมื่อก่อน5สอเนาะทำแล้วมันก็ยังสกปรกเหมือนเดิมอ่ะไปหาดูข้างนอกข้างนอกเขาไปทำอะไรกันบ้างโหพอไปเห็นนะกลับมาแบบ
1: ทำเลย
0: ไม่ต้องพูดเราก็ภูมิใจเมื่อก่อนนี้เห็นห้องน้ำเราแบบสกปรก
1: ครับ
0: เราก็บอกเฮ้ยทำไมสกปรกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แหละพี่พาไปดูห้องน้ำของโรงงานหนึ่งกลับมาอุ้ยห้องน้ำเอี่ยมอองเราก็ทำประกวดกันจนสวยงามอลังการเป็น5ปี10ปีได้เลยอ่ะคือคนเราถ้ามันรักในสิ่งที่เขาอยากทำนะมันเปลี่ยนตัวเองได้เลย
1: ผมว่ามันเป็นกลไกตามธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นในแง่มุมหลายๆเรื่องซึ่งวิธีที่พี่นุชเล่ามาทั้งหมดมันคือวิธีที่เบสิกจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทำได้ยากเพราะติดที่ใจแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ได้คิดอะไรมากนะปล่อยโดยเฉพาะผู้นำช่วยกันผลักดันไปด้วยผมว่าองค์กรหลายองค์กรก็จะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุชมากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการแล้วก็แนวคิดแนวทางสำหรับการทำให้ที่ทำงานเป็นที่ทำงานแห่งความสุขพี่องครับต้องยอมรับว่าพี่นุชเนี่ยแกมีความเชื่อหลุดโลกนะตอนแรกผมฟังว่ามันจะทำได้จริงเหรอแต่แกก็ไม่ท้อนะทำจนถึงขนาดที่ว่าเพื่อพนักงานจริงๆอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วแกเป็นเจ้าของด้วยถ้าเกิดในมุมมองผมว่าที่คิดว่าทำไมแกต้องถึงทำขนาดนั้นแต่แกอยากให้พนักงาน
2: อ่
1: ะมีสติมีความสุขกับการทำงานและรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย
2: ครับ
1: แบบนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์เนี่ยไปช่วยเติมเต็มหรือว่าไปเพิ่มเติมอะไรให้เขาบ้างฮะ
2: จริงๆเขาทำอยู่แล้วเดิมเขาเริ่มจาก Happy Workplace
1: ครับ
2: แล้วก็เขาขยายความดีนี้ ออกมาเป็นองค์กรคุณธรรม
1: ครับ
2: ซึ่งร่วมกับศูนย์คุณธรรมในภายหลังศูนย์คุณธรรมเราแค่ไปค้นหาตัวอย่างดีๆแบบนี้เนี่ยออกมาชื่นชมยกย่องแล้วก็ได้เห็นว่า JS อุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ทำความดีโดยใช้มิติทางหลักธรรมทางศาสนา
1: ครับ
2: แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วพอเริ่มทำมันก็เริ่มทำให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆความสุขของพนักงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เผื่อแผ่ไปหาสังคมชุมชนที่อยู่รอบๆข้างแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์สถานการณ์หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทนี้ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างรวดเร็วโดยจิตอาสาของพนักงาน
1: คอนเซ็ปต์ตรงกับศูนย์เป๊ะเลยครับทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวแล้วที่พี่นุชบอกก็คือมีเหตุมีอะไรปุ๊บเนี่ยพนักงานสามารถลุกขึ้นมาทำได้เลยโดยไม่ต้องรอคำสั่ง
2: ใช่เลย
1: พฤติกรรมที่ดีต้องปลูกฝังแต่จะให้พฤติกรรมที่ดียั่งยืนได้ต้องทำบ่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: และสำคัญที่สุดก็คือผู้นำต้องเป็นตัวอย่าง
2: ใช่ครับ
1: นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ยงก็ต้องขอลาไปก่อน ติดตามรายละเอียดเคสไหนกรณีไหนที่เราจะมาพูดคุยกันอีก

0: พอคลิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในนี้เขียนว่า temperature นะครับเป็นวัดอุณหภูมิ humidity วัดความชื้น pressure วัดความดันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่อยากจะใช้นะครับในใบงานที่1ให้กดที่คำว่า light ครับกด light ที่แปลว่าแสงนะครับไม่ได้กด light อย่างอื่นนะครับโอเคนะไม่ได้กด light นะโอเคนะกด light ที่แปลว่าแสงนะครับเป็นแสงนะครับกดมาปุ๊บนะครับจะเห็นนะครับมีใครสังเกตไหมครับว่าด้านขวาเกิดอะไรขึ้นครับมีปุ่มสีเขียวใช่ครับที่เป็นช่องเนี่ยเป็นสีเขียวโผล่ขึ้นมาถูกไหมครับถ้าเรากดที่นะครับปุ่มไลท์นะครับในนี้นะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดไมโครบิดครับมีถึงเลขนะครับมี1ถึง16นะครับแล้วก็มีเลข19แล้วก็เลข20นะครับช่องที่ขึ้นมาเป็นสีเขียวแสดงว่าช่องนั้นสามารถใช้งานได้ในเซ็นเซอร์นั้นๆอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเนี่ยเราจะสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ
1: 1 2 3 4
0: 10นะครับ1 2 3 4และช่องที่10นะครับเมื่อสักครู่เราเสียบเซ็นเซอร์แสงไปกับช่องอะไรครับ
2: 1
0: ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นให้เอาเมาส์มาคลิกที่ช่องที่1ครับตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าช่องที่1ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์แสงคลิกเสร็จแล้วนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะเป็นไฟสีส้มขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เรากดปุ่มแอดนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดปุ่มแอดได้เลยนะครับเมื่อนะครับเรานะครับเพิ่มเสร็จแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าไลท์นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราลากมาวางนะครับพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์จะทำงานนะครับในบางกรณีนะครับบางคนที่ลากมาวางแล้วตัวเลขไม่ขึ้นนะครับให้ลองสังเกตก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์เรานะครับหันด้านหน้าเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นลักษณะหลอดแก้วเนี่ยรับแสงอยู่หรือเปล่านะครับอันดับที่1วิธีเช็คนะครับอันที่2ถ้ายังไม่ได้นะครับลองนะครับกลับมาที่ตรงนะครับget start นะครับแล้วลองกด disconnect นะครับแล้วก็กด connect ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์น่าจะติดขึ้นมานะครับส่วนถ้าใครไม่ติดหรือนักเรียนทางไกลมีปัญหานะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับเราทำการเพิ่มเซ็นเซอร์เสร็จแล้วตอนนี้ตัวเลขที่ทุกคนเห็นนะครับในห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: 94
0: นะครับ94ของอาจารย์เป็น92นะครับโอเคให้เราสังเกตนะครับให้ลองเอามือนะครับบังที่เซ็นเซอร์ครับแล้วลองสังเกตดูครับว่าในหน้าจอเราครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: ค่าลด
0: อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 16
0: นะครับมีใครได้ค่าอื่นไหมครับ4นะของอาจารย์ได้ประมาณ9ประมาณ10นะครับบางคนอาจจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วแต่ลองถ้าไม่เอามือบังเซ็นเซอร์นะครับค่าก็จะขึ้นสูงไปนะครับเพราะว่าในห้องนี้มีแสงสว่างนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในที่มืดเนี่ยค่าอาจจะได้ต่ำกว่านี้นะครับจากขั้นตอนนะครับที่อาจารย์อธิบายให้เมื่อสักครู่นะครับเราจะทำการอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ครับแล้วเราจะไปจดบันทึกลงในตารางนะครับอาจารย์มีตารางง่ายๆนะครับที่เราสามารถจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับทดลองนะครับ3แบบนะครับให้ลองเอามือนะครับปิดเซ็นเซอร์ให้มืดสนิทเลยครับแล้วลองอ่านค่าเซ็นเซอร์ที่วัดได้ครับเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อันที่1นะครับอันที่2ลองดูว่าถ้าเป็นความสว่างปานกลางนะครับอาจจะเอามือบังนิดหน่อยให้เกิดแสงรำไรตกกระทบบนเซ็นเซอร์นะครับลองดูว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้เท่าไหร่และอันสุดท้ายคือสว่างมากที่สุดก็คือไม่มีอะไรบังเซ็นเซอร์เลยหรือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่เซ็นเซอร์ก็ได้แล้วลองวัดดูว่าค่าที่อ่านได้เท่าไหร่ครับโอเคครับตอนนี้มืดสนิทนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทดลองไปด้วยนะครับอาจารย์จะเอามือบังนะครับว่ามืดสนิทได้เท่าไหร่นะครับของอาจารย์มืดสนิทตอนนี้อ่านค่าได้ประมาณนะครับประมาณ5นะครับอาจารย์ก็จะจดโน้ตไว้นะครับได้ประมาณ5นะครับสว่างแบบรำไรครับทำยังไงครับก็อาจจะหาอะไรบางอย่างมาบังนิดบังหน่อยนะครับให้แสงเข้าเซ็นเซอร์แบบไม่เต็มนะครับอาจารย์ลองเอามือแบบบังแบบห่างๆนะครับนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะพบว่าเซ็นเซอร์อ่านค่าได้ประมาณนะครับอยู่ในช่วงประมาณ นะครับ48ถึง50นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจารย์ก็จะจดไว้นะครับว่าตอนนี้ระดับปานกลางนะครับอาจารย์ได้ประมาณ50และสุดท้ายครับอาจารย์ไม่เอามือปิดเซ็นเซอร์เลยนะครับปรากฏว่าค่าที่อ่านได้ครับประมาณ93ตอนนี้นะครับทุกคนมีตัวเลขในใจแล้วนะครับต่อไปเราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าถ้าเราต้องการสร้างเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขนั้นบอกว่าเซ็นเซอร์นะครับอ่านค่าเช่นเรายกตัวอย่างว่าถ้าห้องนี้มืดลงเราควรจะให้หลอดไฟติดเพราะฉะนั้นเราต้องหานะครับว่าเราจะให้เราจะสร้างเงื่อนไขเนี่ยที่ความมืดระดับที่เท่าไหร่ดีอาจารย์ก็จะแนะนำว่าเราอาจจะลองใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ว่าจะเริ่มจากความสว่างปานกลางก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแสงสว่างในห้องน้อยกว่าความสว่างปานกลางที่เราวัดหรือจดไว้ได้เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็สั่งเปิดไฟโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองตั้งไว้ประมาณนะครับเมื่อกี้อาจารย์บังแบบปานกลางเนี่ยได้ประมาณนะครับต่ำกว่า50แล้วกันอาจารย์จะตั้งเงื่อนไขนะครับเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเงื่อนไขว่าถ้าต่ำกว่า50นะครับจะใช้เปิดปิดหลอดไฟนะครับโอเคครับอาจารย์ขออนุญาตลากมาวางเพื่อนะครับจัดการง่ายขึ้นนะครับในหน้า AI ไทยเจนนะครับเราจะมีนะครับปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับนะปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชวนสังเกตและจะชวนใช้นะครับให้มาเลือกที่คำว่า Math Operation นะครับเลือก Math Operation นะครับเราก็จะมีตัวเลขนะครับมีนะครับ Logic นะครับมีอะไรต่างๆให้เล่นไปหมดเลยนะครับให้ทุกคนมาคลิกที่ Logic ครับกด Math Operation คลิกที่ Logic นะครับจากนั้นให้นำนะครับกล่องที่ชื่อว่า if อ่านว่าอะไรครับ if นะครับอ่านว่า if นะครับลาก if นะครับมาวางนะครับนะครับลากมาวางบางคนลากมาวางถ้านะครับหรือเส้นตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากเส้นมาเชื่อมต่อเองได้นะครับนะครับนอกจากนี้เราสามารถจัดเรียงนะครับซูมเอาท์นะครับด้วยการใช้เมาส์นะครับตอนนี้เงื่อนไขนะครับที่ทุกคนอยากจะให้ไฟติดขึ้นมาอาจารย์ตั้งไว้ที่ประมาณ50นะเมื่อกี้อาจารย์วัดได้ประมาณ90อาจารย์จะใช้เงื่อนไขว่าถ้าค่าที่วัดได้น้อยกว่า50หลอดไฟก็จะติดโอเคนะครับวิธีการนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับตรงนี้นะครับเป็นเท่ากับอยู่นะครับเป็นน้อยกว่าได้เลยนะครับและเราสามารถพิมพ์ค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับอาจารย์พิมพ์ไป50นะครับอาจารย์จะพิมพ์50นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าหลอดไฟนะครับไม่ติดเลยนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับติดไม่เอ่ยนะครับไม่ติดเนาะยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าใครติดทำยังไงครับแก้ปัญหายังไงนักเรียนในห้องทราบไหมครับถ้าไฟติดทำยังไงครับ
3: ค
0: ิ
3: ดว
0: ่
3: าต
0: ้
3: องลองเพ
0: ิ่
3: มค
0: ่
3: า
0: คิดว่าต้องลองเพิ่มค่าการที่เราปรับค่าเพิ่มขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการขยับใช่ไหมครับเงื่อนไขที่จะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดห่างขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับค่าที่เราวัดได้นะครับโอเคตอนนี้อาจารย์วัดได้93แต่อาจารย์ตั้งเงื่อนไขไว้ที่ต่ำกว่า50ไฟเลยไม่ติดไงครับอาจารย์จะลองใช้มือนะครับบังเซ็นเซอร์นะครับอาจารย์ค่อยๆขยับบังลงมานะครับลองสังเกตที่หน้าจอนะครับทุกคนลองทำตามนะครับเงื่อนไขเป็นจริงหรือยังครับเราสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์เริ่มบังเซ็นเซอร์นะครับบังจนแบบเกือบมิดนะครับต่ำกว่า50ตอนนี้ได้ประมาณ15นะครับ15น้อยกว่า50นะครับจริงไม่จริงครับ
3: จริ
0: งนะครับจริงก็ไฟติดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ปิดนะครับเปิดออกนะครับไฟก็ดับนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับเราจะลองเอาไปทำให้หลอดไฟนะครับจริงๆเนี่ยติดมาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะย้ายไปทำงานกับบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้เราจะขยับนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาเชื่อมต่อหลอดไฟนะครับวิธีการต่อหลอดไฟนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าหลอด LED นะครับให้นำบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับมานะครับ1บอร์ดนะครับ และอาจารย์ก็ได้เตรียมนะครับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหยิบออกมาได้เลยนะครับรวมถึงสายไฟนะครับที่เราจะใช้วันนี้นะครับอาจารย์อธิบายหลักการทำงานของบอร์ดทดลองนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดทดลองนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเส้นที่เชื่อมกันหมดนะครับแสดงว่าถ้ามีจุดไข่ปลาที่อยู่ในแนวเส้นนะครับตรงเส้นนี้นะครับเราสามารถใช้จุดไหนก็ได้เพราะว่าจุดตรงนี้เชื่อมถึงกันหมดนะครับบรรทัดที่2นะครับก็เชื่อมกันหมดนะครับส่วนฝั่งไหนที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับบอร์ดจะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับเชื่อมลงมาแบบนี้นะครับเราจะให้ทุกคนนะครับทำการต่อวงจรลักษณะแบบในภาพตัวอย่างครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับใช้ตัวต้านทานและใช้สายไฟนะครับนิดนึงครับอาจารย์มีข้อมูลมาชวนสังเกตครับหลอดไฟ LED นะครับจะมี2ด้านมี2ขั้วนะครับเป็นขั้วบวกนะครับกับขั้วลบนะครับวิธีการสังเกตขั้วบวกกับขั้วลบนะครับให้ทุกคนนะครับลองหยิบหลอด LED นะครับขึ้นมานะขาด้านไหนที่ยาวกว่านะครับหรือนะครับถ้าไม่ยาวกว่านะครับเราลองสังเกตนะครับว่าลักษณะของขาที่อยู่ในหลอดไฟนะครับจะสั้นกว่านิดนึงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะยาวนะครับขั้วบวกนะครับขานะครับขาเชื่อมต่อมักจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับขั้วบวกเราเรียกว่าแอโนดส่วนขั้วลบเราเรียกว่าแคโทดนะครับให้เอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับหรือด้านที่ยาวกว่านะครับเชื่อมต่อนะครับไปทางฝั่งที่เป็นนะครับข้างบนนะครับเอาขั้วบวกนะครับไว้ข้างบนนะครับและเป็นขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับต่อแบบนี้นะครับเอาขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับและเอาขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เราหยิบตัวต้านทานนะครับหยิบตัวต้านทานนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวต้านทานนะครับจริงๆเราจะไว้ฝั่งที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้นะครับตัวต้านทานมีหน้าที่จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผ่านไปที่ตัวหลอด LED นะครับอาจารย์จะไว้ข้างบนนะครับโดยที่จะต้องต่อด้านที่เขาเชื่อมถึงกันนะครับอาจารย์จะต่อแบบนี้แล้วกันนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนได้นะครับอาจารย์ใช้นะครับฝั่งบวกอยู่ข้างบนนะครับอาจารย์ใช้ฝั่งลบอยู่ข้างล่างนะครับเอาละครับต่อไปนะครับให้หยิบสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับก็น่าจะมี3สีนะครับง่ายสุดนะครับพวกเราหยิบสายไฟสีดำนะครับ1เส้นนะครับมาเชื่อมต่อส่วนที่เป็นขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับมาต่อขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับนะครับลักษณะจะได้แบบนี้นะครับพวกเราต่อไปด้วยกันนะครับนักเรียนทางไกลนะครับลองดูนะครับต่อไปด้วยกันนะครับส่วนนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับของหลอด LED เมื่อสักครู่เราทำการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับไปแล้วอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานเราเอาสายสีเหลืองแล้วกันนะครับไปเชื่อมนะครับ

0: เราสามารถต่อแบบไหนก็ได้นะครับลักษณะวงจรจะไปวางหรือเสียบจุดไหนก็ได้แต่ขอให้จำอย่างเดียวว่าในบ่อทดลองนะครับด้านบนนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับถ้าเป็นเส้นนะครับส่วนด้านที่ไม่มีเส้นนะครับก็จะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่หลักการนะครับเราสามารถดูรูปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นขั้วบวกนะครับจะอยู่ด้านขวานะครับขั้วบวกจะอยู่ด้านขวานะครับเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้สายไฟ2เส้นนะครับเพื่อจะเอาไปเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครบิดนะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ฝั่งที่เป็นฝั่งบวกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นฝั่งลบนะครับหรือกราวนะครับเป็นสีดำพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับนักเรียนลองนะครับนักเรียนลองเชื่อมก่อนนะครับนักเรียนต่อได้เลยนะครับนักเรียนทางไกลช่วยกันนะครับอาจารย์ให้เวลานะครับลองดูครับในห้องมีคนต่อเรียบร้อยหรือยังครับมีบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนกำลังทำอยู่นะครับรอเพื่อนสักครู่นะครับนะครับให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนักเรียนทางไกลก็ช่วยกันนะครับใครที่ต่อเสร็จก็ลองช่วยเพื่อนๆดูครับว่าเราต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะชวนนะครับให้ทำต่อก็คือเอาสายไฟนะครับทั้ง2เส้นนะครับมาเชื่อมต่อที่บอร์ดไมโครบิดนะครับนะทีนี้อาจารย์จะหยิบบอร์ดไมโครบิดนะครับขึ้นมาแล้วลองสังเกตที่ช่องที่2นะครับของบอร์ดไมโครบิดนะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับให้เอาสายไฟนะครับที่เราเชื่อมต่อบนบอร์ดทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมครับวิธีการก็คือง่ายมากเลยครับเราจะเอาสายไฟนะครับทั้งสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมลงในช่องที่2นะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับเราจะหยิบสีเหลืองนะครับไปเสียบกับสีเหลืองของช่องที่2นะครับของไมโครบิดนะครับและเราจะหยิบสีดำนะครับไปเชื่อมกับสีดำในช่องที่2ของไมโครบิดครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะได้วงจรที่พร้อมนะครับทำงานนะครับก็การเชื่อมต่อก็จะเหมือนกับลักษณะนะครับในรูปนะครับที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับหรือใครสังเกตไม่ชัดนะครับลองดูรูปจากในใบงานได้เลยนะครับเราจะต่อแบบนั้นนะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเราจะลองทดสอบนะครับว่าหลอด LED ที่เราเพิ่งเชื่อมต่อไปนะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาที่ไมโครบิดนะครับมานะครับเลือกที่ Output นะครับกดเลือกที่ Output นะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นให้กด Add Device นะครับในนี้จะมีนะครับเซ็นเซอร์นะครับมีตัวที่เป็น Device นะครับมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Buzzer นะครับ LED Servo แล้วก็OLED นะครับหรือหน้าจอนะครับให้พวกเรานะครับเอาเมาส์มาคลิกที่หลอด LED นะครับเราจะเห็นว่าพอเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ช่องที่เท่าไหร่ครับในบอร์ดไมโครบิดครับช่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกช่องที่เท่าไหร่ครับ2นะครับกดที่ช่องที่2นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Add นะครับพอเรากดปุ่ม Add เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับไอคอนเป็นปุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า LED 2นะครับให้เราลาก LED 2นะครับมาวางที่หน้าจอได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมของเราที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับให้ทำการทดสอบก่อนนะครับว่าตัว LED เนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราลองดูในใบงานนะครับเราจะใช้นะครับตัวนะครับคำสั่ง1คำสั่งเพื่อมาสั่งงานเปิดปิดหลอด LED นะครับให้มาเลือกที่ Matte Operation ครับพอเลือกที่ Matte Operation นะครับให้เรามาเลือกที่ Number นะครับเลือกที่ Number นะครับกด Matte Operation เลือก Number แล้วกด Constant นะครับเอามาวางนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราลากมาวางเนี่ยของบางคนอาจจะเชื่อมต่ออัตโนมัติแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเราสามารถลากเส้นครับเชื่อมต่อจากซ้ายไปขวาได้เลยนะครับนะครับพอเราลากเสร็จตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นเป็นเลขอะไรครับของทุกคนขึ้นเป็นเลขอะไรครับ
1: เลข1ครับ
0: หลอดไฟของเราเป็นยังไงครับตอนนี้ติดไหมครับ
1: ติ
0: ดนะ

0: ครับสว่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเลข1ตรงนี้นะครับเราพิมพ์นะครับหรือจะลบแล้วพิมพ์ใหม่เป็น0ก็ได้ครับนะครับเป็น0นะครับพอเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับ
1: ไฟด
0: ับนะครับถูกต้องครับนะครับถ้าไฟไม่ดับนี่ต้องคุยกันอีกนานนะครับเวลาเราทำงานนะครับต้องมั่นใจทุกครั้งว่าสายไฟนะครับเชื่อมต่อถูกต้องชาแนลตรงกันหรือเปล่านะครับมีการต่อหลอดเราใช้หลอด LED

0: บอร์ดไมโครบิตนะครับตอนนี้เราใช้ช่องที่2นะครับตอนนี้เราสามารถนะครับปรับนะครับจาก0เป็น1หรือเราจะลากเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับแต่หลอดไฟจะติดและทำงานแค่2สถานะเท่านั้นนะครับทุกคนรู้ไหมครับคือตัวเลขเท่าไหร่และเท่าไหร่ครับ0กับ1นะครับ0แปลว่าไฟติดหรือไฟเปิดครับ
1: ป
0: ิดนะ0คือปิดก็คือไม่ติดนะครับส่วน1ก็คือไฟเปิดนะครับอาจารย์จะลองอีกทีนะครับอาจารย์จะเป็น1นะครับมากกว่า1ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือค่าที่เป็นค่าจริงนะครับจริงๆตรงนี้เราเรียกว่าตัวแปรแบบตรรกศาสตร์นะครับเป็นลอจิกนะครับเป็น true or false หรือจริงหรือเท็จนะครับ1มีค่าเท่ากับ true นะครับก็คือเป็นจริงนะครับ0เป็นเท็จก็คือ false นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรับตรงนี้เป็นเลข1ไฟจะติดนะครับส่วนเป็นเลข0ไฟจะดับนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับเอาหลอดไฟที่พร้อมใช้งานตรงนี้นะครับเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับหน้าจอ i Tigen ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเอามือบังเซนเซอร์นะครับไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับควรจะติดนะครับนะครับไฟสีเหลืองควรจะติดนะครับแต่ถ้าของใครนะครับที่เซ็นเซอร์ไม่ทำงานนะครับลอง disconnect นะครับแล้วก็ลอง connect หรือว่าเชื่อมต่อใหม่นะครับเซ็นเซอร์ก็น่าจะกลับมาทำงานนะครับลองนะครับอาจารย์เอามือบังนะครับนะครับหลอดไฟตรงนี้อาจารย์เห็นว่าหลอดไฟที่เป็นหลอดสีส้มๆเนี่ยสว่างขึ้นมานะครับนะเราสามารถลากเส้นเชื่อมต่อนะครับได้เลยหรือถ้าใครเชื่อมต่ออยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับทำการทดสอบนะครับว่าหลอดไฟของจริงเนี่ยติดหรือเปล่านะครับด้วยการนะครับเอามือนะครับบังเซ็นเซอร์ครับนะครับเอามือบังเซ็นเซอร์ครับลองเอาบังเลยครับหลอดสีเหลืองในแพลตฟอร์ม AI Tigen สว่างขึ้นมาในหลอดของจริงครับติดไหมครับตอนนี้ครับสว่างไหมครับสว่างนะครับนะครับลองดูอีกทีนะครับถ้าเรานะครับเอามือออกนะครับเราไม่ได้บังนะครับหลอดไฟจะดับนะครับแต่ถ้าเราเอามือมาบังหลอดไฟครับหลอดไฟเป็นยังไงครับสว่างเนาะนะครับสว่างขึ้นมาทีนี้ครับส่วนสำคัญพวกเราคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือการตั้งค่าอะไรเอ่ยลองเดาสิครับในตอนนี้ครับการตั้งค่าเงื่อนไขถูกไหมครับถ้าเราตั้งเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขสูงหมายความว่าตัวเลขสูงจนเกินไปเกิดอะไรขึ้นไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับถ้าตัวเลขตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสัก90เราคิดว่าไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับลองนึกก็ได้ตอนนี้เราอ่านค่าได้ที่93ถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้เป็น90คิดว่าจะติดง่ายหรือยากครับ
2: ง่าย
0: เพราะว่า
2: ค่าม
0: ันสูงและมันอยู่ใกล้กับค่าที่อ่านได้ถูกไหมครับมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นลงใช่ไหมค่าที่อ่านได้เนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์ปรับเป็น90นะครับค่าที่ได้ก็จะขึ้นลงง่ายมากมันจะเหวี่ยงง่ายมากแต่ถ้าอาจารย์ปรับตรงนี้เหลือสัก2พวกเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับติดง่ายหรือยากครับติดยากถูกไหมครับเนี่ยอาจารย์บังแบบมิดเลยนะไม่ติดเลยเพราะว่ามันยังมืดไม่พอนะครับยังมืดไม่พอนะอาจจะต้องออกไปอวกาศมั้งมืดพอหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุดคือการตั้งค่าตัวเลขนี่ครับว่าจะตั้งค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าเรามีตัวเลขในใจเท่าไหร่นะครับแต่ละที่แต่ละสภาวะให้ค่าแสงที่แตกต่างกันห้องนี้ค่าสภาวะแสงในห้องปกติอยู่ประมาณ 92-93 แล้วแต่ครับแต่ที่ของนักเรียนทางไกลอยู่บางคนอาจจะประมาณ 50-60-70 ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็น50แล้วกันเนาะนะครับแล้วอาจารย์ทดสอบอีกทีนะครับตอนนี้แสงยังไม่ได้บังอะไรนะครับอาจารย์เอามือบังลงไปปุ๊บปรากฏว่าหลอดไฟติดขึ้นมานะครับทุกคนลองเอามือบังนะครับหลอดไฟของทุกคนติดนะครับตอนนี้ติดไหมครับติดนะครับนักเรียนทุกคนติดนะครับนักเรียนทางบ้านก็หวังว่าหลอดไฟนะครับจะติดเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์แสงเพื่อที่จะเอามาเปิดปิดหลอดไฟอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะครับและเป็นใบงานแรกที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการทำงาน

0: ของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยที่เรายังไม่ได้เขียนโค้ดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราถ้าเราดูนะเขียนโค้ดทีละบรรทัดเนี่ยคิดว่าคงต้องใช้เวลาศึกษานานแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มาต่อเลโก้แบบนี้เราเข้าใจง่ายกว่าเขียนโค้ดแบบที่เป็นภาษาแบบเป็นต้องมานั่งเขียนเป็นตัวอักษรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอาจารย์มีคำถามง่ายๆเลยครับลองนึกดูครับว่าหลักการทำงานของเซนเซอร์ที่เราเนี่ยเพิ่งเรียนไปในใบงานแรกนะครับเซนเซอร์แสงเนี่ยนะครับกับการเปิดปิดหลอดไฟ LED เนี่ยลองคิดว่าในชีวิตประจำวันนะครับในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนทางบ้านนักเรียนทางไกลลองช่วยกันคิดตามนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราจะสามารถใช้หลักการหรือใช้สิ่งที่เราเรียนไปในใบงานที่1เอาไปทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับเชิญครับ
1: ในสิ่งหลอดไฟที่เปิดปิดอัตโนมัติ
0: ในสถานที่อะไร
1: ในบ้านนี่คร
0: ับ ในบ้านอย่างนี้เช่นตอนไหนเอ่ยตอนที
1: ่ตอนเช้าเนี่ยคร
0: ับ
1: ดับเอง
0: ไฟก็ดับเอง
1: เย็นกลางคืนก็ให้ไฟติดเอง
0: กลางคืนไฟก็ติดเองหรือนะครับอาจจะใกล้ตัวเนาะเวลาเราสังเกตนะเวลาขับรถบนท้องถนนนะครับไปกับคุณพ่อคุณแม่พอเวลาที่ช่วงเย็นมากๆแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไฟถนนเป็นไงสว่างขึ้นมาเองถูกปะหรือบางทีช่วงเช้าสว่างปุ๊บไฟถนนที่เคยสว่างก็ดับนะครับก็ใช้หลักการทำงานคล้ายๆกันมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับนักเรียนทางไกลลองช่วยกันคิดแล้วก็เสนอมาได้เลยครับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรได้อีกนะครับมีอีกไหมครับตัวอย่างไหนอีกไหมครับเชิญครับ
2: โซล่าเซลล์
0: ทำยังไงครับผม
2: ไฟที่เราเก็บไว
0: ้ไฟที่เราเก็บไว
2: ้ชาร์จตอนกลางวันเสร็จตอนคืนพอเริ่มมืดก็จะติดสว่าง
0: โอเคหลักการของโซลาร์เซลล์ก็คือเรารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับเอาแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานแล้วเก็บไว้แล้วเราก็ใช้ไฟใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเก็บไว้ในแบตเตอรี่เนาะโดยที่เรามีเซ็นเซอร์ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะบางคนอาจจะชอบทำสวนแล้วก็บางทีไฟในสวนเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่อยากจะไปเป็นไงเดินสายไฟให้มันเยอะหรือว่ามีสวิตช์เยอะแยะเราก็ใช้หลักการทำงานแบบนี้แหละเซ็นเซอร์เมื่อมืดนะครับไฟก็ติดเมื่อสว่างไฟก็ดับถูกไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราพบหาได้สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นนะครับความสนุกที่เกิดขึ้นในใบงานที่1 นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับความรู้นะครับและความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้นะครับเซ็นเซอร์รวมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยกับอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็อยากจะฝากความสนุกไว้ที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อๆไปและเราจะยังมีใบงานนะครับให้เพราะน้องๆนะครับนักเรียนนะครับลองเล่นนะครับได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่

0: ดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv

0: www.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงสูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
3: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่ใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
5: รู้หรือไม่
4: การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจ

0: ใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับจึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน TV No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กซ์ Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กซ์เฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซ์ตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผกากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผกากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผกากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นให้ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป อันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัด

อนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิเทพสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคร์หรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอนิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงไ
ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิดาคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงาน

าทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่ 26-30 กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ล่ะคะ
1: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
0: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
0: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
0: บังชู
3: บังชู
2: บีบิวตี้ฟูล
3: บิวตี้ฟูล
0: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
0: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
1: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
0: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
0: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
0: ้ขอโทษ
1: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
0: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเตี้ยวยังไงบ้าง
1: โอ้โห
2: ใช้คำว่าโอ้โห
1: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเตี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
1: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็จังหวัด
0: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
1: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
2: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
1: ใช่
2: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
1: ใช่
2: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
1: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
2: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
1: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
2: เดี๋ยว
1: ปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
2: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
1: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
2: เก่งมาก
0: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
1: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายๆแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาเราก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
0: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
1: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
0: ม
1: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
2: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
3: มีค่ะ
2: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
1: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
2: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
1: ิสัยด้วยแล้วก็มี
2: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
1: เปรี้ยวห้าว
2: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อ
2: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจ
2: แล้ว
0: คุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
2: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
1: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเออเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
2: ครับ
1: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยก่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
2: ใครก็ไม่พูด

0: เหนื่อย
1: ไม่ค่ะ
0: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
1: ใช่
0: ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
1: คุยกับตัวเองค่ะ
0: อะไรนะ
1: คุยกับตัวเอง
0: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
1: คุยส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
0: อ๋อทำได้ด้วยเหรอ
1: หนูทำ
0: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
1: ก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองไ
1: หมบางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
0: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสองด้วย
2: แล้วมีอีกคนนึง
0: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไงอ่ะ
1: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
0: แล้วเปรี้ยวสองบอกว่า
1: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
0: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
1: บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
3: ฟังเปรี้ยวสอง
1: ว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
0: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงใช่ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
1: ใช่
0: มันทำไมอินเนอร์เยอะ
1: มาจากที่บ้าน
2: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
0: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
4: ไม่รู้เหมือนกัน
0: พ่อล่ะครับ
4: พ่อก็เหมือนกัน
1: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยคะ
2: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู
1: ้อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
2: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
4: ก็น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
1: ไม
2: ่ไม่เคยบอกเลย
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
1: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคเคนด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูมากแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
2: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
1: ค่ะใช
2: ่สุดท้ายก็คือติดหนี
1: ้ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
0: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
1: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได้มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะใจแล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปรี้ยวสองประมาณ3เดือน
0: ก็ยังอยู่กับเปรี้ยว
2: ไม่บอกแน
0: ่2-3เดือนครับ
1: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินไหมตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
1: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่ะเคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
2: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
1: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะจะมายืมเงินกูหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
2: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
5: ระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: คิดถึงเมื่อก่อนเนาะ
1: จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปคว้าคว้าเอามาเรื่องใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้น
0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกๆอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายหายไป
2: ไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
3: แม่แ
2: ม่เฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100%ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บๆจุ๊บๆ
4: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
2: สร้างอนาคต
4: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัม มีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
5: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วทำไมมันใช้แตกต่างกันขนาดนี
6: ้สมัยก่อนคะแตกต่างคนนี
5: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
7: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
5: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
4: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ

0: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
1: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเนี้ยนะ
0: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่นี่นี่นี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้ดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดสิคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
1: ใคร
0: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลลิตี้ไงเออ
1: ครูดุ๊ก
2: โทรเลยโทรเลย
0: โทรเลยโทรเลยโทรเลย
3: เจ้านี
1: ่โทรศัพท์หยุดนะว่าเธอลำบากแต่เงิน2ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะรีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
0: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
4: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่าร
4: ีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
0: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านแป๊บเดียวเงิน
4: รับงานเหมือนเดิม
0: ถึงเพดานแล้วเธอ
4: ดาวไลน์ดาวไลน์
0: ต้องดาวไลน์เท่านั้น
4: ดาวไลน์นะเปี้ยจะเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
1: พอแล้วโอ๊ยตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
0: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียว
4: ปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
0: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นลิ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
1: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี
4: ้ทำอย่างอื่นแล้วกัน

เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยขมคอเลยแอะเฮ้ยเฮ้ยแม่สบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่เอามาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนาะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวแล้วไหม

0: แล้วแม่เราไม่ไหวจริงๆแล้วแม่พี่ยังไม่โอเคแล้วแม่เปี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้เปี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วรายเงินในบัญชีเปี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่แม่ช่วยเปี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงกับหนี้ดีอ่ะแม่แล้วจะเริ่มแบบตรงไหนอ่ะเปี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปี้ยวเลยแต่เปี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงจะทำยังไงดีอ่ะแล้วเปี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะแม่ช่วยเปี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปี้ยวด้วย
1: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ยคือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
2: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
1: ้ครับ
2: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
1: ครับ
2: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขาย
1: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู
3: ่เป็นไง
0: เมื่อกี้สิ่งนี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
2: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
0: ค่ะ
2: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
1: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
2: ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจ
0: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
2: ้ตกใจก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
1: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
2: ไม่ถามค่ะ
1: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
0: โอนให้อย่าง
1: นี้โอนไปคุณแม่โอนไป
0: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
3: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
1: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้างวันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
3: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไห
1: มอ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
3: เสี้ยววินาท
1: ีแต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
3: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ค
1: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
3: ย
1: ัง
3: มี
1: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
3: ใช
1: ่
3: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
1: ม
3: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปุ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
3: อ
1: ัน
3: ไหนคะ
1: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
3: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้
0: รักษาภาพด้วย
3: ใช่
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
3: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวัน

0: ั้นค่ะ
1: ค่ะและเช่นเคยนะคะท็อปตัวเดียวกัน Feel Good Season นี้ค่ะเรามีท็อปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะกรุณาอังคณาค่ะกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในท็อปตัวและอีกท่านหนึ่งค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดี
1: ถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องโตเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะครูนาค่ะ
3: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันหนึ่งที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนะนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนอะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
2: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
4: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
2: เห็นด้วย
1: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
2: ครับ
1: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัวขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
2: เรียกเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
5: ้ค่ะ
2: เปลี่ยนไหม
5: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจาก เหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยมีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียวอยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู
2: ้ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
5: ่ค่ะ
2: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
5: ไม่เลยค่ะ
2: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
5: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
2: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนี้พี่โทรหาทั้งวัน
5: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
1: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
5: ใช
1: ่ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
6: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
1: ้
6: จริงล่ะ
1: ปัญหาแก้ได
6: ้ถูกต้องค่ะ
1: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้

0: พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
1: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
2: ครับ
1: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
1: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไร
0: มี
1: อย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
0: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
1: มีค่ะ
0: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: เปรี้ยวเป็นไรลูก
1: เปล่าจ้ะ
0: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
1: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
0: เบื่ออะไรอะลูก
1: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือนๆลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
0: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
1: เย็นจนร้อนแล้ว
0: โอ๊ย
1: แม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเองไปนั่งพักเถอะ
2: ใช่ใช
0: ่บอย
1: เนี่ยแม่พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
0: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกตัวเองว่าลูกวันนี้เองนะลูก
1: ก็ฉัน
0: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบนั่งนี่ไงมานั่งกับแม่นี
1: ่แม
0: ่
1: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
1: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
0: ใครบอกเล่านี่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
1: แม่ขอบคุณนะ
0: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อนอย่างที่

0: จะร้องตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูก
0: ไม่อยากร้องดิไม่อยากร้องไห้อ่ะ
1: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
3: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเลี้ยงดูเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
3: ค่ะ
0: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
4: ชื่นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
3: ค่ะ
2: ว่ามาในทางที่ดีขึ
3: ้
2: น
3: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
0: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละครเป็นนางเอก
2: และนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
3: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
0: สวยกว่าพี่ชมพู่ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
3: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
3: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอสิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติค่ะมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
3: ือ
2: นเด
3: ิ
2: ม
3: เออแล้วก็
2: แล้วเปรี้ยว2ยังอยู่มั้ย
3: อะไรอ่ะ
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
3: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
2: เราควบคุมเปรี้ยวได
3: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือ
3: ไม่หือไม่อือ
2: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
3: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
0: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
3: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
3: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
3: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
3: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหน
2: ม
3: หนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วย ก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงเปล่าอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
3: อุ้ยแซ่บ
2: พี่เป็นคนชอบกินแหนมมาก
3: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ด้านครับขอการรายการเลยนะ
3: จัดให้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะ
0: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วย แล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
3: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
0: ทำแหนม
3: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบ่แสบแล้วเนาะแสบแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะแบบสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
3: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไร
0: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะ
4: สบายใจ
0: เปรี้ยวบอกแบบนี้
4: สบายใจค่ะไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเน
3: า
2: ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
3: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปย์
3: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000 เดียว 1,000 เองเดี๋ยวให้5,000
0: นี่แม่เลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
0: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
0: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ้ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
4: เลยอ่ะ
3: มีไหมคะ
4: ก็มีอยู่นะ
3: อะไร
0: อ่ะก็มีอยู่นะ
3: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรครับ
4: แฟนไง
3: นะ
2: I love youชอบแม
3: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
0: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
3: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
0: เปลี่ยนเรื่อง
3: เป็นเรื่องเลยค่ะ
0: เ
3: อ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเราไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
0: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
3: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
0: ขอรู้นิดนึง
3: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใคร
2: แม่อาพี่
3: ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
0: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
2: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
4: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่งแต่จริง
3: แม่น่าจะชอบ
2: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
4: เขาพูดแล้วล่ะ
2: เขาพูดแล้ว
4: เขาไปหาที่บ้าน
3: เออจะเย็นเย็น
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
3: ค่ะ
0: แม่ไฟเขียวแล้ว
4: ก็แม่แต่ลูกแล้วก็น่ารักของเขาค่ะ

0: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่

0: ที่แบบทั้งกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอขมาแล้วก
1: ็
0: รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
1: ชื่นใจจัง
2: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
0: อเอาจริง
2: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละคอมพลีทมากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
3: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
4: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
1: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
0: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
2: ้มีสกิลตัวเองด้วย
3: มีค
1: ่
3: ะ
1: ภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
0: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
2: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะคร
3: ับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่น
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.

และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: ที่ว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอสินเลยนะครับ

0: นี่ลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้เดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: กับบ้านเป็นเอิร์ฟเลยเหรออ
1: ๋อใช่ครับเฉยๆครับชินแล้ว
2: แล้วก็เราไม่ใช่ของเราแล้วมันก็อยู่ให้เราเห็นเฉย

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะแอบสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันน่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียน

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: นั้นอ่ะตอนนั้นผมแบบเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีไปหรอกไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว
1: ดูดีๆล่ะเอาไปช็อตตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
2: โอเค
3: คุณคะ
4: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่
0: ลูกนี่คือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะมันตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: โอ้
0: เดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
2: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
4: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องใกล้จับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
0: คร
4: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
4: ับคุณใจวุฒิสุ
0: โอ้ยเขาต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
4: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
1: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่ไงคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
1: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุษาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
6: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุษาเนี่ยคุณอุษาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่ป้าป้าซ้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
5: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
5: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
3: ได้รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
4: ทางฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที
5: No

ัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะลูกนะตัวนี้ละเหมือนสีเก่าเลยอ่ะ

0: ื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามเรื่องป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: จ๋าจ๋าฟ้องศาลจ๋าต้องการอะไรจ๋าฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้อง

0: ินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวยๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่พิถันเราตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียวนี
1: ่ดูจากรูปการณ์นี้แรกแล้วอะยังไงเราก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการให้ใครมาพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 921/257 ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณภูวิชาผู้ฟ้องคดีกุ้งในการเขตมีนบุรีโดยมีนางฝักต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: อุตสาห์ออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวันพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุตสา
4: ห์อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุตสาห์นี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะก็ต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรนะเหรอคู่กรณีของคุณมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

Ha ha ha!

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันไหม
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคนกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่คะ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: พวก
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าส่างเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิ้มเจี๊ยบเปียกอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็แหวน
1: มั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งเจี๊ยบเปียกริบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาลองนะโปรยกิมมิ่งพิซซ่าโบว์ไม่ได้ไอ้เรื่องเช้าหนึ่ง
2: อย่างของพิซซ่าที่เ
1: ป็นเห็นไหมครับเวลาขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าน้อย
1: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็ทองร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวงบางปุ้งถวยกระไดหนึ่งหวังแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดฟชิวนี่คือระบบในการมีอย่างการสไลด์ออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดี๋ยวมากัดนั่นก็โยกกระนัดมาครูนไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
2: กระเดียวกระนัดมาครูนไอ้ยำซีเตอร์ชู
1: กันเองกระทาตะไลชูจิ้งเดี๋ยวยืมมือจิ้งมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
2: มาชดห้าสิบล้านเลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้

0: มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
1: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียวตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
0: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
1: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
0: สุดสไตรบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
0: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
0: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: ว่าก่อนจะโตลงเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
0: นะครับ
2: กองหู
0: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: ดีถ้าก็จุ่มเนี่ยบานยมลำเขาจุ่มเนี่ยโอ้ยยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
1: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
1: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจ้องมุ่งนี
0: ่อ๋อต้องกระเครื่องแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
1: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพีนยำใบหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถมันเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม่
0: แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: ใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: ยังเป็นจะต้องลุกว่าปั๊บปั๊บตากินนั่งฟังมีน้ำมันบ่อเริ่มบังยิงครอบเราไอ้บ่
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: ๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บงบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงมอนิตนาตะคณงแค่เดี๋ยวบง
4: แค่แต่ทำแค
0: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเมา
1: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่า

0: แล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตบอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็น

0: ว่าถ้าแกกลับมา2ชั่วโมงครึ่งเว้นครับ40นาที
1: วันนี้เวียนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงเวียนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
1: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติ

อื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับ
2: ยาว
0: เลยไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
1: นี่ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: เป้าหมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยกเว้นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรบ้างครับยังไงบ้าง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
2: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะ
0: เ
2: ราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซน
0: สามสิบเซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะ

0: ราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่
1: ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
0: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
1: เนาะก็ไม่เอา
2: เปลือกไม้ใ
0: ช่ชั้น
2: เปลือกไม้อ
1: ันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี่
0: อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
1: เน
0: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
1: นี่แกน
0: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
1: โอเค
0: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
1: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ่อนไปก็ไม่ดี
0: ใช
1: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
0: ประมาณ30 40 30 40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
1: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมนี่มันมีผลเสียอะไร
0: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
1: ้
0: มันทำให้ไม้เขา
1: เสียรูป
0: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
1: อ
0: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
1: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
0: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
0: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30 40ปี
1: แล้วนิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้ว
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
0: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเคนิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปดู
0: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูเฮ้ยมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อย
2: โอเค
0: ร้อยสิวร้อยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอยจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลย

0: สักครั้ง
1: ทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมกมุ่นไปหมดเลย
2: มันบิดเป็นตัวเอสจริง
1: ๆบิดเป็นอัมโลบิกทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัวเอส
2: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
1: ่
2: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
1: ัน
2: จะเด้งออกมา
1: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
2: มันจะฟ้อง
1: ก
2: ับวงกบ
1: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
2: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
1: บางทีเป็นบานคู
2: ่
1: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
2: ใช่ถูกต้องถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: แอนดี้
2: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได
2: ้เซนซิทีฟมากใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
2: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อย
2: ค่ะใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
1: ะเมื่อกี
2: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
1: ไปดูกันไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
2: ใช่ใช่ค่ะสวยเน
1: าะอ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
2: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
2: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
2: จะเป็นการพ่น
1: ครับ
2: ค่ะพ่น
1: มันจะเนียนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
2: ใช่
1: ใช
2: ่
1: ใช่ไห
2: ม
1: คือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
2: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
1: ค
2: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
2: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปต
1: ั้
2: ง
1: เข้าใจ
2: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
2: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
1: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
2: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว้
1: อันนั้นนี่แย่เลย
2: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช
2: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
2: ใช่ค่
1: ะ
2: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
2: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
2: ใช่
1: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
2: ใช่ไห
1: มฮะบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่โอ้ซ่อม
1: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: เห็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
1: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
1: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผมพี่ส้มนะฮะ
3: ใช
1: ่โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันซุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะ

0: เพราะว่าตอนแรกๆสร้างไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมนะคะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
0: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถือว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อยๆ
0: ใช่เพราะว่า
1: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเ
0: ลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
0: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรว่ามาแล้ว
0: แม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมมั้ง
0: ค่ะเออก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: อ๋อตรงส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ค
1: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเลยเ
1: รีย
2: นก่อนนะ
1: โอ้โหเรื่องงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
0: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
0: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
0: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: ตอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้มีการ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่
2: น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บซ่อม

0: ให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
1: แปะเข้าไป
0: แปะลงไปแล้วก็ยิง
1: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
1: เป็นแผ่นแบบบางๆ
0: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
1: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
1: นั่นแหละสิ
0: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
1: ครับไม้แดง
0: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
1: มาแต่แมทกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนิด
4: ๆ
5: ให้มันเข้ามันเต็มเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้ประม

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอน
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: เป็นไงของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วได้สร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีอ่ะพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้

ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: สั่งมาส่งค่ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
5: การลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ

0: จ๋าขอดูหน่อยสิน
1: ี่จันเล่นเล่นผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
0: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
1: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
0: รางวัลอะไรเหร
1: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
0: นี่ได้ได
1: ้
0: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
1: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
0: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
1: ค่ะงั้นตัวไปทำงานก่อนนะคะ
0: จ้า
1: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
2: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
3: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
4: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
1: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
2: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
3: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
4: ใช่
3: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสารสงสาร
4: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
2: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรอ
1: ใช่พี่ยุพูดถูก
5: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
6: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
7: ตอบข้อขอค่ะ
6: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
7: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
6: ของเขานะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
7: ใช่ครับ
6: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
8: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
6: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
8: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
6: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
9: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสนมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณีสองคือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
6: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
9: ใช่ค่ะ
6: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้น
9: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่าว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถึง

0: ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1ก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำอากาศเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงมันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านอ
6: ่
3: ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยนะพี
5: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆ เจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
6: สวัสดีค่ะพี่ไทยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไปไป

0: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
2: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
2: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะฮะ
3: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
3: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
3: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
4: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
4: ค่ะ2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
4: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
4: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
5: ์อ๋อเหรอคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้แหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญ

0: หาอะไรมาถามได้ยังไง
1: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
0: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
1: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
2: เอามา
1: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะพอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
0: น
1: อ
0: ้
1: อยเข้าปากช้างแล้ว
0: wow.
1: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
1: ค่ะ
0: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
1: ๆค่ะ
0: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดีอย่าเห็นแก่ถูก อย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
1: ค่ะใช่
0: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
1: ค
0: ือสคบ
1: อ
0: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
1: ้
0: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลงการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
1: ดีนะคะเนี่ย
0: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้า
1: ค่ะ
0: ไม่ทันอกทันใจ
1: ค่ะ
0: ก็มีคำแนะนำครับอาจารย
1: ์
0: กรณีนี้ชัดเจนเลย
1: ค่ะ
0: ว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้วเฮ้ย
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แกผิดสัญญากับฉันนี่
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ให้โอกาสก็แล้ว
1: ใช่
0: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
1: า
0: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้วยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีก
0: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
1: ค
0: ่าเสียหาย
1: ค่ะ
0: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
1: ใช่
0: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได
0: ้เรียกได
1: ้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับ
1: ค่ะ
0: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
1: ค่ะ
0: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี้แล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
4: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชม

0: รายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
1: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้

0: เสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: เอาคลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไว

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัปเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรส หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
2: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
2: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
3: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
4: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
2: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
4: ผู้ประกันคือใครครับ
3: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
3: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาล

0: ตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
0: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
2: คุณคะแล้วผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
2: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
0: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
3: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
3: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
3: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวข่าวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
3: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้

จากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักการต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจะส่งมากับเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับสารนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: วนประตูนี่แม่ไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิดเหล้าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เหอมันมาเข้ามาท่านนี่แม่บักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วน
2: ตำรวจ
1: มันอยู่ทําอยู่ฮะอยู่ฮะเออครับครับมานี่ละมานี่ละ
2: เอาจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังบ่ได้เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปได้ตัวแล้วไก่เสียไปได้ตัวแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ละไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากขังที่ศาลคดีนี้ฝากขังได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะก็บ่มี
5: มันยากกับบักสมโซงในเฮ็ดให้กูยากอยู่บักใดล่ะเฮ้อ
6: เกือบแก้วรถเฮ็ดจะมือไปโอ้ยแม่ซูนเด้บักสมโชคเอ้ยยังมันให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะคุณหิ้งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู
5: ่ไปวงไหนล่ะ
6: จักแล้วไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ฮะ
6: ไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ไป
6: ที่ไหนในล่ะบักสมโชค
3: โอ้ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้ไปบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนนู่นน่ะ
6: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต
3: อก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
6: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้จะอยู่จังได๋บัดนี
6: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่บ่มีครับพอถึงได้ดี
6: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆได้ครับครับ
6: น้องเอิญเพิ่งนุ่ยบ่ไปทางไหนบ่หึ
7: พ่อผู้ใหญ
6: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
8: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแท้น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
6: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะบัดนี้สิมานนี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
8: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะขอสัญญา
9: ป้าติโรเบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
6: อูแล้วถามเพิ่นทางใดแหมมันก็ใหญ่อีหลีแหละเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
9: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
6: สวัสดีจ้า
9: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
6: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
9: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
6: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันไปจังได๋ตบมันจักบาดกันนะ
7: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเขาร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเขาร่วมโครงการทั้งสองโครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
10: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
7: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับไลท์ EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
10: ันโคกหินแฮ
7: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
10: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
7: เบอร์ตามนี้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูจะเอาเบอร์ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
10: จ้า
7: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
11: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
7: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อเนี่ยจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
11: นายสมโชคเหรอครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่แหละครับ
7: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไรขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเนาะ
11: ครับครับครับครับอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่ได้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้ได้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นอย่างหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ

0: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เหยี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
1: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
0: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทํางานปกติ
1: มันจะบ่ตายบ่ครับ
0: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได
1: ้
0: คันมันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
1: ครับ
0: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
1: ครับ
0: ครับถ้าแกะถ้าแงะนี่เขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่รบนี้
1: อ๋อบ่ครับ
0: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
1: ้ครับโทรมาเบอร์สารเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
1: ครับ
0: ให้เฮาสัตว์ EM
1: ครับ
0: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
1: ครับ
0: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
1: ้ครับ
0: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกซิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
1: คร
0: ับ เฮายืดออกซิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบง
1: ครับ
0: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ชาร์
1: จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
0: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
1: อ๋อมันชาร์จได้จากเครือครับ
0: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิด
1: ครับผม
0: โทรแบงแบตเบิดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
1: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆแล้วครับแม
2: ่บ่เป็นหยังเลยลูกหลานเอ้ย
1: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้ว
2: โอ้ยสิออก
1: ไปครับ
2: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: กับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยา

0: ญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตั้มขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้ว ู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
2: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
4: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
4: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
2: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
1: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
2: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวข่าวลูกชายผมอีกครั้งครับ
2: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
1: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
2: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิ

บัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักการต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับสารนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่แม่ไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเหล้าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอาม
1: ามื้อนี้มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไกลกูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เหรอมันมาเข้ามาท่านนี่แม่บักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงเฮ้ยมึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วน
2: ตำรวจ
1: มันอยู่ทําอยู่ฮะอยู่ฮะเออครับครับมานี่ละมึงนี่ละ
2: เอาจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังบ่ได้เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่ก
2: ู
1: เสียไปได้โตแล้วไก่เสียไปได้โตแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ละไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากครั้งที่3คดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือครั้งคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือครั้งก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะก็บ่มี
5: มันยากกับบักสมโซงในเฮ็ดให้กูยากอยู่บักได้ล่ะเด้อ
6: เกือบแก้วรถเนี่ยจะมือไปโอ้ยแม่ซูนเด้บักสมโชคยังมันให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู
7: ่ไปมองไหนล่ะ
8: จักแล้วไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
7: ฮะ
8: ไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
7: ไปที่ไหนในล่ะบักสมโช
3: คโอ้ยไปโมรู้แล้วบัดนี้ครับไปแบบนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกตั้ง2เดือนมึงน่ะ
7: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต
3: ัวบ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
7: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้จะอยู่ที่ไหนบัดนี
7: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่ว่าเมียทางมันเป็นไงดี
7: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆด้ะ
7: ลองเอิญเพิ่งนุ่นบ่ไปทางไหนบ่หึ
9: พ่อผู้ใหญ
7: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
10: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแท้เนาะนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
7: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะบัดนี้สิมานนี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ซอยแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
10: เอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะขอสัญญา
11: ป้าติโรเบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใด
7: ล่ะอู้แล้วถามเพิ่นทางใดเนี่ยมันก็ใหญ่อีหลีเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปถามเพิ่นเบิ่ง
11: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
7: สวัสดีจ้า
12: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
7: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
12: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
7: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋ตบมันจักบาดกันนะ
13: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะ
9: จ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
6: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
9: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับไลเอ็มเนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
6: ันโคกหินแฮ
9: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
6: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
9: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
6: จ้า
9: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
13: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
9: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อเนี่ยจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
13: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่แหละครับ
9: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
13: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้แล้วล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นอย่างหรอครับผม

0: ครับสวัสดีครับ
1: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
2: ์ครับ
1: เป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
2: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
1: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทํางานปกติ
2: มันจะบ่ตายบ่ครับ
1: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได้ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
2: ครับ
1: ล้างออกก็อย่าให้มัน

0: ถ้าแก้ทางแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่รบนี้
1: อ๋อบ่ครับ
0: แต่สัญญาณอาจจะแจ้งเตือนมา
1: ครับ
0: แต่ไม่มีปัญหาอย่างกับติดต่อเจ้าหน้าที่ได
1: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์สารเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบดเบิร์ด
1: ครับ
0: ให้เฮาซัดเอ็ม
1: ครับ
0: วิธีซัดก็คือวิธีซัดโทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: ก็เสียบซัดกับใส่เครื่องเอ็ม
1: ครับ
0: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
1: ้ครับ
0: ก็คือเฮาให้เฮายืดหรอกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
1: คร
0: ับ เฮายืดหลอนสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบง
1: ครับ
0: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก
1: ็ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
0: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
1: มันชาร์จได้จากเครื่องครับ
0: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิร์น
1: ครับผม
0: โทรแบงแบตเบิร์นเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
1: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
2: ่เออบ่เป็นหยังเลยลูกหลาเออ
1: ไปบ่อยากดีแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ย
2: เจ็บออก
1: ไปครับ
2: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้1การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น2การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดิยังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดิเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดิครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็ปริ้นสลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนไปอู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละสถาบันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่
0: คอ
1: น sumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์ไวเออร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์ไวเออร์ไม่มีคุณภาพเซอร์ไวเออร์นอกจากเซอร์ไวเออร์ของอินเฮ้าส์แล้วก็ยังมี
0: เอ
1: าท์ซอร์สซึ่งเอาท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนอะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปเซอร์เวอร์ออกไปได้แล้วก็ไปถ้าเซอร์เวอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองคิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บล
0: อ
1: นช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: ได้นู่นได้นี่มันก็เลยมีการคัสตอมไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้น

0: ยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในDTAC Accelerateนะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้คนขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นinside out อะครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการเอาของจาก outside in
1: อะ
0: requirement อะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือไปซาวเสียงก่
1: อ
0: นไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็
1: ม
0: ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
1: ม
0: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
1: ์
0: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
1: อ
0: ่ะคุณมีปัญหาไห
1: ม
0: นู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอูถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูจะทำเคล
1: ม
0: อูจะทำซ่อมไม่ใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
1: คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคน
1: ใช่
0: ที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
0: แต่นี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
1: เพอร์โซนา
0: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมจัดชนบทอย่างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาด
0: ละเอียดละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็น
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า DTAC Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตร
0: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่Investor สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
0: ลงไปทำเองแล้วก็
1: ทั้งเกือบ20คนตรงเน
0: ี้
1: ย
0: แยกกันไป
1: แยก
0: ๆกันไปคือเราใช้หลายๆตึกแยกๆกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือ

0: ไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์นึงน
1: ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพื่อนหน้าเรานะที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็นภาพ
0: แล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: ค่ะสตาร์บัคไม่ได้ว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม
1: ่
0: แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่1เอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: งั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่
0: อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะจ่ายเพื่อให้มาทำเคลมเขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็น persona แบบนี้เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเอาไว้แบบน
0: ั้
1: น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีดเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: ใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40เราต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
0: ต้องช
1: ั
0: ดต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนูจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช่
1: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ย

0: คนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นี่นะเอออย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได
0: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกัน
0: อะไรประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉะนั้นว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองอย่างไรคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมา
1: ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค
0: ือมันควรจะพอที่จะลอนช์โปรดักต์ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์โปรดักต์ออกไปได้ก็คือเพอร์โซนาที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้เพอร์โซนสิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: น่ะ
0: แล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ย

0: พอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโพสแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์ได้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเออเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นเวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชันคือมันไม่มีทรานแซคชันไม่มีการทำเคลม
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีคนกดไอเลิร์ดอยู่มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกนี้จะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะเป็นจะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด iLert U ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะนั้นโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: นะแล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลารับจ้างเป็น call

0: เตอร์ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยู
1: เ
0: ซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่น
1: ค่ะ
0: ดูไอ้นั่นเดย์ฟรีอ่านไอ้นี่เดย์ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
1: ัน
0: ก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อะผมจะรอ
1: ค่ะ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
1: ่
0: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซลเลอร์ออกไป
1: ค่ะ
0: เราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม
1: ์
0: 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็นบริษัท
0: เอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชั่นคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขามันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะแ
0: ค่
1: เพนพอยต์ให้เขาเพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้นคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์เวอร์ก็เป็นเพอร์โซนาผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หาเพอร์โซนาใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวเยอร
0: ์มาเป็นเซอร์เวเยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็นเมสเซนเจอร์เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส
0: ่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมาม หาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค
0: ์
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าสุดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไป
0: ใช่
1: มันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่
1: นะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

ันนี้เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่า

เป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื่อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมากเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอ๋ได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: เขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปเราก็บอกไปเน่เดินออกมาเอาเองเลยลูกอย่างเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะเบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าเลย

ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมหรือเลี้ยงดูมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาการงานอาชีพของตัวเองแล้วยังเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีละครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ท่านเป็นคุณหมอนะครับเป็นกุมารแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถนัดพิเศษด้านเวชศาสตร์เรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูการเติบโตของเด็กตั้งแต่อายุ14เนี่ยนะครับไปจนถึง20ปีเนี่ยคุณหมอท่านนี้จะมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณหมอท่านนี้ยังมีคนติดตามในเพจ Facebook นะครับกับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเนี่ยนะครับที่มีคนติดตามมากกว่า 600,000 คนอีกด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอโอจิราพรอรุณากูลครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอโอเราเคยเจอกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในหลายโอกาสใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะปัจจุบันคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
2: ค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: กุมารเวชศาสตร
2: ์
1: ซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
2: ใช่
1: แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ในประเทศไทยป่ะครับ
2: ค่ะมันก็เป็นศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆนะคะแต่เอาจริงก็ตอนนี้ก็กลับมานี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับสาขาหัวใจอะไรอย่างก็ยังเป็นสาขาวิชาที่

0: ค่อนข้างใหม่เราเพิ่งจะตอนที่กลับมาเนี่ยหมอก็เปิดโครงการผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยปีนี้น่าจะประมาณปีที่4เองอะค่ะก็คือเพิ่งจะเป็นอะไรที่แบบตั้งต้นใหม่ๆพอสมควรในประเทศไทย
1: กุมารแพทย์ส่วนใหญ่ปกติถ้าผมจำไม่ผิดคือเด็กๆเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กป่วยเนี่ยก
0: ็
1: จะไปหาคุณหมอเด็กก็คือกุมารแพทย์แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยก็คือเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็คือเราก็โฟกัสดูเรื่องวัยรุ่นค่ะเราก็ดูตั้งแต่10ถึง24นะคะโดยที่ปัญหาวัยรุ่นก็เป็นปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องเตี้ยสูงสิวประจำเดือนไม่มานะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องโดนล้อแกล้งรังแกโรคซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในการดูแลของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วคุณหมอให้คำแนะนำกับวัยรุ่นโดยตรงหรือคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นอีกที
0: ก็ทำทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือ
1: รักษาใครรักษาลูกหรือรักษาพ่อแม
0: ่ถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพ่อแม่เพราะว่าจริงๆวัยรุ่นเขาก
1: ็ฟังดูเหมือนว่าเราต้องรักษาลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิธีการรักษาลูกที่ดีคือการปรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่
0: ทำด้วยการคือเราต้องบอกว่าวัยรุ่นบางคนก็มีปัญหาจริงๆเขาก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธิไม่ดีหรืออะไรก็ตามมันมีปัญหาของเบื้องต้นของตัววัยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่หลายๆรายที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นการให้คำแนะนำกับพ่อแม่เพราะว่าวัยรุ่นเองก็เป็นเหมือนผลลัพธ์จากการเลี้ยงดูที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีมันพอเราปรับตรงนี้หลายครั้งวัยรุ่นก็ดีขึ้น
1: ครับต่างกับจิตแพทย์ยังไงครับ
0: จิตแพทย์จะดูทางด้านจิตใจอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าจิตแพทย์จะดูได้เชิงลึกกว่านะคะจิตแพทย์สามารถจะทำพวกจิตบำบัดได้แล้วก็ดูโรคที่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนอย่างถ้าหมอดูสมมติว่าเป็นซึมเศร้าที่แบบโอ้โหใช้ยามาแล้วค่อนข้างเยอะยังไม่ดีเราก็จะส่งจิตแพทย์หรือว่าเป็นลักษณะของโรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีทั้งซึมเศร้ามีทั้งช่วงที่อารมณ์แบบดีผิดปกติเนี่ยก็จะส่งจิตแพทย์นั้นจิตแพทย์จริงๆจะดูได้เชิงลึกกว่าแต่ว่าของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นก็จะดูเหมือนกว้างกว่า
1: ในอีกบทบาทนึงก็ทราบมาว่าคุณหมอก็เป็นนักครีเอทคอนเทนต์ด้วย มันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ
0: จริงๆอ่ะมันเริ่มจากการที่เราจากการที่เราไปเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็เนื่องจากเราเป็นหมอเด็กเนาะเราก็เห็นว่าเด็กๆเวลาแบบดูสดใสน่ารักทำไมพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบมีวัยรุ่นที่เป็นปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วก
1: ็วัยรุ่นที่เป็นปัญหาเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: ก็แบบไม่มีความฝันไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆบางคนก็ก้าวร้าวรุนแรงบางคนก็ซึมเศร้ารู้สึกไม่มีตัวตนคือเราก็เกิดความสงสัยค่ะมันเกิดการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรนะทำไมเด็กที่ดูสดใสดูมีแววตาที่เป็นประกายในวัยเด็กเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นที่เป็นปัญหา
1: จึงเป็นต้นเหตุให้คุณหมออยากทำ Facebook
0: จริงๆเป็นเรื่องของการเข้าไปรู้จักกับการเลี้ยงดูเชิงบวกจริงพอเราไป
1: คุณหมอทำ Facebook ขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วเอาไว้เป็นช่องทางในการรีเสิร์ชของคุณหมอนั่นเอง
0: อ๋อไม่ค่ะจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราได้รู้ความองค์ความรู้อันนึงก็คือเรื่องของ positive parenting หรือการเลี้ยงดูเชิงบวกเราสึกว่าโอ้โหพอมานั่งดูอ่ะมันตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบคนไทยเยอะมากนะคะแล้วการเลี้ยงเชิงบวกจริงๆมันอธิบายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สมองทำไมการพูดแบบเชิงบวกถึงได้ทำให้เกิดการพัฒนาในของสมองเด็กที่ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยศาสตร์เนี้ยมันดีมากเลยแล้วเราเจอว่าคนไทยยังเลี้ยงกันแบบใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเป็นหลักซึ่งมันทำให้สมองเนี่ยมันทำงานอีกแบบนึง
1: เดี๋ยวคุณมาอธิบายหน่อยสิครับว่าคำว่าเชิงบวกเชิงลบนี่มันยังไงมันใช่แบบเดียวกับที่เวลาเราอธิบายเชิงบวกแล้วโดนคนว่าแบบ
0: โลกสวย
1: โลกสวยเกินอะไรอย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่าครับ
0: เป็นประโยชน์ที่ยินบ่อยมากจริงๆคำว่าการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยพี่อธิบายการทำงานของสมองมนุษย์ละกันนะคะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะมีสองส่วนอารมณ์กับสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิดเนาะสมมติกำมืออย่างนี้นะคะสมองส่วนอารมณ์คือนิ้วโป้งสมองส่วนคิดวิเคราะห์เป็นสมองส่วน EF ที่มนุษย์เนี่ยมีมากกว่าสัตว์ในสมองเป็น
1: เยอะกว่า
0: เป็นสมองส่วนที่เอาไว้ควบคุมอารมณ
1: ์
0: สมองส่วนเหตุผล
1: คิด
0: ต
1: รร
0: กะทั้งหลายทีนี้เนี่ย
1: ส่วนอารมณ์มีอยู่จริงก็ไม่อยู่ข้างหลัง
0: ทีนี้การทำงานของสมองเราเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นในลักษณะที่เป็นเชิงลบมันจะไม่วิ่งขึ้นไปทำงานกับสมองส่วนหน้ามันจะวิ่งลงไปสมองส่วนสัญชาตญาณก็คือตรงเนี้ย
1: ที่คนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือทําอะไรแบบยังคิดที่เค้าก็พูดกันเนี่ย
0: เวลาที
1: ่เพราะอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
0: ใช่เวลาที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นเชิงลบเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเวลา

0: นุษย์เวลาที่มนุษย์รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมนุษย์จะทําอยู่3อย่างก็คือจะรีแอคด้วยการเอาตัวรอดด้วยการสู้หนีหรือยอมนี่เป็นหลักการทํางานของสมองเพราะฉะนั้นพอเราเจอกับความไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะสมมุติเช่นการเลี้ยงดูที่เป็นแบบพ่อแม่ที่ใช้การเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงแล้วกันเนาะเช่นจะตีจะอะไรใช้การขู่ใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยสมองมันก็จะเลยจะวิ่งลงล่างเด็กสิ่งที่เด็กจะทําก็คือสู้กลับเช่นแม่ตีมาก็ตีกลับเราก็จะเจอเด็กก้าวร้าวเนาะเด็กหลายคนรู้แล้วว่าตีไปสู้ไม่ได้มันสู้ด้วยแรงสิ่งที่เด็กจะทําด้วยการสู้ก็คือเด็กจะดื้อเพราะมันคือการเอาคืนรูปแบบนึงมันคือการตอบสนองกลับแบบที่เขาสู้ในรูปแบบนึงแล้วเราก็จะเจอเด็กดื้อเด็กไม่เชื่อฟังเด็กรุนแรงเด็กเหล่านี้ถ้าพัฒนาไปยาวๆด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบก็จะกลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงอีกแบบนึงก็คือเด็กที่หนีเด็กหนีเราก็จะเจอว่าเป็นเด็กแบบกลัวไม่เอาไม่ทําอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอว่าพอครูตีที่โรงเรียนเด็กก็จะร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็จะเป็นเด็กที่ใช้วิธีการหนีเด็กพวกนี้ก็จะโตขึ้นไปแบบรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้นะรู้สึกกลัวง่ายรู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพเด็กพวกนี้ก็พัฒนาปัญหาด้านสุขภาพจิตก็คือเป็นพวกโรควิตกกังวลทั้งหลายโกหกปกปิดความผิดอันนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มนี้อีกแบบนึงที่เราเจอเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนคิดว่าตีไปก็ได้ผลก็คือเด็กที่ยอมแต่เวลาที่แบบพ่อแม่บังคับพ่อแม่เงื้อมือแล้วยอมหรือเรายอมตกอยู่ใต้อํานาจเขาเนี่ยลึกๆมันพัฒนาตัวตนที่ไม่ดีมันก็จะโตมาแบบรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีอํานาจอะไรเราก็คือโตมาแบบผู้แพ้งั้นเด็กที่โตมาแบบนี้หลายคนก็คือเซลล์ก็จะถูกสั่นคลอนรู้สึกว่าเราใช้ไม่ได้เราไม่ได้เรื่องเราไม่เป็นที่รักพวกนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้างั้นสมองมันทํางานแบบนี้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิธีการเชิงลบเราจะเจอเด็กตอบสนองด้วยสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: แล้ว positive parenting คืออะไรครับ
0: คือการทําการใช้วิธีเชิงบวกการใช้วิธีเชิงบวกคือการเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์มันสงบแล้วมันทํางานแบบมีความสุขมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนคือมันจะวิ่งไปที่สมองส่วนหน้ามันก็จะคิดวิเคราะห์มองเหตุมองผลอย่างสมมุติเหตุการณ์เด็กคนนึงทําน้ําหกแล้วพ่อซัดโครมทําไมซุ่มซ่ามแบบนี้เด็กคนนั้นก็จะใช้สมองส่วนล่างใช่มั้ยสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: หรือก็ตอบโต้ก็จะแบบ3อย่าง
0: ร้องโวยวายอาจจะโกรธอาจจะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงดูเชิงบวกเราก็แค่เข้าใจว่ามันเกิดได้อุบัติเหตุในเด็กที่แบบยังเล็กเราก็ถามเขาว่าอ๋อทำไงดีลูกน้ำหกเขาก็จะคิดนะคะทำไงดีน้ำหกเขาก็จะเอาผ้ามาเช็ดเราชวนเขาคิดต่อว่าเอาอะไรมาเช็ดดีผ้าอะไรดี
1: ออกกลายเป็นเรื่องสนุกซะงั้น
0: ผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่คือมันจะฝึกสมองส่วนค
1: ิ
0: ดแล้วม
1: ัน
0: จะโตมากมันก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้
1: จากเดิมที่การทำน้ำหกกลายเป็นปัญหาแต่อันนี้กลายเป็นเรื่องสนุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้
0: เด็กก็จะโตด้วยกันที่แบบใช้สมองส่วนคิดที่เยอะขึ้นนะคะเวลาต่อไปเขาเจอปัญหาเขาจะรู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้คือมันเรียนเยอะมากกับการที่แบบน้ำหกแล้วพ่อแค่ตั้งคำถามแทนการตี
1: ซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าฝรั่งเลี้ยงลูกแบบนี้เหรอครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงคือหมอคิดว่าอันนึงเลยคือฝรั่งเลี้ยงดูแบบที่ respect เด็กคือ respect ความเป็นมนุษย์ของกันและกันคืออันนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกคนนะคะหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมแบบเชิงอํานาจพ่อแม่มีอํานาจเหนือลูกพ่อแม่ควบคุมลูกพ่อแม่ลงโทษลูกคือมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตมากับความกลัวงั้นเราก็เลยพยายามจะมาทําให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องการทํางานของสมองมนุษย์เพื่อจะได้ใช้วิธีเชิงบวกวิธีดีๆที่จะใช้กับเด็กๆเพื่อให้เขาโตไปแบบมีสมองส่วนคิดที่พัฒนาดี
1: นั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอพยายามทําคอนเทนต์ฟีดลงไปใน Facebookเพื่อให้คนเข้ามาติดตามว่าเนี่ยเรื่องที่คุณหมอมีความเชี่ยวชาญหรือคุณหมอไปศึกษามาเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันว่าด้วยเรื่องแบบนี
0: ้แล้วก็จริงๆเราก็รู้อันนี้มาตั้งนานแล้วเนาะแต่พอการที่ทําให้เราจุดประกายจริงคือการมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันได้เหมือนลงสนามทดลองทุกวันนะคะมันได
1: ้อันนี้น่าสนใจ
0: เอาแบบสิ่งที่เราเรียนมาแบบใช้แล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะได้ผลอะไรเงี้ยเราก็อยากแชร์สิ่งเหล่านี้แบบผ่านให้เป็นข้อมูลที่บางคนคือหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องแชร์เพื่อให้เขาได้ทําตามนะคะแต่อยากให้เขามีทางเลือกคือเราเชื่อว่าหลายคนที่ตีลูกที่ใช้ความรุนแรงกับลูกเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่ามีทางเลือกอื่นด้วยเราแค่เสนอตัวเป็นทางเลือกโดยที่ใครจะเลือกก็ได้

0: หรือเตงเชื่อแบบที่เตงเชื่อก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: ใช่ไหมคุณหมอเป็นคุณหมอด้านนี้ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นหรือเป็นกุมารแพทย์เนี่ยก่อนที่คุณหมอจะมีลูกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคำพูดหนึ่งที่คุณหมอน่าจะได้ยินบ่อยๆจากผู้ปกครองเวลาพาลูกไปหาเนี่ยก
0: ็
1: คือว่าคุณหมอไม่มีลูก คุณหมอไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้เคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่มากค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนจบด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นกลับมาเนี่ยสักก็แต่งงานเลยปีนั้นแล้วก็สักปีนึงเนี่ยก็มีลูกละเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะแบบมันแทบจะแป๊บเดียวใช่
1: แล้วเอาเข้าจริงแล้วไอ้สิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องมาปฏิบัติจริงจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี
0: ้
1: ผมขออนุญาตเรียนเชิญครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอเบนซ์รัฐฤกษ์และก็น้องเบเน่ทาริสตาอรุณากูลครับคุณหมอเบนซ์คือสามีของคุณหมอโอ๋นะครับแล้วก็น้องเบเน
2: ่
1: ลูกสาวใช่ไหมคะกี่ขวบแล้วลูก
2: เจ็ดค่ะ
1: เจ็ดขวบอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
2: ชั้นป.2ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะ
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครดุกว่ากัน
2: แม
1: ่แม่คุณแม่ดุแต่ไม่ดุอยู่ดีใช่ไหมถือว่าไม่ดุ
0: ก็ใจดี
1: ขี้บ่นไหมคะ
2: ก็บางทีค
1: ่
2: ะ
1: ใครขี้บ่นกว่ากัน
2: แม่ค่ะ
1: คุณแม่ชอบบ่นเบเน่เรื่องอะไร
2: เรื่องการบ้านค่ะ
1: เรื่องการบ้านทำไมล่ะคะ
2: ยังไม่ทำ
1: ก่อนที่จะคุยกับเบเน่ต่อนะมากลับมาที่คุณหมอแล้วก็คุณหมอเบนซ์ด้วยคุณหมอเบนซ์เป็นคุณหมอทางด้านอะไรครับ
3: ผมเป็นคุณหมอทางออร์โธปิดิกส์ครับ
1: ก็คือกระดูก
3: ทางกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังใช่ครับศัลยกรรมกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะครับผม
1: แล้วคุณหมอกับคุณหมอโอเนี่ยตอนที่ก่อนจะมีลูกกันเนี่ยครับมีการวางแผนครอบครัวกันไหมครับมีการคุยไหมว่าถ้าเรามีลูกเราจะมีกี่คนและเราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไรยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าตอนแต่งนี่ก็อายุเยอะแล้วค่ะ35แล้วก็เนาะตอนนั้น35ก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็แค่รู้ว่าเราจะมีลูกคน2คนเนี่ยตอนที่มีเขามาแล้วยังมาคิดอยู่เลยค่ะว่าจะเอาอีกคนดีมั้ยยังไงดีพี่เบนซ์อยากมีแต่ว่าบอกว่าเฉย
3: ๆยังมีสัก2คิดว่าแบบเบสิกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวยุคนี้ก็แต่ว่ามันก็แล้วแต่ธรรมชาติ
1: ผมอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื
3: ่
1: อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมาก
3: คร
1: ับ เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างมั้ยครับ
3: ก็
1: เช่นคุณหมอพาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่บอกไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลเชิงวิชาการซัพพอร์ตตลอดเนี่ยคุณหมอเชื่อ 100% เลยมั้ยครับ
3: คือก็เชื่อส่วนใหญ่นะครับเชื่อส่วนใหญ่คือโดยหลักการอ่ะถูกต้องแต่ว่าจริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อง
1: ั้นผมถามแม่ว่าอย่างเรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วยครับเดี๋ยวค่อยตอบ
3: ครับ
1: ให้พักยกกลับมาที่คุณหมอโอครับอย่างตอนมีน้องเบเน่มาคือบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆไปแชร์ใน Facebook เห็นว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันกับลูกเพจด้วยเหรอครับ
0: ใช่ๆค่ะ
1: ทำอะไรคร
0: ับเลี้ยงลูกนอกบ้านออนทัวร์ก็ทำเป็นเหมือนกับพาเด็กๆออกไปศึกษาชุมชนค่ะเพราะเราอยากให้เด็กยุคใหม่เนี่ยโตมากับการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายให้เข้าใจเรื่องชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันเนาะมีที่มาที่แตกต่างรวมไปถึงอยากให้เขามีเอมพาธีกับคนที่มีความแตกต่างจากเราเพราะว่าเอาจริงในสังคมของเด็กเมืองเด็กกรุงเนี่ยรอบตัวเขาจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นปกติอะค่ะคือทุกคนมีรถทุกคนมีพี่เลี้ยงอะไรถ้าเกิดอยู่ในคือต้องบอกว่าลูกก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงบนเนาะงั้นมันก็จะเจออะไรที่มันแบบอยู่กันแค่นี้ค่ะงั้นเราอยากให้เขาเห็นว่าเอ้ยโลกจริงๆอ่ะมันกว้างกว่านี้มันมีคนที่แบบลำบากที่เขามีความแตกต่างจากเราอยากให้เขาฝึกเรื่องเอมพาธีเยอะๆงั้นเราก็เลยทำเลี้ยงลูกบ้านออมทัวร์ซึ่งเราก็พาเด็กๆลงชุมชนให้เขาได้เห็นวิถีชุมชนให้เขาเห็นความแตกต่างหลากหลายค่ะ
1: ทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่าเลี้ยงลูกนอกบ้าน
0: ก็มี2ความหมายนะคะจริงๆก็ส่วนนึงเนี่ยมาจากการที่เราเข้าใจว่าบ้านจริง

0: มันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: การ
0: เลี้ยงนอกบ้านเนี่ยคือการพาลูกออกนอกพื้นที่ปลอดภัยก็คือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็คำว่าเลี้ยงลูกนอกบ้านจริงๆคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเฉพาะในบ้านของเราค่ะเราทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกของคนในชุมชนของคนในสังคมเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเลี้ยงลูกในบ้านของเราได้ดีแล้วเราจะอยู่กันแต่ในสังคมที่มันมีความสุขมันต้องช่วยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเด็กบ้านนั้นถูกทำร้ายมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องแบบช่วยเหลือดูแลด้วย
1: เลี้ยงลูกนอกบ้านคือลูกคนอื่นด้วยนอกบ้านเรา
0: อยากสร้างสังคมที่เราช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงดูเด็กๆของพวกเรา
1: ทำอะไรครับน้องเบนนี
2: ่กำลังทำสมุดมีอยู่เขาเตรียมมาให้เผื่อเบื่อ
0: เขาเตรียมมาให้เผื่อเบ
1: ื่อเตรียมมาให้เผื่อเบื่อแสดงว่าเบื่อแล้วใช่ไหมคะหนูเลยลงมาเล่นที่สมุดหนูชอบวาดรูปเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ชอบวาดรูปมีความฝันอย่างว่าโตขึ้นไปหนูอยากเป็นอะไรคะ
2: ก็บางทีก็อยากเป็นครูอยากเป็นนักวาดภาพและก็อยากเป็นที่ดีไซน์คนดีไซน์ชุด
0: แฟชั่นดีไซเนอร์
1: ก็ถามจริงอย่างคำถามที่ผมถามเนี่ยคือเนี่ยด้วยความที่เราขาดประสบการณ์มากแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนถึงแม้ว่ามีลูกแล้วเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยคำพูดไหนควรพูดกับลูกคำพูดไหนไม่ควรพูดกับลูกคำถามไหนควรถามลูกคำถามไหนไม่ควรถามลูกแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะผมโดนถามแบบนี้มันตั้งแต่เด็กและทุกคนก็โดนถามเหมือนกันว่าทำไมพอเด็กเจ็ดขวบหรือเด็กเล็กๆจะต้องโดนถามตลอดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมโดนถามจากอายุ18นะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำถามนี้ควรถามไหมหรือไม่ควรถามอย่างไรคร
0: ับจริงในทางหลักการก็ไม่ได้ดีค่ะคือมันเหมือนกับเราไปฟิกซ์ให้เขารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรจริงคำถามที่ดีคือเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้เขาอยากสร้างอะไรในโลกนี้เขาอยากทำอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันค้นหาตัวเองไปเรื่อย
1: ๆได้ข่าวว่าเบเน่เนี่ยมีความถนัดทางด้านศิลปะมากใช่ไหมลูกนอกจากถนัดศิลปะแล้วหนูชอบภาคคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: มันคืออะไรคะ
2: หนูชอบภาคเรื่องแล้วก็วิธีการแบบหนูมีแอปชื่อ Toontastic เพื่อหนูแนะนำมาม
1: ันคือแอปอะไรคะ
2: เป็นแอปพากเสียงค่ะ
1: แอปอัดเสียง
2: ใช่ค่ะ
1: อัดเสียงอัดเสียงยังไงลูก
2: ก็คือแบบแล้วก็วาดตัวแล้วก็ขยับแล้วก็พูดแล้วมันก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดอะค่ะ
1: เพื่ออะไรลูกเอาไว้ทำอะไร
2: ก็เอาไว้
1: ให้เราฟังเองหรือไว้คนอื่นฟังหรือยังไงคะ
2: ไว้แล้วก็ฟังเล่นๆแล้วก็ทำท่าเราไม่รู้เราจะทำอะไร
1: เวลาไม่มีอะไรทำสอนพี่เปิร์ลทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหนูทำคลิปเตรียมไว้แล้วว่า how to use Toontastic
1: how to use
2: Toontastic
1: นะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบเน่หน่อยครับทำยังไงลูกทำยังไงจ๊ะอันนี้คือหนูอัดไว
2: ้ใช่ค่ะหนูเพิ่งทำเมื่อกี
1: ้ทำเมื่อกี้เลยตอนที่นั่งรอเหรอคะ
2: Today, I am going to present how you use Toontastic. So, when it goes as a blank page, you just click on it, and then it will come to here.
1: เดี๋ยวก่อนใครสอนหนูทำคะเนี่ย
2: เพื่อนหนูค่ะ
1: เพื่อนเหมือนสอนหนังสือเลยนะคะเนี่ยคุณแม่รู้ไหมคะว่าลูกเล่นสิ่งนี
0: ้รู้ค่ะรู้เป็นคนโหลดแอปให้เขาค่ะ
1: เวลาคุณแม่จะเลือกให้ลูกเล่นแอปอะไรให้ใช้งานยังไง
0: ค่ะก็เราก็ดูก่อนหลักๆนะคะว่ามันก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไร
1: ซึ่งเขาก็มีหลายทฤษฎีเนาะผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่หลายคนพูดว่าจริงๆแล้วเด็กในวัยเท่านี้ถึงเท่านี้ไม่ควรให้ลูกเล่น iPad ไม่ควรให้ลูกจับ iPhone อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
0: ก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้มี evidence base หรืองานวิจัยขนาดนั้นว่าเราวัย7ขวบแล้วห้ามจับ iPhone โดยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าในเด็กเล็กนะคะก็พยายามเลี่ยงการที่อยู่กับหน้าจอนานๆเพราะว่ามันขัดขวางเวลาที่ควรจะไปทำอย่างอื่นที่มันพัฒนาตัวตนของเด็กนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเราอยู่ในยุคที่เราเลี่ยงหน้าจอไม่ได้แล้วก็จริงๆหน้าจอเองก็มีประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะใช้หน้าจอโดยทำให้มันเป็นประโยชน์กับลูกมากกว่าที่จะเป็นโทษแล้วก็คอยระวังอะค่ะ อะไรที่มันอาจจะ

0: เป็นโทษซึ่งเราก็คิดว่าเราก็อนุญาตให้เขาใช้
1: แล้วควบคุมได้ไหมครับ
0: ควบคุมได้ไหมคะได้ใบเนตเป็นเด็กที่ทุกครั้งที่จับหน้าจอเขาจะกดไปที่การตั้งเวลาก่อนแล้วก็เมื่อหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาคืน
1: ฝึกยังไงครับ
2: แถมใบเนตก็จะขอมามี
0: นิดนึงสมมติขอคลิป

0: ที่มันน่ากังวลแล้วก็เราจะเล่นกันโดยตั้งกติกายังไงดีคือเราก็ฟังเขาเขาก็เป็นคนออกแบบกติกาของเขาเองตอนแรกๆเนี่ยเราก็ถามเขาเขาอยากเล่นนานเท่าไหร่ตอนนั้นสักประมาณสัก3กว่ากว่าซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่รู้เรื่องเวลาเท่าไหร่เขาก็ใช้คําว่า30นาทีเราก็โอเคซึ่งเราก็รู้สึกเป็นเวลาที่แบบโอเคแต่เราแน่ใจว่าเขาไม่เข้าใจคําว่า30นาทีว่ามันนานสั้นแค่ไหนแต่ว่าเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นวันไหนได้บ้างตอนแรกๆเนี่ยจันถึงพฤหัสเราไม่ได้ให้เล่นเพราะเป็นวันเรียนหนังสือเราก็มาเริ่มให้เขาเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าเราจะคุยกันด้วยเรื่องของเวลาปิดเทอมได้ใช่
1: ปิดเทอมได้ครึ่งชั่วโมงจันนี่ไม่ได้1ชั่วโมง
0: จันถึงพฤหัสใช่
2: แต่ว่าเล่นไปแล้วเราติดลมแล้วอยากเล่นอีกทําไงอ่ะคะ
0: ก็มีค่ะ
2: หนูหักห้ามใจยังไงอ่ะ
0: หนูหักห้ามใจ
1: หนูไปทํากันบ้านสําหรับพรุ่งนี
2: ้แล้วทําเสร็จแล้วมันไม่ง่วงอ่ะอยากเล่นแล้วทําเสร็จแล้วขอรางวัลคุณแม่ได้มั้ยคะ
1: ก็กําลังที่ก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทําอย่างอื่นเพราะมันก็มีอะไรให้ทํา
2: ก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหากิจกรรมเตรียมไว้ให้ลูกทําอื่นๆด้วย
0: ใช่แล้วก็นะคะเราก็แค่กําหนดเวลาเฉยๆแล้วก็ที่เหลือเค้าก็เลือกว่าเค้าอยากทําอะไรที่มันไม่ใช่ตรงนี้
2: ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ตามร้านอาหารเวลาเราไปรับประทานอาหารเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยคือเวลาลูกร้องแล้วก็หยิบ iPad เนี่ยมาตั้งไว้หน้าจานข้าวหรือว่าหน้าหม้อที่ตัวเองกําลังรับประทานอาหารอยู่แล้วเด็กก็จะเงียบก็ดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ
0: ถูกต้องมั้ยคะเบเน่ทําไมอ่ะคะ
1: เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ดีๆก็ยื่นเขาอะก็จะติดแล้วถ้าเขาแบบเล่นไม่หยุดอะถ้าเราอยากให้เขาหยุดเล่นหรือว่ามันต้องกลับบ้านอะไรแล้วอะเขาก็จะไม่หยุดเพราะว่าเขาเล่นไปนานแล้วเขาก็ติดมันแล้ว
0: ก็คือจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันทำให้การที่เด็กจะฝึกที่จะควบคุมตัวเองที่ทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันไม่ถูกฝึกเพราะว่ามันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจอย่างอื่นเข้ามาดึงให้ตัวเองต้องทําแบบกินข้าวก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งจริงมันก็ไม่ควรทํา
2: แต่นี้มันสําคัญมากเลยครับคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างดีมากด้วยแนวคิดและวิธีการของเรา
0: ค่ะ
2: ถูกต้องตามหลักที่เราเรียนมาเลยหรือว่าความเข้าใจแต่เข้าไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกแบบลูกเรา
0: ค่ะ
2: แล้วลูกเราก็ต้องไปเห็นความแตกต่างระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเองเขามีกลับมาถามไหมครับว่าทำไมที่บ้านนู้นไม่เห็นต้องทำแบบนั้น
0: ตลอดเวลา
2: ที่บ้านนั้นไม่เห็นต้องทำแบบนี
0: ้ก็มีค่ะล่าสุดเขาก็มีแบบอยากเล่นโรบล็อกซึ่งตอนนั้น
1: เราก็ได้เล่นอันลิมิเต็ด
0: มีพี่เขาได้เล่นอันลิมิเต็ดทำไมบ้านนั้นเล่นเวลาแบบไม่ต้องหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็เล่นโรบล็อกเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็เล่นเกมออนไลน์นะคะซึ่ง
1: ทั้งหมดในโลกคือ4 ล้านคน
0: 4ล้านคนในโลกนี้ได้เล่นเกม
2: มีคนเล่นตั้ง4 ล้านคน
0: ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแม่ว่าควรจะต้องให้เขาเล่นก็เขาก็มาขอเล่นเกมออนไลน์ตอนเขาประมาณ7ขวบเราเนี่ยฟังแล้วก็แบบเราก็อึ้งไปนะคะเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่ามันเหมาะกับเด็ก7ขวบแต่ว่าตอนนั้นเราครั้งแรกเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปว่ามันน่าจะยังไม่ถึงวัยที่เขาจะเล่นเกมออนไลน์เขาก็ไปหาข้อมูลเพราะว่าคนอื่นก็อายุเท่ากันกับเขานี่แหละทําไมถึงได้เล่นเขาก็ไปหาข้อมูลเขาก็ไปเสิร์ชอ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุญาตให้เด็กเล่นได้นะมันมีบทความของอังกฤษว่าในอังกฤษเนี่ยอลาวที่7ขวบโดยที่ให้ใส่อายุเด็กลงจริงลงไปเพื่อจะได้ลิมิตแล้วก็เลือกเกมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยบอกกับเบเน่ว่าเราขอเวลา1อาทิตย
2: ์
0: ที่เราจะศึกษาเรื่องนี
1: ้แปลว่า1เดือน
0: 1อาทิตย์ตอนนั้นน่ะมีให้1อาทิตย์อะ
1: ไรมันมีมานานมากกว่ามันจะมี
0: ไม่1อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นคือเลี้ยงกระต่ายลูกที่ด่าที่นานแต่ว่าอันนี้1อาทิตย์เราก็กลับมาเขียนจดหมายตอบเบเน่1อาทิตย์เนี่ยพ่อกับแม่ก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ให้เขาหาข้อดีข้อเสียคือตัวเขาก็ไปเขาเรียกว่าไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาบอกแม่ว่าข้อดีของการเล่นโรบล็อกคืออะไรข้อเสียคืออะไรเขาจะป้องกันข้อเสียที่จะเกิดขึ้นยังไงเขาก็เขียนมาเองเสร็จสรรพ
2: เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพเรามีภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากบันทึกเอาไว้ด้วยว่าลูกสาวเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วก็ขอเหตุผลเนี่ยให้เหตุผลเนี่ยในการที่จะขอเล่นเกมนี้ยังไงบันทึกเอาไว้ด้วยเราไปชมกันครับ
0: ไหนดูสิ
1: Here we have all the things. It's the bad things. The good things that how we don't go books.

0: The good things,
1: it's about the good. So here, it's about pretend we loved it. That means if there's lots of good things, means it's good.
0: Can you show me what the good things?
1: So, number one, it's creative. Of course it is. It has creative.
0: Why is it creative?
1: Because we can do like build those, build these, and build lots of things. Next, it is fun. Of course it's fun. Why won't we load it if it wasn't fun? So we have to load it if it's fun.
2: bad opinion เลย bad things about this game
0: มีอะไรบ้าง
2: จริงๆในนั้นมันมี bad things ด้วยแต่ว่าเวลามันสั้นหนูบอกซิว่าข้อเสียของเกมนี้มันคืออะไรบ้างคะ
1: ติด
2: ข้อเสียติดและอะไรอีกคะ
1: มันมีแบบช่องแชทที่จะคุยกับใครก็ได
2: ้เป็นข้อเสียเหรอคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักอะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครแบบนี้แล้วมันก็มีสแกมเมอร์หรือแฮกเกอร
2: ์อ๋ออาจจะมีคนไม่หวังดีกับเราใช่ไหมหลอกเราหลอกเราผ่านทางช่องทางที่พูดคุยก็ได้แล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วพี่ก็จะชอบมาบอกว่าอู้เล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่ง
0: มีคนอาจจะมาบูลลี
2: ่บอกว่าเราเล่นไม่เก่งอีกด้วยโอ้มีข้อเสียตกลงข้อดีหรือข้อเสียเยอะกันคะ
1: ข้อดีค่ะข้อเสียมีแค่ครึ่งทาง
2: อ๋อข้อเสียมีครึ่งทาง
0: ข้อดีเยอะมาก
2: คุณแม่ครับหลังจากที่ลูกทำแบบนั้นคือคุณแม่ไม่ยอมให้เล่นเกมใช่ไหมครับลูกก็เอาเกมเนี่ยนี่คือเกมนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะเขาก็ไปเขียนข้อดีข้อเสียมากล่อม
2: ให้คุณแม่สุดท้ายคุณแม่อนุญาตไหมครับ
0: ก็ตอนนั้นใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้จักเราก็ไปลองแบบให้เขาโหลดให้ดูลองนั่งอยู่กับเขาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
2: พ่อดูด้วย
0: แล้วก
3: ็ดูด้วยครับ
0: คือเอาจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมแต่เรารู้สึกว่าพลังงานของการที่แบบเขาอยากได้สิ่งเนี้ยแล้วเขาศึกษาเขาหาข้อมูลเขาแบบ put effort ที่เขาพยายามที่จะมาแบบ convince เราทำให้เราเชื่อว่าเขาควรจะถูกอนุญาตเนี่ยคือโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นพลังงานที่เราต้องรักษาไว
2: ้
0: เราก็คิดว่าเราก็ลองดูเราก็ลองให้เขาลองแล้วเราแน่ใจว่าเราก็จะคอยมอนิเตอร์ข้อดีข้อเสีย
2: ก่อนที่จะให้ลองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขียนจดหมายมาหาคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีการตอบจดหมายกลับไปหาลูกเช่นเดียวกันนะครับไปชมกันครับว่าคุณพ่อคุณแม่ตอบยังไงครับครับ
4: โลบ
2: ็
4: อก
2: โล
1: บ็อกเบเน่ลูกรักมามี่กับแดดดี้ภูมิใจมากที่เบเน่เป็นเด็กดีที่มีเหตุผลรู้จักคิดและพิจารณาข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆมามี่กับแดดดี้รู้ว่าเบเน่อยากเล่นเกม Roblox มากๆเพราะมันสนุกและเพื่อนๆก็เล่นกันอย่างไรก็ตามเกมออนไลน์เป็นสิ่งที่มามี่กับแดดดี้เป็นห่วงเพราะมันติดได้ง่ายมะกะอะไรนะ
0: มะ
1: มีการคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้และถ้าติดก็คงทำให้เราต้องใช้เวลาไปกับการเล่นที่มากเกินไป
0: โย่เย่โย่เย
2: ่ที่ผมเห็นมากกว่านั้นของการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ผ่านจดหมายเนี่ยมันคือการให้เวลากับลูกในการที่จะอธิบายคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่เล่นไม่ให้เล่นยังไงก็ไม่ให้เล่นไม่ได้ให้เหตุผลเขาหรือว่าให้เล่นแล้วควรจะต้องดูแลยังไงก็ไม่ได้ให้เหตุผลเขาแต่ว่าการยอมเสียเวลาเขียนจดหมาย2หน้ากระดาษของคุณพ่อคุณแม่กับแค่เรื่องเหตุผลเรื่องเดียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้เวลาและให้ความสำคัญกับลูกมากจริงๆมันคือนัยยะนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เราอยากให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความต้องการของเขาถึงแม้ว่าความต้องการของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวกังวลแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราจะให้พื้นที่เขาที่เขาจะได้ทดลองให้เขาได้เติบโตแล้วก็เราอยากให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ลงแรงทำมันตลอดมาในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องการดูหน้าจออะไรก็ตามเนี่ยเรามองเห็นสิ่ง

0: เหล่านั้นแล้วเราให้คุณค่ากับมัน
1: ทําไมคุณแม่ถึงเลือกใช้วิธีการเขียนจดหมายแทนการบอกด้วยคําพูดไปเลยครับ
0: ก็คิดว่าอยากให้เขาได้แบบได้อ่านมันนะคะเวลาที่มันเขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันทําให้เขาอยู่กับมันได้ชัดแล้วก็ให้คุณค่ากับความต้องการคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นใจความสําคัญของจดหมาย
1: คุณพ่อครับ
2: ครับ
1: เมื่อกี้ที่ให้คุณพ่อนึกไว้คุณหมอเบนซ์ว่ามันมีหลายอย่างที่คุณหมอบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ
2: อ๋อบางส่วนใหญ่อ่ะเห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเห็นด้วยคืออย่างเรื่อง positive parenting อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่พอได้ยินปุ๊บเพราะจริงๆได้ยินครั้งแรกก็จากภรรยานี่แหละครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เคยรู้มีแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์อะไรก็ไม่ได้มีเรื่องนี้โดยละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เราชอบอยู่แล้วมันคล้ายๆมันเป็นสันติวิธีเหมือนกับการที่เราอยากจะให้ใครที่ทําอะไรให้เราสักอย่างนึงเนี่ยทําให้เขาทําด้วยความรักเนี่ยมันย่อมดีกว่าให้เขาทําด้วยความกลัวอะไรแบบ
1: ให้เขาทําด้วยความเข้าใจ
2: ด้วยความรักความเข้าใจเราดีกว่ากลัวทําไปเพราะว่ากลัวเราจะลงโทษหรือว่าอย่างเจ้านายบางคนอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้กับแค่เลี้ยงลูกด้วยกับผู้ร่วมงานหรือว่ากับทุกๆคนเพราะนั้นจริงๆโดยหลักการเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกบางทีไม่เห็นด้วยอย่างเช่นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นบางทีเขาต่อรองว่าเราจะให้เขาทําสิ่งนี้แต่เขาอยากจะขอทําสิ่งนี้ก่อนเช่นเล่นอะไรของเขาให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาทํากันบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอาจจะเป็นด้วยผู้ชายอาจจะแบบก็ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้จบไปก่อนแล้วค่อยมาทํานี้ละกันอะไรเงี้ยแต่บางทีคุณแม่เค้าก็จะแบบว่าไม่ได้คือต้องถูกลําดับอ่ะครับคือหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นการฝึกความรับผิดชอบว่าแบบต้องทําอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปทําของที่ตัวเองสนุก
1: แสดงว่าคุณหมอเบนซ์เนี่ยจะโดนคุณหมอโอดุประจําเลยว่าคุณหมอสปอยลูกตามใจลูก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับ
2: เหมือนเข้าคลาสทุกวันเลยครับ
0: คือแบบเค้าก็จะรู้ว่าพ่อเนี่ยตามใจแม่เนี่ยก็จะแบบอ่ะสดเค้าลืมล่าสุด
3: ไม่ให้ก็ไปถามพ
0: ่อแต่ว่าโชคดีคือพี่เบนซ์เนี่ยหลักการเค้าได้แล้วเค้าก็จะไม่ได้แบบเป็นแบบใจดีแล้วก็ขัดกับเราคือเค้าก็พยายามจะไปทางส่วนใหญ่ไปทางเดียวกันงั้นลูกก็เลยไม่ยากแต่ว่าเค้าก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างบางทีล่าสุดอย่างเงี้ยคือเค้าเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําแล้วเค้าก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วก็บอกว่าเค้าก็ตะโกนมามี่เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยเราก็อยากให้ฝึกว่าก็เดินออกมาเอาก็จะได้แบบไม่ใช่แบบให้คนหยิบเข้าไปให้ตลอดเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอย่างเงี้ยพักนึงก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะ
1: ลูกสาวอ่ะก็ลูกสาวอ่ะ
0: นี่ลูกอย่างเงี้ยไม่เบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าเลย
1: แล้วจริงๆแล้วในเชิงของวิชาการที่เมื่อสักครู่กําลังพูดถึงเรื่องของ parenting เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงใจความสําคัญของมันคือมันละเอียดอ่อนมากนะ
0: คือ
1: มันลึกซึ้งอ่ะผมว่าไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าเลี้ยงลูกในเชิงบวกเน
0: ี่
1: ยผมฟังตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ 100% เลยว่าจริงๆแล้วคือแค่พูดในการสนทนาการให้เหตุผลหรือการอธิบายเขาด้วยเหตุผลแต่เพียงเดียวหรือว่ามันมีอย่างอื่นประกอบด้วย
0: จริงๆคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่สรุปได้จริงๆก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กคือ
1: คำว่าเชิงบวกหมายความว่ายังไงบ้างครับ
0: ก็คือเป็นคนที่เขารักอะค่ะส่งภาษารักที่เป็นภาษาที่เป็นเลิฟแลงเกวจของเขาก็อันนึงที่สําคัญคือการมีเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพราะสุดท้ายเนี่ยจริงๆการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ต้องอาศัยเรื่องความกลัวหรือเรื่องอํานาจค่ะความสัมพันธ์ที่ดีหรือความรักที่ดีเนี่ยมันทําให้โฟลว์แล้วก็มันทําให้ไปด้วยกันความต้องการของเราเขาก็จะมองเห็นอันที่2คือมันเป็นเรื่องของการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือเนี่ยค่ะการทําให้สมองส่วนเหตุผลทํางานเพราะว่าวินัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัววินัยที่แท้จริงมันเกิดจากการควบคุมตัวเองด้วยความเข้าใจเหตุผลข้างในอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกเราจะสื่อสารยังไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทํามันเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราความต้องการของเราการสื่อสารแบบที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แบบการสื่อสารแบบ you message ตลอดเวลาเนี่ยเราทำไมถึงยังไม่ทำกันบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็น you message คือทำ
3: ให้อยากให้หนูทำกันบ้าน
0: I message ต้องพูดว่าอะไรนะคะลูก
3: แม่อยากให้หนูทำกันบ้าน
0: แม่อยากให้หนูทำกันบ้านคือพูดสิ่งที่เป็นการสื่อสารเชิงบวกมันเป็นพูดเรื่องความรู้สึกความต้อง

0: ่านของเราแล้วมันทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วต่อต้านน้อยกว่า
1: I message กับ you message ตกลงควรตอบว่า
0: ควรจะพูด I message
1: I message ไม่ใช่ you message
0: ใช่ okay. แต่การสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้ you message ตลอดเวลาทำไมโทรไปไม่รับอย่างเงี้ยเราก็กำลังแบบ
1: แล้วถ้าเป็น I message
0: แม่ติดต่อหนูไม่ได้เลยความหมายมันเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาที่เราฟังแล้วเรารู้สึกต่างก
1: ัน ไม่เบลมคำพูดนั้นต้องไม่โทษความผิดหรือเป็นการว่าความผิดของใคร
0: เพราะว่า
1: ปฏิกิริยาที่คุณหมอสอนเมื่อสักครู่น
0: ี้ก็คือเนี่ยค่ะมันก็หลักๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกอ่ะมันก็คือ3เรื่องหลักๆนี
1: ้คุณหมอแอบเคยลองทำไหมแบบผิดทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ย
0: เอ้ยตัวเองก็ทำค่ะมามีก็ทำไม่ได้ตามทฤษฎี
2: ด้วยความเคยชินอะไรเงี้ย
0: เ
2: ช
0: ่
2: นแบบเฮ้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกลูกอะไรเงี้ยคือมันหลังเราพูดอย่างเงี้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกป่านนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการคำตอบคือเรากำลังบอกใช่ครับบอกว่าเราอยากให้เขากินข้าวได้แล้ว
1: แล้วอย่างไรปฏิกิริยาเขาตอบโต้เป็นแบบที่คุณหมอบอกเลยทันทีไหม
2: ก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าแบบ
1: แสดงว่าจริงแฟกต์ที่คุณหมอพูดพิสูจน์ได้จริง
2: เพราะว่ากับผู้ใหญ่ก็เป็นผมคิดว่า
0: วิทยาศาสตร์ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่เข้าใจทฤษฎีแต่ความยากคือเราสติดีไม่พองั้นเนี่ยเวลาเรียนไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนเขียนสอนเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็ยังมีหลุดบ่อย
1: ๆกับลูกเองหลุดไหมคร
0: ับกับลูกก็หลุดค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นโดยพื้นคือเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้ศาสตร์อะไรมากมายไม่ได้เรียนแต่ว่าโตมาแบบคนที
1: ่สายชิล
0: แล้วคุณย่าก็เป็นคนที่แบบใจเย็นแม้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นแบบเป็นธรรมชาติหมอเนี่ยเป็นคนที่จริงๆอ่ะโตมาแบบร้อนคือคุณแม่ก็เป็นคนใจร้อนหมอเองเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบทําอะไรเร็วเป็นคนคิดไวงั้นการเลี้ยงลูกจริงๆเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวตนอย่างมากเพราะว่าเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เราแบบให้เราเย็นให้ได้ถ้าเราอยากให้ได้ลูกที่แบบเขาเข้าใจว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนี่ยงั้นมันก็ฝึกตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบถ้าเทียบกันเนี่ยเบเน่จะเห็นเลยว่าพ่อเย็นกว่าแม่ร้อนกว่างั้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: ย้อนกลับไปครับคุณหมอในวัยเด็กที่เมื่อกี้คุณหมอก็พูดแล้วว่าเติบโตมาหรือว่ามีวิธีการถูกเลี้ยงมาอีกแบบนึงมันแตกต่างกันเยอะกับวิธีการที่คุณหมอเลี้ยงลูกคุณหมอหรือว่าเด็กสมัยนี้มั้ยคร
0: ับ ก็เด็กๆก็ถูกตีค่ะก็ถูกตีถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามภาษา
1: แต่คุณหมอก็ได้ดีนะก็ประสบความสําเร็จตาม
0: แต่มันมีสิ่งที่เราแลกไปค่ะ
1: อะไรบ้างคร
0: ับ จริงๆก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบปีดง่ายด้วยเป็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายคืออันนี้คิดว่ามันเป็นอันที่มันแบบมันสะท้อนเห็นชัดแล้วก็จริงๆคุณพ่อเป็นคนใจเย็นแล้วคุณพ่อไม่เคยตีเลยคุณแม่ก็จะอารมณ์ร้อนหน่อยและที่สำคัญคือเราก็ได้สิ่งนั้นมาจากคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรา
1: ผมได้ยินมาว่าคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยครับเลี้ยงคุณหมอมาอีกแบบนึงแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับของเพจของคุณหมอแล้วก็ติดตามโดยตลอด
0: แชร์ทุกโพส
1: แชร์ทุกโพสแล้วก็เหมือนท่านก็เข้าใจในมุมมองการเลี้ยงในแบบสมัยใหม
0: ่
1: ที่อาจจะแตกต่างจากสมัยของท่านโดยสิ้นเชิงน
0: ะ
1: แต่ท่านก็เข้าใจด้วยซึ่งวันนี้เราไปเก็บเสียงของคุณแม่คุณหมอไว้ด้วยไปดูกันครับว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูในแบบอดีตที่เลี้ยงคุณหมอมากับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเชิญรับฟังครับ
3: หมอโอเป็นเด็กที่น่ารักเลี้ยงง่ายเป็นเด็กรักเรียนกับแม่เขาจะต่อต้านกับพ่อเขาจะเข้าใจพ่อพ่อแม่ใช้เหมือนแม่เนี่ยคนโบราณใช้ชอบเผด็จการว่าเป็นไม่เคยตีลูกอ่ะก็จะสอนมากกว่าพี่น้องต้องรักกันนะเราเป็นพี่เราอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกเขาพี่ให้เสียสละไงซึ่งตอนนี้ไม่ได้นะเราไปอ่านเพจที่เรารู้แล้ว ทุกคนมีสิทธิได้เรียนรู้เราก็ยอมรับก็เหมือนยอมรับไงฮะว่าการเรียนรู้แบบสมัยอย่างเนี้ยถูกต้องเรายังคิดเสมอว่ายังเคยพูดเพื่อนๆนะเราสมัยนี้นะถ้าเรามาเลี้ยงลูกอย่างสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้หนึ่งเด็กก็ไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นเด็กที่จะดีจะกลายเป็นดื้อเพราะต่อต้านกับเราแน่เพราะถ้าเราหลักการนั้นมาใช้แม้แต่ลูกคนกลางอ่ะเขาก็เลี้ยงหลานแม่มีลูกเป็นลูกคนกลางนะเขาเลี้ยงตามที่น้องโอสอนเพียนเพจหมดเลย เข้านั้นไปสอนหมดเลยต้องใจเย็นต้องหนักแน่นต้องไอ้นั่นกับลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้ามพ้นนั้นมาเลยมาได้ณเวลานี้เขาก็เป็นเด็กฉลาดแล้วก็เข้าใจอ่ะแต่ซึ่งตอนนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ต่ออารมณ์นะเราก็ได้เด็กก้าวร้าวมาคนนึงกับการเลี้ยงหลานมีหลุดไหมกับการเป็นยายสมัยก่อนกับสมัยนี้เหรอฮะหลุดค่ะหลุดก็แต่พอเราหลุดปุ๊บเราก็กลับมาเร็วเหมือนทุกทีถ้าเราหลุดเราก็จะอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆมันการมีการเอาชนะเกิดขึ้นแต่ณเวลาพอเราหลุดปุ๊บเราก็จะหยุดว่าอย่างนี้อย่างนี้เด็กวัยนี้ต้องอย่างนี้เราจะไม่ใช่อารมณ์ไปใส่เขาเราก็ต้องอดทนเราเงียบแล้วเราก็จะคุยด้วยเหตุผลกับเขาไปซึ่งก่อนเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีตัวเนี้ยคือสมมติว่าเบเน่ดื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะดุลูกสมัยก่อนถ้าเราจะดุเป็นหลานเนี่ยเราคงจะนิสัยเราเดินมาดุใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราก็จะเอาที่เราอ่านจากเพจแม่เข้ามาสอนคือเบเน่เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนตรงเวลาถูกแม่ให้ตั้งเวลาสมมติเขาจะเล่น iPad เนี่ยเขาจะบอกคุณยายตั้งเวลาเขาเพราะเขาทำการบ้านไปแล้ว10หน้าเขาได้ครึ่งชั่วโมงเขาจะตั้งครึ่งชั่วโมงพอเวลาแต่จริงๆแล้วว่าเราตั้งเกินให้เขานิดนึงเกินให้หลานเพราะเราก็รู้แล้วใช่ไหมตั้งเกินให้เขาแต่จริงๆแล้วแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะหลอยกับเราเกินเองเราก็จะบอกว่าเบเน่ทำอย่างเงี้ยคุณยายไม่ชอบเพราะถ้าเดี๋ยวคุณแม่มาถามอ่ะคุณยายจะตอบยังไงแต่ก่อนเราก็จะถือว่าคุณยายถือศีล5ถ้าหนูมาเล่นเกินอย่างเงี้ยแม่ถามยายต้องตอบความจริงนะว่าหนูเกินมาบอกให้ยายช่วยไม่ได้เขาก็จะฟังเฉยๆแป๊บนึงแต่สักพักเราก็พูดแค่นี้เขาก็จะลุกขึ้นไปปิดแค่นี้เอง
1: นั่นคือเสียงของคุณยายของเบเน่นะครับหรือว่าคุณแม่ของคุณหมอนั่นเองกลับมาถึงเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบส่งเข้ามาปรึกษาคุณหมอในเพจเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ก็อาจจะมี
1: เป็นเด็กๆส่งมาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งมาคร
0: ับมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ถ้าลูกเล็กๆก็จะเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์เขาก็จะแบบไม่รู้ต้องทำยังไงลูกโวยวายลูกร้องไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นลูกอารมณ์รุนแรงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะมีความกังวลเรื่องภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะเยอะ
1: มีคนเคยถามในรายการเรานะไอ้เรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ใช่จัดการอารมณ์ลูกนะ
0: จัดการอารมณ์ตัวเอง
1: อารมณ์ตัวเองเนี่ยคือทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงให้เราใจเย็นลงอย
0: ่
1: างเงี้ยคุณหมอจะตอบว่าไงครับ
0: ก็จริงๆการมีอารมณ์ของเรามันมีที่มาค่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์มันเกิดจากการที่เราเห็นบางอย่างที่กระตุ้นแล้วเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นงั้นสิ่งที่ต้องปรับก่อนเลยก็คือมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเวลาที่เรามองเด็กเล็กแล้วเราก็มองว่าเขาดื้อเอาแต่ใจเนี่ยอารมณ์เราก็จะมาแบบพุ่งพล่านแต่ถ้าเรามองว่าลูกกำลังสื่อสารกับเราว่าเขากำลังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้มาถึงซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เนี่ยเขาแค่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราจะเข้าไปแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยลูกมากกว่าที่เราจะเข้าไปแบบโมโหลูกโกรธลูกหรือทำโทษลูก
1: คือเปลี่ยนทัศนคติด้วยการทำความเข้าใจตั้งคำถามว่าทำไมเป็นหลักก่อนว่าทำไมลูกถึงมีพฤติกรรมแบบนี
0: ้หาสาเหตุเข้าใจว่าสมองเขาทำได้แค่นี้ค่ะเขายังสื่อสารไม่เก่งเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีอารมณ์ง่ายเป็นธรรมดาสมองมันเป็นแบบนั้น
1: เมื่อไหร่เราเข้าใจเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ทันที
0: เราก็จะเย็นลงเพราะเราจะมองสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจธรรมชาติเขามากขึ้นพ่อแม่เนี่ยหลายครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจว่าธรรมชาติเด็กก็เป็นแบบนี้หลายคนก็คาดหวังกับลูกเยอะหลายคนก็อยากให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีใจเย็นแล้วยิ่งความคาดหวังตรงนั้นมันยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยแหละที่มันทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกงั้นก็ปรับเรื่องความคาดหวังมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเขาก็ต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการคนที่จะช่วยเขาพัฒนา
1: แต่ที่เราคุยกันอยู่นี่คือปฐมวัยทั้งนั้นเลย
0: ค
1: ือโดยเคสหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือเหมือนหลายๆคนก็จะบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี่ยคือแน่นอนล่ะครับมันเกิดจากการสะสม
0: ะ
1: ในช่วงปฐมวัยและนำพาไปสู่การเติบโตในช่วงของวัยรุ่นที่มันผลิดอกออกผลมาจากการปลูกต้นกล้าในตอนปฐมวัยหลายๆคนบอกว่าทำไงดีล่ะคุณหมอก ก็เนื่องจากว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นไอ้ตอนปฐมวัยเนี่ยแก้ไม่ทันแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ปัญหาหนักเหลือเกินติดเพื่อนหรือหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เรารู้ว่าลูกกำลังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี
0: ่
1: ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
0: ค่ะอันหนึ่งในที่หมอบอกเสมอก็คือภาษาอังกฤษมันจะมีคำแบบที่เราพยายามใช้ให้จำง่ายเนาะก็คือ connect ก่อนที่จะไป correct เนาะภาษาไทยเราใช้ว่าต่อติดกับลูกตักเตือนแปลว่าเราแทบพูดอะไรไม่ได้ถ้าสายสัมพันธ์นั้นไม่ดีแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เราแทบจะสอนเขาได้ยากละเพราะว่าเขาจะเริ่มเติบโตฟังคนอื่นฟังเพื่อนฟังสื่อนะคะมากกว่าพ่อแม่มันแต่ยังไงก็ตามมนุษย์พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตงั้นเนี่ยเรากลับมาทำเรื่องสายสัมพันธ์ให้ดีก่อนพ่อแม่หลายคนเนี่ยยิ่งลูกแบบออกนอกลูกนอกทางยิ่งไปใช้อำนาจยิ่งไปใช้การแบบบังคับยิ่งไปใช้การทำให้กลัวเนี่ยมันยิ่งทำให้เรากับเขาเนี่ยไม่มีสิ่งที่มันเชื่อมโยงถึงกันกลับมาทำสายสัมพันธ์ให้ดีก่อน
1: เริ่มต้นได้ยังไงครับเช่น
0: ขึ้นกับแต่ละบ้านเลยค่ะสมมติว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันสั่นคลอนเพราะว่าเราเคยไม่เคยดูแลเขามาอย่างดีคุยกับลูกขอโทษลูกชี้แจงให้ลูกเข้าใจความจำเป็นคือเริ่มด้วยการที่ทำให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเขาก็คือคนที่เรารักแหละถ้าเราเคยลงโทษเขารุนแรงทำให้เขามีบาดแผลทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะให้กลับมาคอนเนคกับเขาก่อนว่าเราอยากรับฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เริ่มที่ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแก้ไขอะไร
1: เชื่อมกันก่อนต่อให้ติดก่
0: อ
1: นที่จะต่อว่า
0: ก่อนที่จะตักเตือนหรือ
1: ก่อนที่จะตักเตือนมีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่หลายท่านมีใครมีคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
4: ถ้าสมมุติว่าลูกทำผิดหลายแรงแล้วเขากล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังเราควรจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธของเราอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็อันดับแรกคือจัดการตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเราเป็นแม่ที่ดีมากเลยค่ะวันที่เขาเจออะไรที่แย่วันที่เขาเจออะไรที่มันเขารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขารู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่กับเขาตรงนั้นเนี่ยคือการส่งสัญญาณมาถึงเราว่าเขารักเราแล้วเขาก็เห็นเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ขอบคุณลูกขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังค่ะเดียวกันเหตุผลก็คือเหตุผลถูกผิดก็คือถูกผิดเนาะหมอคิดว่าก็คุยกับลูกแทนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุของการกระทำหาที่มาของสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแทนการไปด่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่รับฟังค่ะหมอคิดว่าก็รับฟังแล้วก็ชวนเขาคุยถึงทางแก้ปัญหาม
1: ีคำถามเพิ่มไหมครับ
5: อยากถามน้องเบเน่
1: ค่ะ
5: น้องเคยทำอะไรผิดไหมคะ
1: ทำอะไรผิดคะ
6: ก็บางทีก็เล่นเกินเวลา
1: แล้วทำไงคุณแม่ลงโทษไหม
0: คุณแม่ลงโทษไหมคะ
6: เขาก็จะแบบวันนี้งดไป1วันวันต่อไปก็3วันวันต่อไปก็5วันวันต่อไปก็7วันแล้วก็ไปเรื่อยๆ
1: โดนงดเล่น7วัน
0: ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงตอนนี้มากสุดเท่าไหร่นะลูก3วัน
1: หนูไม่ทรมานแย่หรอคะ ยอมรับเพราะว่าเราผิดเองใช่ไหมคะเอาละครับ ก็นี่ก็คือเรื่องราวของวิธีการเลี้ยงดู ในเชิงวิชาการที่ได้จากคุณหมอโอนะครับซึ่งเป็นกุมารแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคุณหมอศัลยกรรมกระดูกมาช่วยเสริมแบบเกรงใจคือเหมือนกับว่าคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดอะไรไม่ได้มากอะคร
0: ับ
1: รู้สึกแบบนั้น
0: เต้นไม่เคยออกทีวีปกติไม่
2: พูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่ง
1: ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างในแง่ของการเลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักเหตุผลที่จริงๆแล้วในเรื่องของหลักเหตุผลเนี่ยบางครั้งเหตุผลของเด็กกับเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็มองว่าเหตุผลมันไม่เท่ากันนะครับเหตุผลเด็กมักจะถูกมองจากผู้ใหญ่ว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนแอกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์วุฒิภาวะหรือเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เขาเจอมาแต่ในทางกลับกันถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันในฐานะของลูกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันทำให้เกิดความรักที่เชื่อมโยงต่อกันผมชอบคีย์เวิร์ดนึงมากเลยคุณหมอบอกว่าให้ต่อให้ติดกันก่อนที่จะต่อว่าหรือว่าตักเตือน ซึ่งสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับว่าเมื่อเราเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการสื่อสารมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นเหตุผลของคุณแม่หรือของคุณพ่อมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจเขามากยิ่งขึ้นเขาพร้อมที่จะเปิดประตูรับฟังมากยิ่งขึ้นก็ลองดูครับลองดูสามารถลองพูดคุยหรือว่าใช้วิธีการแบบนั้นกับลูกหลานของท่านได้ไปติดตามเพจของคุณหมอนะครับกับเลี้ยงลูกนอกบ้านจะทราบถึงวิธีการเลี้ยงลูกของคุณหมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเฝ้าติดตามก็คือว่าเราอยากรู้พัฒนาการของน้องเบเน่ไปเรื่อยๆว่าในแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตของเขาแล้วคุณแม่จะมีกลเม็ดหรือว่าวิธีใหม่ๆในการให้เหตุผลหรือสอนลูกอย่างไรรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณหมอเบนซ์คุณหมอโอแล้วก็น้องเบเน่ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: และหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วแหละครับก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแต่แน่นอนแหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดใจความที่เหนือกว่าเรื่องของการเลี้ยงดูนั้นก็คือว่าสถาบันครอบครัวเราเน้นย้ำเสมอว่าเป็นสถาบันที่ดูเหมือนว่าจะเล็กๆในสังคมหรืออาจจะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการหล่อหลอมคนเพื่อให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาและเมื่อคนเติบโตมาในทิศทางที่ดีคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในการไปสร้างชาติของเรานะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านมือถือแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร

0: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับ
1: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียวทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
0: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังแต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาคลาอยู่ที่จังหวัดสงขลานะเค้าเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟต์แวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะครับตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบไหมครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหนครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้อง1นะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบ
0: แ
1: ต
0: ่ดู
1: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับ เสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลก

0: นี่นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
1: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อๆแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนหนึ่งหรือคุณครูสักคนหนึ่งไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ูครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอค่ะก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็คือสามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
2: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมง
0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์นะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
3: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
3: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
3: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
3: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้นี่ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
3: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
0: ฮะ ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
3: ้
0: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
3: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งละรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองและเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทำ6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทำแบบคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
0: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
3: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
0: ต่อ
3: นักเรียน1คนต่อ1ปี
0: 1ปี
3: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
0: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
3: โอเคเราเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
0: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่ายฟอร์สกู
3: ลเราตั้งเป้าไว้หนักว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
0: เอาใจช่วยนะครับส
3: ุ
0: ดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
3: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่
0: อ
3: นแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่ายฟอร์สกูลที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่าย

แล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้ว

ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
0: ุ่
2: นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
0: ี่ไ
2: งนี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: ว่ะนะครับผมนะฮะตาย
2: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่องEcho เจตนาที่ทำ
0: Echo นี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหม
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับ
2: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าว ทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็ 4.5
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
2: คือขอลางาน
0: งานนิดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทาง
0: แล้วก็
2: บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
0: ิสนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
0: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใครแค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
0: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: มาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปี1ค่ะ
0: อ๋อปี1อ๋อปี1ก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปี1ออกปี2เราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนอย
0: ่
1: างที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผมนะ
1: คือแบบเปิดพอแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
0: ้ครับผม
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
0: ครับ
1: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
0: ครับ
1: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
0: ครับ
1: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน คุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
0: ่
1: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไ กลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่ไม่มี ATM
1: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
0: ครับผม18ล้านกว่า
1: ถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมติว่าถ้าหุ้นมันลง
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
0: ่
1: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
0: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
1: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
0: ้
1: เมื่อคุณลงทุนนะ
0: ค
1: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
0: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
1: ไม่มี
0: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาเต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับตอนนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองนะคะเริ่มโครงการแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็แต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาที่ดินมาด้วยม
2: ี
1: ใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้นอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 6-7 ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความเห็นพี่เนอะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหร
1: ือ
2: ว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรเพื่อคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมติได้เงินเดือนละ10,000อย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้

0: ้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยลอก
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที
1: ่
0: สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: องผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

0: ผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: ถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเตี้ยวยังไงบ้าง
2: โอ้โห
3: ใช้คำว่าโอ้โห
2: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
1: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเตี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
1: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
2: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
3: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
2: ใช่
3: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
2: ใช่
3: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
2: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
3: พ่อคุณแม่แล้วถ้าอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
2: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
3: เดี๋ยว
2: ปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
3: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
2: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
3: เก่งมาก
1: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
2: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูเป็นบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
1: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
2: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
1: ม
2: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะ
3: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
4: มีค่ะ
3: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
2: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
3: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
2: ิสัยด้วยแล้วก็
3: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
2: เปรี้ยวห้าว
3: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: คุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
2: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
3: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
2: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
3: ครับ
2: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยก่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
3: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
2: ไม่ค่ะ
3: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
2: ใช่
3: ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
2: คุยกับตัวเองค่ะ
3: อะไรนะ
1: คุยกับตัวเอง
3: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
2: คุย ส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
3: อ๋อทำได้ด้วยเหร
2: อหนูทำ
3: ไหนทำให้ดูสิสมม
2: ติก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ย
1: ว่าคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองไ
2: หมบางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
3: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสอง
1: เขามีอีกคนนึง
3: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไงอะ
2: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
3: เปรี้ยวสองตอบว่า
2: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
3: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
2: บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
3: ฟังเปรี้ยวสอง
2: ฟังเปรี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
3: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
2: ใช่
3: มันทำไมอินเนอร์เยอะ
2: มาจากที่บ้าน
1: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
3: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
0: ไม่รู้เหมือนกัน
3: พ่อล่ะครับ
0: พ่อก็เหมือนกัน
2: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู
2: ้อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
1: แม่น้อยใจไหมคะที่เล่าปัญหาให้ฟัง
0: น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
2: ไม
1: ่ไม่เคยบอก
0: ใช่ค่ะ
3: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
2: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคเคนด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูมากแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
1: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
2: ค่ะใช่
1: สุดท้ายก็คือติดหนี
2: ้ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
3: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
2: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได้มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปรี้ยวสองประมาณ3เดือน
3: ก็ยังอยู่กับเปรี้ยว
1: ไม่บอกแน
3: ่2-3เดือนครับ
2: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินไหมตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
3: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
2: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
3: ะ
2: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
3: ครับ
1: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
2: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะจะมายืมเงินกูหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
1: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะเออระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อ จ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายหายไปไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะเฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
1: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
1: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัม มีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
2: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมมันใช้แตกต่างกันขนาดนี
3: ้คนไหนก่อนคะแตกต่างคนนี
2: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
4: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
2: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
1: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ
5: ใช่ครับผม
1: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
3: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเนี้ยนะ
1: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
3: ใครวะ
1: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลลิตี้ไงครูดุ๊ก
3: โทรเลย
1: โทรเลย
0: ว่าเธอลำบากแต่เงิน2 ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะ
6: รีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
1: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
3: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
6: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่ารีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
1: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้แป๊บเดียวเงิน
3: รับงานเหมือนเดิมมาถึงเพดานแล้วนะเธอ
1: ดาวไลน์ดาวไลน์ต้องดาวไลน์เท่านั้น
3: ดาวไลน์นะเปี้ยจะเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
1: พอแล้วพูดตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
6: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียว
3: ปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
6: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นริ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
1: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี
3: ้ทำอย่างอื่นแล้วกัน

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยขมคอเลยแอะ
1: สบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่เอามาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนอะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวละแม่ละแม่ละไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เปรี้ยวไม่โอเคแล้วแม่เปรี้ยวไม่ไหวแล้วว่าตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่จะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงกับนี่ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแต่ตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ย

0: เต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงไม่รู้ทำยังไงดีอ่ะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีแม่แม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
1: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ย คือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
2: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
1: ้ครับ
2: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
1: ครับ
2: 2ล้านหรือ3ล้านใช่ไหมประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขายค่ะ
1: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู่
3: ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
2: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
3: ค่ะ
2: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่อะไรอยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
1: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
2: ค่ะ
1: เข้าใจ
3: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
2: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
1: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
2: แม่ถามค่ะ
1: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
3: โอนให้อย่าง
1: เดียวโอนไปคุณแม่โอนไป
3: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
4: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
1: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
4: ค่ะ
1: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
4: พอดีตอนนั้นอ่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไห
1: มอ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
4: เสี้ยววินาท
1: ีแต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
4: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตายโอเคไหมโอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ค
1: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
4: ยังมี
1: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
4: ใช
1: ่
4: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
1: ม
4: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปุ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอะตายไปแล้วไงหนี้ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
4: อ
1: ัน
4: ไหนคะ
1: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้ต้อง
3: รักษาภาพด้วย
4: ใช่
3: แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
4: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยนะคะครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดซีซั่นนี้ค่ะเรามีครอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค
5: ่
3: ะ
5: สวัสดีครับ
3: ถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะ

0: การตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาคะ
1: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไป

0: แล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันนึงที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนะนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็นึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนาะ18 19 20อะไรอย่างเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
2: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: จริงเห็นด้วย
3: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
3: ค่ะหันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
1: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
4: ้ค่ะ
1: เปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียวอยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู
1: ้ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
4: ่ค่ะ
1: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
4: ไม่เลยค่ะ
1: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
4: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
1: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนั้นพี่โทรหาทั้งวันอะ
4: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
3: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
4: ใช
3: ่ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
5: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
3: ้
5: จริงล่ะ
3: ปัญหาแก้ได
5: ้ถูกต้องค่ะ
3: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
4: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
1: ครับ
4: หนูจะจ่ายแบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
3: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
4: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย

0: งานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบน
1: ั้
0: น
1: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
0: มีค่ะ
1: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: เปี้ยวเป็นไรลูก
1: เปล่าจ้ะ
0: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
1: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
0: เบื่ออะไรอะลูก
1: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
0: ๆ
1: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
0: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
1: เย็นจนร้อนแล้ว
0: โอ้ย
1: อุ้ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเองไปนั่งพักเถอะ
2: ใช่ใช่ใ
0: ช่โอ้ย
1: เนี่ยแม
0: ่
1: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
0: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกแต่งว่าลูกวันนี้เองนะลูก
1: ก็ฉัน
0: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้ไงมานั่งกับแม่นี
1: ่แม
0: ่
1: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
1: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
0: ใครบอกเล่านี่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมแล้วว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
1: แม่ขอบคุณนะ
0: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: จะร้องตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูก
0: ไม่อยากร้องดิไม่อยากร้องไห้อ่ะ
1: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
3: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
3: ค่ะ
0: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
4: ชื่นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
4: ก็ประมาณ
3: 3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
3: ค่ะ
2: ว่ามาในทางที่ดีขึ
4: ้
2: น
4: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
0: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละคร
2: จะเป็นนางเอกและนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
3: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
0: สวยกว่าพี่ชมพู่ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
3: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
3: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติธรรมมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
3: ือ
2: นเด
3: ิ
2: ม
3: นะเออแล้วก็
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ไหมอ
3: ะไรนะ
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยไหม
3: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
2: เราควบคุมเปรี้ยวได
3: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือ
3: ไม่หือไม่อือ
2: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
3: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
0: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
3: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
3: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี
0: ่
3: ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
3: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
3: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหน
2: ม
3: หนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วยก็เลยรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงเปล่าอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
3: อุ้ยแซ่บ
2: พี่เป็นคนชอบกินแหนมมาก
3: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: ครับหน้าครับขอการรายการเลยนะพี่อยู่ก็ต้อง
3: จัดให้เลยค่ะ
4: จัดให้เลยค่ะ
0: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วย แล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลง
3: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
0: ทำแหนม
3: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบอแสบแล้วเนาะแสบแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะแบบสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
3: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่

0: ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรเง
1: ี้ยได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะ
2: สบายใจ
1: พอน้องเปรี้ยวบอกแบบนี้
2: สบายใจค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม
3: ่
0: ใช่
3: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเน
0: าะแต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
3: จดเพื่อ
0: จะให้ดับเบิ้ล
3: สายเปย์
0: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000 เดียว 1,000 เดียวเองเดี๋ยวให้5,000
1: นี่แม่ให้ยืมเลย
3: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
1: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
3: ทำไม1,000เดียวเอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
1: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
3: อุ้ยแม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
4: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
4: ก็มีอยู่นะ
0: อะไรอ่ะ
1: ก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรครับ
4: น้ำเฟนไง
0: เน
3: อะไอเลิฟยูชอบแม
0: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
1: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลย
1: ไม่เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค
1: ่
0: ะเอ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเรามาไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
1: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
1: ขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะแต่ไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใคร
3: แม่พี
0: ่ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
1: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
3: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
2: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
0: แต่จริงๆน่าจะชอบ
3: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
2: เขาพูดแล้วล่ะ
3: เขาพูดแล้ว
2: เขาไปหาที่บ้าน
0: เออจะเย็นๆหนู
3: ที่แม่หมายถึงแล้วพี่เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
0: ค่ะ
1: แม่ไฟเขียวแล้ว
2: ก็แล้วแต่ลูกแล้วก็น่ารักของเขาค่ะ
3: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอขมาแล้วก
2: ็
0: รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
1: ชื่นใจจัง
3: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
4: อจริง
3: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละ complete มาก

0: นี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
1: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากนะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
2: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
3: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
4: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอแม่งเลยสุดยอดแล้ววันนี
0: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
4: มีค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
4: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเรียวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
0: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่

ำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิต

0: หรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: เดี๋ยวลุงไม่ไปหาหมอเหร
1: อโอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: หมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุย

0: เฉยๆครับชินแล้ว
1: แล้วก็ความรู้สึกของเรามันก็อยู่ให้เราเห็นเฉย

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9 โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปไปเลยไปไปไปเตรียมรถไปไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาลดตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: 哎，怎么弄了弄？好难啊，好难！我弄了，我都心里就不平衡了。哎，弄了，哎，弄了，哎，弄了。
1: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
2: โอเคอ่
3: ะคุณคะ
4: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่
0: นี่คือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะบางตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้แพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: เ
0: ดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
2: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
4: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องมีอะไรจับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
0: คร
4: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจครับ
4: คุณใจวุฒิสุ
0: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
4: อ๋อยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าจ้าจ้าจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรเข้ามาอีกลูก
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
1: ิเอาอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่เลยครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัดชัด
1: เอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาห์จะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
6: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาห์เนี่ยคุณอุตสาห์สามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: คุณจะไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดิ่งอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
5: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไปอ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
5: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: ห้องอื่นในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ไม่รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: พี่สาฟ้องศาลพี่สาต้องการอะไรพี่สาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่น

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงยายเจี๊ยบยายขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอบในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการณ์นี้แรกแล้วอะยังไงเธอไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการให้ใครพิพากษาเฮ้ยเสียเวลาเฮ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณจุวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: นะวะพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุตส่า

0: นี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรน่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
1: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
0: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคนกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่

0: เชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
1: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
0: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
0: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
1: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
0: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่าขนมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
0: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
1: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
0: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
1: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
0: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
0: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
0: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
1: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
0: น่าจะกำลังคุยราคากันและก็ต่อรองราคากัน
1: อย่างคุณน้าสาคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
0: อ๋อจิมจะไปอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็
0: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวออไหนหนึ่งหนึ่งเพียวปีอริบการไม่เนี่ยอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิกฝักฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
0: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปรองถึงมาลองนะรวยกินมีพิซซ่าโบไม่ได้ไอ้เรื่องช้าหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
1: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มาเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าน้อยน้อย
0: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็เข้าร่าง
0: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
1: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
0: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
1: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
0: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดใดวองวังปงถวยกระดาษหนึ่งของแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
0: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเด็บชิวนี่คือระบบในการมีอย่างการของไอ้หนึ่งออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดมักกัดนั่นก็โยกกระนัดมาครูนไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
4: กระโยกกระนัดมาครูนไอ้ยำซีเตอร์ชู
0: กันเองกระทาแต่หลายชั่วจริงเดี๋ยวเมื่อกี้มาชมว่าแต่หลายพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
4: มาชดห้าสักล้านเลย
1: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
0: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแล้ว ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่1,200 เหรียญต่อ1 อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่1,000 เหรียญต่อ

0: ในงานเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
1: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
0: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
1: รถเร่ขายถ่านของมนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียวตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
0: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
1: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
0: สุดสไตล์บองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
0: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
0: บองมอปีนานี้มอปีแคนาดาพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: บ้าจอดมาโตลงเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงปลามาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
0: นะครับ
2: ต้องหุง
0: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: นี่ถ้าต่อจุ่มเนี่ยบานยมลำเขาจุ่มขนี
0: ่โอ้
3: ยยมใบเนี่ยยมติงใบสา
1: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพเดลี่ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
1: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆ อีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
0: ต้องจ้องนุ่งนี่ต้องกันขึ้นแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คนโตแล้วก็น้องถัดไป
1: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพียำใบหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็

0: านอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเก็บรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: เมื่อกับว่าใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: คนจะต้องลุกก่อนตัดตากินนั่งฟังมีนั่งบอเริ่มนั่งแบบยืนครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: ๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบองดักมอนนิตนาตะขนมแค่เดี๋ยวบอง
4: แค่แตงของแค
0: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับ

0: ก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บองไว้จุดจัดปลาหรือกับมูไทยบองไว้ปลามอโต้โครงการดักมอนเมาจ้ะ
1: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
0: พี่เตยเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่เตยบอกว่าพี่เตยเนี่ยจะสั่งจากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมเด็กไกลจากนี้ไปอีกครับประมาณ60โลพี่เตยบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวือนครับ40นาที
1: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเพื่อนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับโลกนี้มีความแตกต่างขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในโค้ดก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไปคุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเดินมาของมานาวูเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝน

0: อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไรเงี้ย
1: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
0: ใช่
1: ๆโอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
0: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
1: สักเก่า
0: เกิน50ปีขึ้นไป
1: โอเคโอเค
0: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
1: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
0: ก็มี
1: หลายร้อยปี
0: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะไม่ต้องบอกคุณชมก่อนนะ
2: เป็นแหล่งธรรมชาติ
1: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
0: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
1: ้อ๋อทำโต๊ะได้
0: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
1: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
0: ใช่ใช่
1: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
2: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
0: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
1: 30เซน
0: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
1: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
0: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
1: เนาะก็ไม่เอา
2: คือเปลือกไม้
0: ใช่
2: เปลือกไม้
1: อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
0: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตอะค่ะ
1: เนื้ออ่อน
0: ยังไม่แข็ง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
1: นี่แกน
0: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
1: โอเค
0: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
1: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ่อนไปก็ไม่ดี
0: ใช
1: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
0: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
1: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
0: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
1: ้
0: มันทำให้ไม้เขา
1: เสียรูป
0: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
1: อ
0: นเพื่อให้มีไอน้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
1: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
0: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: อย่างไม้ที่คุณกอยมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
0: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้ว
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
0: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อ่ะปึ๊บเริ่มนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเคนิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปนี่คือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมจะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลองพื้น
2: มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย

0: คยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
0: มีเหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
0: ๆมันจะโดนเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได
0: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องการมีร่องไว้อ่ะเขาหดหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มันไม่ได้มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
2: เพื่อการใช้งานด้วย
0: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน
1: ์ถูกต้อง
0: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะอันนี้เราแนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
0: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
0: ๆบิดเป็นเอ้ยอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลย
1: เ
0: นี่ย
1: ละ
0: อ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะ
0: มัน
1: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟอกจากวงกบ
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู
1: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
1: ใช
0: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
0: ะเมื่อก
1: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
0: เป็นไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะสวยเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: มันจะเนียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะประมาณ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไห
0: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใช
0: โอ้ซ่อมด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่
2: ด
0: ูเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมากแล้วเนี่ยพี่น้องเต้

0: ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
1: คราวเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: อ่ะถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้อุ้ยครับผมไม่ต้องหายใจโชว์นะใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยเออคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้น
1: อ
0: ่ะมันสามารถหายใจได
1: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
1: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
1: ้แล้วเขาจะมาหรอ
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช
0: ่โอเคอันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
2: วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มท
0: ร
2: ุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
2: ค
0: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
1: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
2: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
0: เดินได้ยินเสียงอะไรว่ามาแล้ว
2: แม่จะคอยแบบคอย
1: แทงเลย
2: คอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอะ
1: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อม
2: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
1: ตรงส่วนไหนที่แบบ
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
1: ๆเรียนก
0: ่
1: อนนะ
0: ต้องเริ่มงาน
1: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
0: ่
2: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
1: ี่เปิดแล้วนี
2: ่
0: คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ
0: ครับ
2: ใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
1: ค่ะ
2: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่
0: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ๆๆ
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้

0: โอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแกรบแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่องนี
1: ้ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยนแผ่น
0: นี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันค่ะ

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: ไงนั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนิดเดียวนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัวว
0: งกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
4: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
4: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
4: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
4: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
4: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่เลย
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัว

0: ชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
2: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ ือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มอย่าง
5: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
3: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
0: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: พร้อมทั้งคลิปสั้นนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระพร้อมทั้งความบันเทิงและสนุกสนานเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงนะครับผมและวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการมีความรับผิดชอบในเรื่องยืมเงินครับพี่เก๋เคยโดนยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมครับ
2: ไม่เคยจ้ะเพราะว่าพี่นี่เลือกคบเพื่
0: อ
2: น
0: เพื่อนดีๆแน่เลย
2: เพื่อนที่มีตังค์เท่าน
0: ั้
2: น
0: ได้เหรอครับพี่เก๋
2: แซวเล่น
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนแถมยังกล้ามายืมซ้ำอีกเนี่ยผมว่ามันก็มีจริงๆนะครับ
2: คือบางคนก็จะมี mindset ว่าเพื่อนกันเนี่ยสามารถเป็น ATM ให้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนเนี่ยยืมเนี่ยตอนยืมเนี่ยกล้าที่จะมายืมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบ
0: หรือที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับ
2: บางทีตอนยืมเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผล108,009ชักแม่น้ำทั้ง5
0: แต่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็สุดมึนจริงๆครับเอาล่ะงั้นเราไปชมละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ้า

0: หนี้เก่าเรายังไม่จ่ายคืนแล้วหนี้ใหม่หนูมันจะให้ยืมเหรอที่รัก
1: ไอ้หนูมันโง่จะตายที่รักแค่เล่นละครให้ดูน่าสงสารเดี๋ยวมันก็ให้ยืมตังค
0: ์งั้นที่รักไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นใหญ่นะสดาอะไรเทียเตอร์เลย
1: เอาฮอลลีวูดเลยนะที่รักไม่เอาอินเดียนะใส่หัวไปเล่นละครแมว
0: ที่รักพร้อมนะ
1: พร้อมที่รักที่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
2: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะแบดไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ่ะแล้ววันนี้แบดก็คงไม่ได้กิน
3: หน
2: ู
3: อุ๊ย
2: ฟ้าส่งหนูมาช่วยพวกเราสองคนแล้วที่รัก
3: จริงด้วย
4: เราเหรอช่วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
3: แต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้หนูนะ
2: นะหนูครั้งสุดท้ายแล้วนะ
4: ข่าวที่แล้วเขาพูดแบบนี้สุดท้ายก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
2: แต่ว่า

0: ายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะเดี๋ยวโอนให้แล้วกัน
1: ขอบคุณนะเพื่อนรักเป็นไรมากไหมบัญชีเดิมนะ
2: ไปเร็วเดี๋ยวแม่บ้านด่าไ
3: ปเดี๋ยวทีเราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
2: เอาจานละ 5,000 6,000 พอนะ
3: ได
2: ้น้องๆเอาปลาช่อนแป๊ะซะมาละผัดไข่ไก่นาแช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊แต
0: ่กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลชอบสร้างภาพกันนะใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวนุช่วยแชร์ให้เอง
2: ใส่ฟิลเตอร์ได้นะ
3: ได้ที่รักเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากินอันนี้เสร็จอ่ะเขาขอสั่งมากระลองแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวามาถ่ายรูปเล่นได้ไหม
2: ได้
3: จริงเหรอ
2: จริงจ้ะ
3: น่ารักติดๆหนูเนาะสั่งเลยนะ
2: น้องๆๆ
3: ง
2: ั้
3: นแต่กินนี้ก่อน
2: นะเลยอ่ะน้องเอาที่ทำมิสูนะแล้วก็มากระลองแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวา
2: เค้กช็อกโกแลตลาวานะน้องโอเคแบบอะไรจะตีตั
4: วอยู่นี่กันเองเหรอฮะไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5เดือนแล้วนะ
2: มันยังไม่มีพี
4: ่มันไม่มีมันพูดง่ายไปเปล่าพูดง่ายไปเปล่าไม่มีแต่กินอาหารขนาดเนี้ยนะปอมสำนึกมาเสกมึงไงวะโอ้เป็นคนต้องหัดมีความรับผิดชอบหน่อยมันทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องไปหนี้ทั้งปีทั้งชาติประเทศไทยอ่ะไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเยอะเกินไป
3: แล้วพี่รู้ได้ไงว่าพวกเราสองคนอยู่ที่นี่อะคะ
4: ก็พี่น่ะแอบส่องเฟซคุณสองคนไงแล้ววันเนี้ยเพื่อนคุณนะแท็กรูปแล้วก็เช็คอินของคุณมานี่ไง
3: หนูหนูแท็กรูปเราสองคนจริงๆที่รักงั้นแปลว่าหนูอยู่ที่นี่
2: อ๋อไอ้หนู
3: เพื่อนยาก
2: ที่จริงแล้วอ่ะผมตั้งใจจะคืนนี้พี่วันนี้แหละแต่ไอ้หนูสิพี่มันขโมยเงินผมไปอ่ะ
3: หนู
2: พี่ไปดูสิจุดใกล้สิพี่กระเป๋าตังค์ผมอยู่กับมันหมื่นกว่าพี
3: ่ไอ้เพื่อนชั่ว

0: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับพี่เก๋คิดว่าป๊อปกับเบสเนี่ยจะรอดไหมครับ
1: รอดนะแต่ว่าต้องจ่ายนะจริงๆนี่ก็โดนน้อยแล้วนะสำหรับคนที่แบบต่อมสำลึกอักเสบขนาดนี
0: ้แหมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เก๋หรือเปล่างั้นเราลองไปฟังความเห็นดีกว่าครับ
2: ยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาอะครับบางครั้งไอ้คนที่ให้ยืมมันจะเสียความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเลิกคบกันได้เลย
3: จริงๆหนูก็เคยเป็นเหมือนคนใน

0: คลิปยืมเงินเพื่อนแล้วไม่มีเงินคืนเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเพื่อไม่ทำให้เราไม่ผิดใจกับเพื่อนวิธีหนึ่งก็คือทยอยผ่อนเอาเป็นงวด
1: ผมคิดว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนอ่ะแล้วใครจะเชื่อใจเราอีกแต่เราคิดในทางกับการดูสิสมมติว่าถ้ามีคนอื่นมายืมเราแล้วเขาไม่คืนเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไง
2: แนวคิดของแต่ละคนหรือว่ามุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ถือว่าเป็นความไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองครับ
3: ถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย
2: แน่นอนเลยครับผมแล้วถ้าเรายังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองก็อย่าหวังจะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยครับ
3: จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติสังคมเรานะคะทุกๆคนเนี่ยหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มากๆ
2: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
3: ทุกวันเสาร์เวลา11โมงสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
5: เดี๋ยวข้าทำพิธีให้ปั๊บเอ็งจะกลายเป็น the best เดี๋ยวเอ็งไปสอบแค่นี้เลยป้าลงหน้าทอง 20,000
6: มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
7: ์ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
5: จะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
8: น้องเกียร์อยากชนะรายการนี้มาก
5: เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาลงณตัวทอง
8: ไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าระโลงไส้จะแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติ

0: อันดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: ปัญหาเพียงสุดท้ายเป็นปัญหาระดับโลกจริงฝุ่นเพียง 0.5 เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM 2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM 2.5 Footprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่นเพียง 0.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับ1เลยนะคะลดฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะคะหรือรถพิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์เราเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองขม่าวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพ

5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษปะแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางแบบพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการขับเคลื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของจำได้ไหมลองเปิดดูซิต้นทางและปลายทางลองเปิดดูใบงานของตนเองเรื่องคำบุพบทยังจำได้ไหมว่าคำบุพบทมักปรากฏอยู่หน้านามวลีแล้วก็ประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยคำบุพบทเนี่ยก็จะมีหลายความหมายใช่ไหมครับเช่นบอกสาเหตุ
3: บอกตำแหน
2: ่
3: ง
2: บอกเวลา
3: บอกความม
2: ุ่งหมายหรือจุดหมายบอกอะไรได้อีก
3: บ
2: อกผู้รับผลประโยชน
3: ์
2: บอกสาเหตุบอกเครื่องมือที่ใช้ทำใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้ปรบมือให้ตนเองเก่งมากเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนลองสังเกตภาพทราบการกระทำก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบการกระทำเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองสังเกตดูซิว่าเด็กๆในรูปภาพนี้เขาทำอะไรกันบ้างมีการเขียนหนังสือพูดคุยนานแล้วก็อ่านหนังสือใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหาตัวแทนหนึ่งคนใครเอ่ยภัทริกาเดี๋ยวภัทริกานะครับมาเรียงบัตรคำให้เป็นประโยคโดยเป็นประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพด้วยภัทริกาจะเรียงได้ว่าอย่างไรบ้างครับปลายทางดูด้วยนะว่าเพื่อนเรียงถูกไหมครับ

0: พัทริกาอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยนะครับพัทริกาเรียงคำได้ว่าเขาและเพื่อนอ่านหนังสือซึ่งก็สอดคล้องกับรูปภาพไหมก็มีการอ่านหนังสือด้วยอัปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคพร้อมกันโดยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ประโยคคือเขาและเพื่อนอ่านหนังสือคำว่าเขาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดใดคำนามหรือคำสรรพนาม
1: คำ
0: สรรพนามคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำบุรุษสรรพนามถ้าเป็นบุรุษสรรพนามที่1ก็คือตัวเราคือผู้พูดใช่ไหมถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราทำไมด้วย
2: ค
0: ุยสนทนาด้วยส่วนสรรพนามบุรุษที่3ก็คือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงก็คือคำว่าเขานั่นเองต่อมาครูขอข้ามมาที่คำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นคนคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเนี่ยคือคำอะไร
2: คำนาม
0: นะครับต่อมาคำว่าอ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านเป็นคำอะไร
2: ก
0: ริ
2: ยา
0: อ่านเป็นคำกริยาส่วนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งของสิ่งของคือคำอะไร
2: คำ
0: นามเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะครับคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามคำว่าเพื่อนเป็นคำนามคำว่าอ่านล่ะเป็นคำกริยาและคำว่าหนังสือเป็นคำนามแล้วนักเรียนทราบไหมว่าคำว่าและเป็นคำอะไรและเป็นคำชนิดใดทราบไหมครับถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าคำว่าและเนี่ยเป็นคำชนิดใดมีลักษณะเป็นอย่างไรครูมีตัวเลือกมีคำอุทานแล้วก็คำเชื่อมพงษ์ธนาเดี๋ยวพงษ์ธนาลองแสดงความคิดเห็นของตนเองว่าคำว่าและเนี่ยน่าจะเป็นคำชนิดใด
3: คำเชื่อมครับ
0: น่าจะเป็นคำเชื่อมเพราะว่า
3: เพราะว่าเชื่อมเขาและเพื่อนเข้าด้วยกันครับ
0: เชื่อมเขาและเพื่อนเข้าด้วยกันสองคำนี้ใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับทำให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นอัปรบมือให้พงษ์ธนาครับและคำตอบก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเชื่อมคำกับคำหรือวลีกับวลีก็ได้ให้เข้ากันอย่างมีความหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำอธิบายขยายความพร้อมกันเลยนะครับจากประโยคเมื่อสักครู่นี้เขาและเพื่อนสนทนากันซึ่งคำว่าและเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำก็คือคำว่าเขาและคำว่าเพื่อนให้เข้าด้วยกันให้มีใจความสมบูรณ์แล้วรู้เรื่องและยังทำให้เห็นว่าประโยคนั้นชัดเจนมากขึ้นถ้าครูโอพูดว่าเขาเพื่อนสนทนากันรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะรู้เรื่องเขาเพื่อนสนทนากันก็รู้เรื่องแต่ถ้ามีคำว่าและเข้ามาแทรกแล้วเชื่อมให้มันทำไมกันให้มันเข้าด้วยกันมันก็จะทำให้ประโยคเป็นแบบไหน
2: ช
0: ัดเจนมากยิ่งขึ้นครูโอนักเรียนชั้นป.6กำลังกินข้าวเราใช้คำเชื่อมได้ไหมได้ก็จะเป็นว่าครูโอและนักเรียนชั้นป.6กำลังกินข้าวแบบนี้ก็จะทำให้ประโยคทำไมชัดเจนและก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของคำเชื่อมถ้าอยากจะรู้ว่าคำเชื่อมมันมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในการเรียนเรื่องคำเชื่อมเนี่ยนักเรียนต้องอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมอธิบายความหมายให้ได้ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมให้ถูกต้องด้วยรวมไปถึงการบอกประโยชน์ของคำเชื่อมว่าเรียนเรื่องคำเชื่อมแล้วมันได้ประโยชน์เนื้อหาสาระอะไรนะครับก่อนอื่นเลยครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันเลยครับ3 4
4: นักเรียนคิดว่าคำเชื่อมมีลักษณะอย่างไรและทำหน้าที่อะไรบ้าง
0: คำเชื่อมมีลักษณะอย่างไรทำหน้า

0: จากการที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ปรึกษากันเกี่ยวกับลักษณะของคำเชื่อมความหมายแล้วก็หน้าที่นะครับกลุ่มไหนจะอภิปรายหรือนำเสนอให้เพื่อนๆฟังได้บ้างกลุ่ม3ได้ไหมได้ชัดมงคล
1: คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคต่างๆเข้าด้วยกันค่ะ
0: ลักษณะของการเป็นคำเชื่อมใช่ไหมคำเชื่อมก็จะเชื่อมคำกับคำเชื่อมวลีแล้วก็เชื่อมประโยคให้ทำไมกันเข้าด้วยกันนะครับแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของมันก็คือ
1: ทำให้ประโยคดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ทำให้ประโยคชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งหน้าที่หลักๆของคำเชื่อมก็คือการเชื่อมคำเชื่อมข้อความเชื่อมประโยคเชื่อมวลีนั่นแหละถูกต้องประมือให้เพื่อนคำตอบคือคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคทำหน้าที่ในการเชื่อมความเข้าด้วยกันนะครับต่อมาเรามาดูความหมายแบบเต็มๆพร้อมกันนะครับซึ่งสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันนะครับก็จะมีคำว่ากับและหรือแต่ที่ซึ่งอันจนกระทั่งเมื่อขณะที่เพราะจุดจุดจุดจึงถ้าจุดจุดจุดก็เมื่อถึงพอจุดจุดจุดก็กล่าวคือและอย่างไรก็ตามนี่ก็คือยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้เห็นพอประมาณนะครับเกี่ยวกับคำเชื่อมตัวสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าคำเชื่อมทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำก็ได้คำกับวลีก็ได้วลีกับวลีก็ได้หรือจะเป็นประโยคกับประโยคก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชนิดของคำเชื่อมนักเรียนทราบไหมว่าคำเชื่อมมีกี่ชนิดกลุ่มที่5มีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรบ้างพัทริกาตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
2: คำเชื่อมมี4ชนิดค่ะ
0: ชนิด
2: ที่1คำเชื่อมสมภาค
0: อ่านว่าสามภาค
2: สามภาค
0: ครับ
2: คำเชื่อมที่2คำเชื่อมอนุประโยค
0: คำเชื่อมอนุประโยคต่อไปชนิดที่3
2: คำเชื่อมที่3คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องดูหัวข้อใหญ่ครับดูหัวข้อใหญ
2: ่คำเชื่อมเสริมค่ะ
0: คำเชื่อมเสริมและสุดท้าย
2: คำเชื่อมสัมพันธสารค่ะ
0: คำเชื่อมสัมพันธสารปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมไหมมีใครเห็นต่างไหมว่าคำเชื่อมไม่ได้มี4ชนิดมีทั้งหมด5ชนิด6ชนิดแล้วแต่มีใครเห็นต่างไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าคำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับชนิดแรกคำเชื่อมสมภาคอ่านว่าสมภาคนะครับคำเชื่อมสมภาคก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยคก็ได้ได้แก่คำว่ากับและหรือแต่เรามาดูตัวอย่างประโยคน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้จริงไหมเนี่ย
3: จริง
0: น้ำกับน้ำมันถ้าเทรวมกันมันก็จะแยกชั้นกันชัดเจนใช่ไหมครับก็คือเชื่อมคำว่าน้ำกับน้ำมันต่อมาพ่อ

และแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมคือคำว่าและก็จะเชื่อมคำว่าพ่อและคำว่าแม่และเนี่ยเชื่อมคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ต่อมาเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคำว่าหรือก็คือคำเชื่อมเชื่อมความแบบไหนให้เราเลือกว่าเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันเป็นการถามเป็นการสอบถามว่าเธอเนี่ยชอบแบบใดนะครับและต่อมาน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสใจความก็จะทำไมกันไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็จะดูขัดแย้งกันนิดหน่อยใช่ไหมครับในเชิงความหมายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่เนี่ยชอบเทนนิสก็คือชอบไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือคำเชื่อมสมภาคก็มักจะมีคำเชื่อม4คำนี้ก็คือคำว่ากับคำว่าและคำว่าหรือและก็คำว่าแต่ผ่านนะครับอ่ะต่อมาคำเชื่อมที่2ก็คือคำเชื่อมอนุประโยคคำเชื่อมอนุประโยคนะครับอาจจะเป็นประโยคย่อยๆประโยคที่ไม่ยาวมากนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดของคำเชื่อมอนุประโยค 2.1 เนี่ยคือคำเชื่อมนามานุประโยคมักจะได้แก่คำว่าว่าที่ที่ว่าเรามาดูตัวอย่างเขาพูดว่าเขาจะมาหาฉันคำว่าว่าเนี่ยเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคต่อมาที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้วคำว่าที่นี่แหละคือคำเชื่อมนามานุประโยคและต่อมาเขาดีใจที่ว่าพ่อจะยกมรดกให้เขาคำว่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรคำว่าที่ว่าเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคเพราะฉะนั้นจำไว้เลย3คำนี้จะต้องเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคอย่างแน่นอนต่อมา 2.2 คำเชื่อมคุณานุประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันเจอ3คำนี้ตอบไปเลยว่าเป็นคำเชื่อมคุณานุประโยคแต่จะต้องพิจารณาตามตัวอย่างดังนี้เด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉันคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าทีต่อมาครับเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเลยคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าซึ่งต่อมาครับเขาทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าอันที่ซึ่งอันเนี่ยคือคำเชื่อมคุณานุประโยคจำให้ได้นะครับต่อมา 2.3 คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคมักจะได้แก่คำว่าเพราะคำว่าถ้าและคำว่าจนจนนี่ไม่ใช่ฐานะยากจนนะเรามาดูตัวอย่างเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบายเชื่อมประโยคกับประโยคเขาไม่มาทำงานก็เป็น1ประโยคลูกไม่สบายก็เป็น1ประโยคคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็คือคำว่าเพราะต่อไปครับเราจะไปทะเลถ้าฝนไม่ตกคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็คือคำว่าท่าคือคำว่าท่านะครับต่อมาเขาอยู่ที่โรงเรียนจนเสร็จงานก็เชื่อมว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ทำไมอยู่จนเสร็จจึงกลับบ้านใช่ไหมเขาอยู่โรงเรียนจนเสร็จงานคำว่าเพราะคำว่าท่าคำว่าจนก็คือคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคต่อมาคำเชื่อมชนิดที่3ชนิดที่1คำเชื่อมสมภาคจบไปแล้วชนิดที่2คำเชื่อมอนุประโยคจบไปแล้วต่อมาชนิดที่3คือคำเชื่อมคือคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำเชื่อมเสริมนะครับก็คือคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา2หน่วยนั้นสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่คำว่าจึงคำว่าเลย

0: คำว่าถึงและก็คำว่าก็มีประมาณ4คำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันทำไมบ่ายนี้ถึงยังไม่มากินข้าวคำเชื่อมเสริมคือคำว่าถึงต่อมาครับเมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆคำเชื่อมเสริมคือคำว่าก็ต่อมาเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้คำเชื่อมคือคำว่าจึงการที่เขาพอเพียงเขาไม่เป็นหนี้ฟังดูแล้วมันก็มีลักษณะทำไมเป็นเหตุเป็นผลเนาะนะครับต่อมาประโยคสุดท้ายพอความโลภครอบงำเขาเลยลงทุนจนหมดตัวการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีความโลภมากเกินไปก็อาจจะทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดขาดสติก็เหมือนคนเนี้ยเขามีความโลภเยอะเขาก็เลยลงทุนจนหมดตัวใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ทำไมขาดทุนอ่าน4คำนี้ก็คือลักษณะของคำเชื่อมเสริมต่อมานะครับชนิดสุดท้ายแล้วชนิดที่4คือคำเชื่อม
1: สัมพันธสาร
0: คำเชื่อม
1: สัมพันธสาร
0: สัมพันธสารก็คือเชื่อมลักษณะข้อความหรือประโยคที่มันยาวๆเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายคำเชื่อมสัมพันธสารคือคำเชื่อมประโยคตั้งแต่กี่ประโยคขึ้นไปสองประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันก็คือเป็นข้อความยาวๆที่มีความสัมพันธ์กันมักได้แก่คำว่ากล่าวคืออย่างไรก็ตามตามตัวสีแดงนะครับปลายทางเดี๋ยวตามให้ทันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะเนื่องจากเป็นเรื่องหลักภาษาด้วยก็จะยากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันพร้อมกันครับ

0: คำเชื่อมสัมพันธสารคือคำว่าก
1: ล
0: ่าวคือคำว่ากล่าวคือเนี่ยก็คือคำเชื่อมสัมพันธสารที่มาเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้มีความหมายเข้าด้วยกันนะครับอ่ะต่อมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างอ่านพร้อมกันครับ3 4
2: มีคำถามใดมากมายเกี่ยวกับ

เขาบอกว่ามีคำทำนายมากมายเกี่ยวกับโลกใช่ไหมโลกของเราจะแตกโลกของเราจะอวสานโลกของเราจะระเบิดทุกคนจะตายหมดแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยคือเขาใช้คำเชื่อมคือคำว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้เป็นสัมพันธสารแล้วก็มีความหมายเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยกิจกรรมพร้อมกันก็คือวิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมเรามาดูประโยคที่1พี่และน้องอ่านหนังสือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแอะใช่ไหมครับชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสัมมาภาพถูกต้องประโยคที่2 อ่านพร้อมกัน

0: คำเชื่อมคือคำว่า
1: แต่
0: คำเชื่อมคือคำว่าแต่นะครับเป็นคำเชื่อมชนิดใดคำว่าแต่คำว่าแต่ตอบดังๆครับ
1: คำเช
0: ื่อ
1: มส
0: ั
1: มภาค
0: เป็นคำเชื่อมสัมภาคถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกัน
1: คือการดูการ์ตูนหรือฟังเพลง
0: คำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับ
1: หร
0: ือคำว่าหรือชนิดของคำเชื่อมคือ
1: คำเช
0: ื่อ
1: มส
0: ั
1: มภาค
0: คำเชื่อมสัมภาคถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่1นะครับตอบครูโอว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคำเชื่อมคือคำว่า
2: ว่าค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องคำเชื่อมคือคำว่าว่านะครับเป็นคำเชื่อมชนิดใดเป็นคำเชื่อมชนิดใดครับกลุ่มที่1คำว่าว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใด
2: คำเชื่อมอนุประโยคค่ะ
0: คำเชื่อมอนุประโยคถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2ข้อที่5พ่อทำงานอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสักทีคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรเอ่ย
2: คำว่าซึ่งครับ
0: คำเชื่อมคือคำว่าซึ่งถูกไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันถูกต้องชนิดของคำเชื่อมคือ
2: คำเชื่อมอนุประโยค
0: เป็นคำเชื่อมอนุประโยคถูกต้องนะครับต่อมาข้อที่6กลุ่ม3
3: คำเชื่อมคือคำเชื่อม
0: พร้อมใจตอบมากแสดงว่ามั่นใจกลุ่มที่3คำเชื่อมคือคำว่าเพราะเฉลยคือถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใด
3: อนุประโยค
0: อนุประโยคนะครับเอาชนิดใหญ่มาตอบต่อไปข้อที่7กลุ่มที่4ใช่ไหมครับข้อที่8กลุ่มที่5ช่วยกันครับกลุ่มที่5พิจารณาข้อที่8เลยครับลูก

0: กลุ่มที่4ตอบคำถามครับว่าข้อที่7เขาไม่เข้าใจจึงไม่ทำงานคำเชื่อมคือคำว่า
1: จ
0: ึ
1: ง
0: คำเชื่อมคือคำว่าจึงถูกไหมถูกต้องชนิดของคำเชื่อมคือ
1: เ
0: ป็นคำเชื่อมเสริมปรบมือต่อมาครับต่อมาข้อที่8น้องหิวข้าวเลยไปกินข้าวก่อนคำเชื่อมคือคำว่า
1: เลย
0: คำเชื่อมคือคำว่าเลยพร้อมใจกันตอบนะครับสามัคคีกันดีมากเฉลยคือคำว่าเลยเป็นคำเชื่อมชนิดใด
1: คำ
0: เชื่อมเสริมใช่ไหมครับถูกต้องประมือให้ตนเองข้อที่9ตอบพร้อมกันทั้งห้องเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินคำเชื่อมคือคำว่าก็ใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ มั่นใจนะครับ
2: ม
0: ั่
2: นใจคร
0: ับ มั่นใจ 100% มั้ย
2: โ
0: อ้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะถูกต้องและเป็นคำเชื่อมชนิดใด
2: คำเชื่อมเสริมจ้ะ
0: ปรบมือให้ตนเองทั้งห้องเลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือหากไม่มีความรับผิดชอบก็จะทำให้งานไม่สำเร็จเมื่องานไม่สำเร็จก็จะทำให้เกิดปัญหาได้คำเชื่อมคือมั่นใจนะครับ
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: คำเชื่อมคือคำว่ากล่าวคือ
2: เฉลยคือ
0: ถูกต้องกล่าวคือชนิดของคำเชื่อม

0: คืออะไรครับ
1: สัมพันธสารครับ
0: คำเชื่อมสัมพันธสารเก่งมากนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำเชื่อมชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลอง

ด้วยนะครับคุณครูปลายทางก็ขอความอนุเคราะห์แจกใบงานแล้วก็ชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบเพื่อความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อถ้ากิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมไปแล้วนะครับมานำเสนอแล้วก็ตรวจสอบสรุปกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวต้นทางขอตัวแทนสัก3คนออกมาเลยลูกใครเอ่ยมีจิรภัทรดีมากลลนาแล้วก็ภัทริกานะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวให้นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางฟังยืนตรงกลางนะครับลลนาตรงกลางเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อนคนละ1ประโยคนะครับโดยการพูดชื่อประโยคพูดประโยคนะครับ

0: แล้วก็บอกคำเชื่อมแล้วก็บอกชนิดของคำเชื่อมด้วยนำเสนอได้เลยครับ
1: เหตุใดจึงนั่งเศร้าคนเดียวคำเชื่อมคือคำว่าจึงค่ะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมเสริมค่ะ
0: เดี๋ยวครูดูก่อนนะเหตุใดจึงนั่งเศร้าคนเดียวคำเชื่อมคือคำว่าจึงชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมเสริมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปคนที่สองละละนา
2: ฉันและเพื่อนทำการบ้านคำเชื่อมคือและค่ะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาพค่ะ
0: ฉันและเพื่อนทำการบ้านคำเชื่อมคือคำว่าและชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาพถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปคนที่สามจิรพัฒน์ขอสองประโยคได้ไหมครับลูกได้นะครับเดี๋ยวให้จิรพัฒน์นำเสนอสองประโยค
3: ผมกับพี่จะไปเล่นบอลกันที่ชายหาดคำเชื่อมคือกับชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมสัมภาษณ์ครับ
0: ผมกับพี่จะไปเล่นฟุตบอลกันที่ชายหาดใช่ไหมครับคำเชื่อมก็คือคำว่ากับชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมสัมภาษณ์ถูกต้องครับรู้มือให้เพื่อนต่อไปอีกหนึ่งประโยคครับ
3: ผมมีกำลังใจเพราะพ่อแม่ให้ของขวัญครับคำเชื่อมคือคำว่าเพราะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมอนุประโยคครับ
0: ผมมีกำลังใจเพราะพ่อแม่ให้ของขวัญคำเชื่อมคือคำว่าเพราะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมอนุประโยคปรบมือให้ตนเองครับปรบมือให้เพื่อนๆด้วยกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างปลายทางลองระดมความคิดระดมสมองช่วยกันสิครับนักเรียนปลายทางช่วยกันทั้งห้องเลยแข่งกับต้นทางสำหรับต้นทางก็หาคำตอบด้วยนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนนทพัฒน์เดี๋ยวให้นนทพัฒน์ตอบคำถามนนทพัฒน์มาหน้าห้องครับลูกการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างเช่นของครูโอเนี่ยก็คือจะทำให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำเชื่อมใช้คำเชื่อมสื่อสารได้ถูกต้องนนทพัฒน์ลองนำเสนอดูสิครับ
4: จะนำคำเชื่อมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีครับ
0: ถูกต้องถูกวิธีเช่นจะใช้คำว่าและในการเชื่อมประโยคอย่างไรบ้างคำว่าและ
4: เช่นฉันกับ
0: ฉันและเพื่อน
4: ฉันและเพื่อนชอบกินขนมครับ
0: ฉันและเพื่อนชอบกินขนมก็คือนนทพัฒน์เนี่ยนำคำว่าและไปเชื่อมได้อย่างถูกต้องใช่ไหมถ้านำคำว่าแต่ไปเชื่อมจะเชื่อมได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็จะทำให้ใจความมันขัดแย้งกันปรบมือให้เพื่อนเข้าที่สำหรับนนทพัฒน์นะครับก็คือจะนำความรู้เรื่องคำเชื่อมไปสื่อสารอย่างถูกต้องถูกวิธีใช่ไหมครับเวลาไปพูดก็ต้องพูดให้ถูกต้องคำตอบก็คือทำให้สามารถใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำวลีประโยคและข้อความได้อย่างถูกต้องแล้วก็สละสลวยนะครับในการเขียนต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้คำเชื่อมเหล่านี้ในการเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคเพื่อให้ประโยคเหล่านั้นข้อความเหล่านั้นสละสลวยมีการเชื่อมความให้เข้าด้วยกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำอุทานรู้จักไหมรู้จักคำอุทานถ้าอยากรู้จักมากขึ้นกว่านี้ก็ต้องติดตามชมทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคืออะไรบ้างหนึ่ง

ถ้ามีนะครับก็สามารถเตรียมได้สามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ที่ไหนครับนักเรียน

0: นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับคำเชื่อมให้ดีแล้วก็ให้เข้าใจนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องหลักภาษาต้องทบทวนให้ดีแล้วก็เข้าใจสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
2: ด้วยเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้นะคะรวมถึงความสนุกสนานแบบสุดๆให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ดูรวมถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เวลา11 โมงเช้านะครับและวันนี้นะครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมีวินัยกันบ้างครับเพราะว่าในหัวข้อที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าในปัจจุบันกับยุคใหม่แบบนี
2: ้
1: มีปัญหาก็คือคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่นั่นเองครับ
2: อ๋อจริงนะเพราะถ้าสังเกตแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ยิ่งเด็กยุคใหม่ๆยิ่งใหม่ขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งขาดเรื่องตรงนี้อ่ะ
1: ต้องถามว่าอย่างพี่เกรซเนี่ยเคยเจอบ้างไหมครับ
2: ถามว่าเคยเจอไหมก็เคยเจอนะคะเด็กบางคนที่พูดจาห้วนพูดจาไม่น่ารักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าบางทีการที่เขาแสดงออกแบบนั้นเขามีเหตุผลอะไรหรือว่ามีความในใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เราทำตัวไม่น่าเคารพมากกว่าครับ
2: อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ค่ะ
3: ขอบใจมากนะลูกนะออกดอกสวยงามเลย
4: อ้าวเอ็กไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
5: ทักเหรอทักเหรอช่วยนะป้า
4: โอ๊ยไอ้เอ็กไอ้เอ็กพอแล้วถ้าเองตัดซะขนาดเนี้ยเองตัดข้าวไปด้วยก็ได้นะ
5: ป้าพูดเองนะมา
4: โอ้ยข้าประชดแล้วนี่โมโหใครมาฮะ
5: เกิดอาจารย์ที่มหาลัยเลยป้าให้ผมตกวิชาหนึ่งบอกผมเข้าเรียนไม่ครบแล้วผมไม่ยอมรับหรอกผมเลยประท้วงเดินออกจากห้องเรียนมาเนี้ย
4: แล้วเองเรียนไม่ครบจริงหรือเปล่าล่ะ
5: ไม่จริงหรอกผมไม่เข้าเลยต่างหาก
4: เขาไม่ไล่แกออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็บุญโขแล้ว
5: เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเผด็จการอีกแล้วโอ้ตาย
4: จะไปไหนยังพูดไม่จบเลย
5: ผมจะไปไหนในประเทศนี้ก็ได้ป่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผม
4: โอ้นี่เองจะตอบง่ายๆกับป้าไม่ได้บ้างหรือไงฮะนี่ป้าแกนะเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
5: โอ้โหทวงบุญคุณอีกแล้วฮะอยากมีผมกันก็เลี้ยงผมสิผมไปขอให้เกิดเหรอ
4: เบาได้เบาได้เองดูหัวป้าสิเนี่ยมันผมสีอะไรแล้ว
5: เหม็นมากเลยป้า
4: ให้ดูไม่ใช่ให้ดมพูดจาอะไรเนี่ยเคารพกันด้วย
5: ก็ได้ป้าผมบอกป้าก็ได้ผมจะไปไหนผมจะไปหาช่างสักผมจะสักกลางหลังเท่ๆเลยวัยรุ่น
4: เ
5: น
4: ี่ยแต่ป้าว่าเดี๋ยว
5: ไม่ต้องเลยป้าไม่ต้องเลยจะมาห้ามใช่ไหมว่าอย่าสักเลยมันไม่ดีเดี๋ยวหางานทำไม่ได้เชื่อป้าเถอะป้าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะผมไม่เชื่อป้าหรอกครับนะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วป้าอย่าเอาชุดความคิดเดิมๆมาตัดสินคนรุ่นใหม่แบบผมนะป้าผมไปแล้ว
4: เฮ้ยโอ้ยต่อมสำนึกมันอักเสบหรือไงวะเนี่ยไม่ทันจะพูดอะไรเลยแค่บอกว่าระวังเนอะสมัยเนี้ยพวกมิจฉาชีพมันเยอะแค่นั้นเองอู้ไอเด็กพวกนี้เนี่ยยังไม่จะพูดอะไรเลยโวยวายแล้วโอ้ยนี่สักเทศทูหรือว่าคลอดลูกเนี่ยเฮ้ยร้องลั่นบ้านเลย
5: เขาเรียกว่าร้องด้วยความเขิมป่ะ
4: ป้าว่าเลิกสักเถอะนะลูกนะ
5: ผู้ใหญ่นี่มันยังไงเนี่ยช่วยเคารพในการตัดสินใจผมได้ไหมป้า
6: เฮ้ยตกลงน้องเอาลายกัปตันอเมริกาใช่ไหม
5: ใช่พี
6: ่ได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาโล่ใหญ่ๆให้รับรองว่าโคตรเท่
5: จัด
6: ไปจัดไป
5: เดี๋ยวพี่พี่เอาโล่เล็กลงก็ได้พี
6: ่ได้เลยได้เลย

0: โผล่กับปันอเมริกาตัวมสูงไปเอาเตี้ยลงมาหน่อยได้ไหมพี่
1: จัดไปวัยรุ่น
0: เดี๋ยวพี่เอาแค่หัวกับตันก็พอดีกว่าพี่
2: เฮ้ยกับตันนั้นไม่ใช่กระสือจะได้เหลือแค่หัว
3: ไอ้เอ๊กป้าว่า
0: หยุดเลยผมตัดสินใจไปแล้วป้าจัดไปพี
1: ่ลุยน้องเรียบร้อย
3: อันนี้มันกัปตันอเมริกาหรือว่ากระหังวะเนี่ย อันนี้มันโล่หรือว่ากระด้งอะลูกฮะเอ็งดูดิ
4: ทำไมกัปตันอเมริกาเป็นอย่างเงี้ย
5: ก็มันเป็นครั้งแรก
4: ที่สักลายนี้เหรอ
5: ครั้งแรกที่ทำอาชีพนี
4: ้ระบบมือระดับประเทศกูหกดีกว่าไปเลยออกไปเลยครับจะได้ตายเป็นครั้งแรกอะ
3: เอ้ยใจเย็นที่ป้าจะบอกแกก็เรื่องนี้แหละป้าอยากจะบอกว่าเช็คดูให้มันดีๆก่อนที่จะเอาใครเข้ามาสักอ่ะเพราะว่าไอ้รอยสักเนี่ยต้องอยู่บนตัวแกเนี่ยไปตลอดชีวิตของถูกและของดีเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้หรอกป้าเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อน
4: อาบน้ำร้อนมาก่อนอีกแล้วอยากให้เด็กแบบพวกผมเคารพเชื่อฟังว่างั้น
3: ไม่ฟังแล้วเป็นยังไงคนไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่เคารพคนอื่นเขาเอาแต่ใจตัวเองอ่ะมันไม่เจริญหรอกประเทศชาติอ่ะถึงไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยมากเกินไป
4: โอ้ทวงบุญคุณอีกแล้ว
3: คนแก่ๆอย่างพวกป้าไม่ต้องการให้เด็กมาไหว้เพราะว่าอยู่มานานจนหัวงอกหรอกแต่ป้าเนี่ยมีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาทั้งชีวิตถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเปิดใจรับฟังแล้วเอาไปปรับใช้เนี่ยป้าว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะลูกนะ
4: ครับ
3: ฟังไหม
4: ฟังแล้วครับ
3: และไอ้ตัวเนี้ยเองจะทำยังไง
4: ก็ในฐานะที่ป้ามีประสบการณ์มาก่อนนะป้าเคยสักลายกับสันอเมริกามาก่อนเปล่าวะ
3: ไม่เคยสักแต่ขอยโคม
4: ขอยโคมก็ได้อาป้าแก้ให้หน่อยได้ไหม
6: โอ้ยทำตัวได้แรงเก่งในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
7: ้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ครับผมบอกเลยว่าน่าสงสารเบิร์ดมากเลยนะครับจริงๆถ้าเขาฟังคำที่ป้าเขาสอนหน่อยเนี่ยก็คงไม่ต้องมีรอยสักกับตันดูไรมอนบนแขนแบบนี้เลย
8: แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าต่อมสำนึกอักเสบจ้าก็เลยเจอไปเลยทั้งที่ป้าเนี่ยก็เตือนหลายรอบแล้วจริงๆ
7: ทำอะไรเนี่ยก็ได้แบบนั้นแหละครับ
8: ใช่
7: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมดีกว่าครับ
9: เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่กันเลยครับเห็นในที่ทำงานเด็กบางคนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ยกมือไหว้รุ่นพี่บางคนเห็นรุ่นพ่อก็ยังไม่ยกมือไหว้เลยครับบางคนพูดสวัสดียกมือข้างเดียวพูดจาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเลยครับเห็นแบบนี้เยอะมากเลย
10: ผมก็เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองคิดว่าการแสดงความรู้ผู้ใหญ่จะไม่เท่ไม่เด่นไม่ดังไม่อะไรแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยว่าผู้ใหญ่ผู้นั้นทำตัวให้เด็กนับถือหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่มีท่าทีกิริยายังไงเด็กก็จะแสดงการเคารพออกไปครับ
11: จริงๆเราก็ว่ามันไม่ใช่การก้าวร้าวนะที่เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดอะไรตรงๆไปกับผู้ใหญ่แต่เพียงแต่ว่ามันคือเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปทำให้เรามีความเชื่อหรือว่าความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่ตรงกันแต่ว่าเขาก็จะหาว่าเราแบบก้าวร้าวบ้างหรือว่าพูดจาไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้ผู้ใหญ่มองว่าเด็กก้าวร้าวมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าพอเราได้ฟีดแบ็กที่แบบอาจจะดูก้าวร้าวมาอะไรเงี้ยทำให้เราไม่สามารถแบบว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาตรงๆได้
7: จริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยกับทุกความเห็นเลยนะครับ
8: ใช่ค่ะหลายคนอาจรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคารพคนรุ่นเก่านะคะแต่จริงๆแล้วเพราะความแตกต่างระหว่างวัยเพราะช่องว่างระหว่างวัยจึงทำให้เรามีความคิดที่แตกต่างกันค่ะ
7: ถูกครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการเคารพซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับผมแต่ด้วยวัฒนธรรมไทยที่นอบน้อมนะครับก็เลยทำให้สังคมไทยของเราเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นมาครับ
8: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะเหลือช่องของความงดงามแบบไทยๆเอาไว้ซึ่งจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของไทยเรามากๆที่ทั่วโลกเขาหลงไหลแบบไทยเรานะคะ
7: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเรานั่นเองครับ
8: วินัยสร้างชาติค่ะ
7: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: เราพบกันใหม่ได้นะคะกับรายการของเราทุกวันเสาร์11โมงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
12: มาขอยืมเงินอีกอะ
13: แต่ว่าครั้งนี้จ่ายคืนจริงๆนะ
12: เดี๋ยวเรายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่า

0: ป่วยหรอกนะ
1: กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดี
2: ไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5 เดือนแล้วนะทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้ำส้มแก้วนี้นี่อร่อยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วดูแล้วเนี่ยเป็นน้ำส้มขันสดนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยน่าจะทำได้เช่นกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ชั้นเรียนของเราแล้วก็ช่วยกันรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของพวกเรากันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับนักเรียนทุกคนและสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและก่อนหน้านี้นะครับคุณครูได้มีโอกาสไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้มีโอกาสไปลองชิมเครื่องดื่มของเขานะครับคุณครูรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยครับแล้วเมื่อครูชิมเสร็จนั้นนึกถึงนักเรียนทุกคนเลยครับครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแบบนี้ได้แน่นอนเลยดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนักเรียนไปทำเครื่องดื่มแก้วโปรดกันดีไหมครับนักเรียน
1: ดี
0: ถ้าดีนะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเราในกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการนำความรู้ที่ได้ในเรื่องของการแยกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกสารของแข็งกับของแข็งหรือจะเป็นแยกสารของแข็งกับของเหลวนะครับนำวิธีการต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการรังสรรค์เครื่องดื่มของพวกเราครับในส่วนของจุดประสงค์ของกิจกรรมมีดังนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการทำเมนูเครื่องดื่มครับจากนั้นนักเรียนจะได้จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเมนูเครื่องดื่มนั่นเองครับและในส่วนของใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่83นั่นเองนะครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเช่นเดิมนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้เราจะเริ่มดูวิธีการทำกิจกรรมกันเป็นข้อๆไปนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแรกก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ